0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉันเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

0: 11กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมวาลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
0: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คุยทุกมิติ
4: ทุกมิติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเรื่องกันและกันนะครับเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรแอคเตอร์โดยไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยศิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปี สิ้นสุดวันที่30เมษายน2572

0: พื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐเผยแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิการเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี
0: ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าเขามีการหารือที่ดีกับทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีวโรดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนซึ่งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนเพราะเขาต้องการจะคลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวส่วนความต้องการของยูเครนที่ต้องการให้มีการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปจะได้รับการพิจารณานอกจากนี้การกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกทั้งนี้บรรดาผู้นำกลุ่ม G7แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นสงครามในยูเครนและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
5: สื่อของทางการจีนเปิดแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
0: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชลประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชลประทานรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดเสมอกับ DR คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซตเก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดี๋ยววันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นาทีศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงมาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ดันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงมาเข้ารอบ16คนไปดวลกับชินจายองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดียวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกมไปรอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกมไปรอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุธนาภักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกมไปรอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง74 ซม.และเวลา23:37 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 46 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง66 ซม.และเวลา 16:26 น.ต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1 เมตร 29 เซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
7: 1นาทีกับกปท.
8: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1สตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์1รถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสา4ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบก4หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงศวาสนีรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาสนีรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปริญญาวิทย์ค่ะ
13: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
14: ค่ะก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ200,000กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะ
13: คร
14: ับ นะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพยศเป็นพระเจ้าหลานเธอนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทัณฑสถานหญิงกลาง
13: คร
14: ับ นะคะตรงทัณฑสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วๆไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทัณฑสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วน่าจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข ข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆเราบอกงั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่โดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะองค์ท่านก็เลยเห็นละว่าผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันตสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งอยู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเล็งเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมานะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหลังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
13: ครับ
14: นะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยานะคะในทุกๆด้านค่ะ
13: ครับ
14: โครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีเนี่ยสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรกนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกม
13: ี
14: การแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันตสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบ
13: บ
14: ในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณูปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเรือนจำในโครงการกำลังใจค่ะ
13: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
14: ค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรือนจำทันทสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไปม
13: ี
14: การถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนคนที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
13: เป็นรวม
14: นะคะรวมผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างหนึ่งตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ใช้มา50กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCCJ ค่ะ
13: ครับ
14: ก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมด ุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าBangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
13: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม่ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกๆชาติเห็นว่าอันเนี้ยเราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
14: ถูกต้องเลยค่ะ
13: ครับผม
14: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
13: ครับก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อผู้ต้องขังหญิงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะมีการสานต่อหรือสืบสานพระปณิธานในด้านนี้โครงการกำลังใจการดำเนินสิทธิให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแม่และเด็กให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
14: เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสายทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี้ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
13: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศวาสนีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในด้านที่ส่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับผมโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมมาร่วมบอกเล่าให้เราได้ฟังกันอีกนะครับ
14: ค่ะด้วยความยินดีค่ะและด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
13: ครับ
14: ขอบพระคุณนะคะ
13: วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วกราบลาครับผมสวัสดีครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง malware JSEAL ที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
16: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆรันขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมัลแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่า JSEAL ที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมัลแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์ JSEAL มักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
17: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมัลแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
16: เพื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสหมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงค์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
0: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
18: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้ง โดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตามส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่านรวมถึงขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
19: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
20: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
19: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
2: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี18มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
5: ครับ
6: เริ่มต้นด้วยหัวข้อข่าวสำคัญประจำวันในหลวงพระราชินีเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวานพระสักกนิกรทั่วไทยทำบุญถวายพระราชกุศลพระองค์พา27มิถุนายนเปิดข้าวสักการะพระศพโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์หนังสือประดิษฐานพระโกศแจกเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีทรงขอบใจคณะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาหัวข้อข่าวอื่นๆดูข่าวการเมืองอนุทินขู่1ปีถ้ารัฐมนตรีภูมิใจไทยกับประธานกรรมาธิการร่ายผลงานปลดออกเขี่ยทิ้งข่าวคืบหน้าเรื่องโครงการ AI พาสปอร์ตชัยชนกบุกเคลียร์ไอซ์รัชนกแฉพิรุธ TOR สุดแปลกเจ้าตัวหมายถึงชัยชนกทำให้ฝ่ายค้านสอบมีประเด็นที่นายกได้ดำเนินการก่อนจะเยือนรัสเซียนายกแจ้งเหตุปลดพิพัฒน์พ้นวงจรคุม EEC รายปมขัดแย้งยันดึงกลับมาดูเองเพื่อดันเป็นเรื่องชงดึงดูดนักลงทุนข่าวจากภูเก็ตพักส้มสัดล้างภูเก็ตแค่ละครฝ่ายมท.1ขึ้นบัญชีปราบผู้มีอิทธิพลพร้อมปูพรมเคลียร์ทุกพื้นที่ข่าวใครไทยช่วยไทยพลัสมีมุมนี้ร้านหมอนวดไทยวอนรัฐบาลเปิดทางเข้าร่วมโครงการเดี๋ยวมาดู
5: ข่าวคดีหัวเลือกสวประธานวุฒิสภาไม่ตอบคำถามนักข่าวเมื่อวานเขาเลยพาดหัวว่าประธานวุฒิอ้ำอึ้งกรณีโผล่คลิปโผล่หัว ส่วนผลิตวัชรศิลป์ก็บอกว่าถ้าไม่ตอบก็คือยอมรับแล้วก็แฉต่อว่ากลุ่มทุนโอนไวโยงสสกับสวสุราษฎร์ธานีครับวันนี้มีข่าวเรื่องคดีโกงผ่านทางฟอเร็กทลายฟอเร็กปูพรม24จุดทั่วประเทศและที่น่าสนใจก็นี่ครับมีนักการเมืองกับดาราพัวพันฟอเร็กแย้มถ้าเปิดชื่อสังคมช็อกหงายหลังทั่วประเทศครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ยิงกันที่สารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ฆ่าสัสดีจังหวัดยิงสนั่นกลางที่สารกลางร้อยตีบุกยิงพันเอกคาห้องทำงานครับแล้วก็มีข่าวจับเว็บเถื่อนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเจ้าของลิขสิทธิ์นำตำรวจบุกทลายเองครับคุณสุภาพ
6: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
7: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

0: การเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ร่วมสนับสนุน
2: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
6: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: การประปานครหลวง
8: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
9: กลับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
10: เรื่องราวเกี่ยวกับภูเก็ตมันต้องดูไปทีละมุมมุมของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดถึงที่นายกสั่งการให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปเร่งปราบผู้มีอิทธิพลในภูเก็ตรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกจริงๆมันไม่ใช่แค่เฉพาะที่ภูเก็ตนะแต่ทุกที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งภูเก็ตทั้งเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีกระบี่ตอนนี้ทุกคนก็เร่งมือทำงานย้ำว่าเราทำหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกคนอื่นนายกมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่ภูเก็ตเนื่องจากลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าสิ่งที่นายกลงไปอยู่ในกระบวนการแต่ปรากฏว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ยังพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่ทีนี้ก็ถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วก็ส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าดีขึ้นไหมรัฐมนตรีบอกว่าเรา

0: หวังว่าผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีความวุ่นวายพอสมควรฉะนั้นทีมนายกส่งเข้าไปทำงานเราคาดหวังในผลสำเร็จอย่างแน่นอนทีนี้ถามว่าจะใช้กรอบระยะเวลาดำเนินการเรื่องนี้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลรัฐมนตรีช่วยวรศิษย์บอกไม่มีกรอบมันต้องเร็วที่สุดและเท่าที่ได้ยินข้อมูลมาไม่เฉพาะฝ่ายบริหารตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกันซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายคณะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ทีนี้กลับมาฝ่ายค้านพรรคขบวนหนุนอนันต์ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารของสภาแล้วก็เป็นสสพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเฉลิมพลแสงดีสสภูเก็ตพรรคประชาชนออกมารับหนังสือจากนายวรพงษ์ยูรมานผู้ก่อตั้งเพจข่าวโหดจังจังหวัดภูเก็ตกรณีที่ถูกผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งฟ้องร้องดำเนินการในคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็มารับหนังสือคุณพักขมรบอกว่าผู้มีอิทธิพลดังกล่าวไม่ใช่คนใหม่แต่เป็นผู้มีอิทธิพลที่มีข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย้ายรองผู้ว่าซึ่งนายกก็ได้พูดในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยว่ารองผู้ว่าคนดังกล่าวมีคนสนิทเกี่ยวข้องกับการเรียบรับผลประโยชน์และบุกรุกที่สาธารณะคนที่ฟ้องสื่อมวลชนท้องถิ่นวันนี้ก็เป็นคนใกล้ชิดของคนนั้นหากประชาชนตั้งคำถามว่าการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตเป็นละครฉากหนึ่งที่จะนำไปสู่การวางอำนาจใหม่ในจังหวัดนั้นโดยการย้ายรองผู้ว่าที่มีข้อกล่าวหาที่รุนแรงแล้วทำไมจึงไม่มีการสอบทางวินัยและทางอาญาให้สาธารณชนรับรู้สุดท้ายแล้วความขัดแย้งประชาชนไม่ได้สนใจแต่สิ่งที่สนใจคือผลประโยชน์อิทธิพลและสวยผู้ถูกจัดการว่าจะถูกจัดการยังไงวันนี้ทุกคนทราบว่าการย้ายแค่หัวแต่หางยังอยู่คิดเลยว่าเขาจะไม่เสิร์ฟเครื่องบรรณาการเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหากจะจริงจังเล่นใหญ่แล้วก็ขอให้เอาจริงให้ขุดรากถอนโคนที่เกินผลประโยชน์ในจังหวัดว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอย่าแค่มาเล่นใหญ่ฮึ่มฮึ่มการย้ายครั้งนี้เป็นเรื่องที่ตลกมากซึ่งกรณีของรองซีฟู้ดมีความผิดและข้อกล่าวหาชัดเจนแต่ย้ายจากภูเก็ตไปจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่าแถมเป็นจังหวัดบ้านเกิดด้วยจึงคิดว่านี่คือฐานความผิดของการย้ายที่มีความผิดแต่ถูกผู้ถูกย้ายน่าจะดีใจที่สุดในโลกแล้วย้ายกันยังไงให้คนถูกย้ายดีใจฉากละครสำคัญวันนี้เล่นไม่เนียนผู้เขียนบททำมาไม่ละเอียดแต่ฉากละครที่ประชาชนต้องติดตามต่อไปคือการวางอำนาจใหม่ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งที่ตนกล้าพูดแบบนี้เปิดแผนที่ประเทศไทยดูได้เลยว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันยกเว้นจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่พรรคภูมิใจไทยยังไม่สามารถยึดครองได้ดังนั้นการย้ายผู้ว่าวันนี้คือการวางอำนาจใหม่ของระบอบสีน้ำเงินในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและคาดหวังว่าจะยึดอันดามันให้ได้ทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นกันหน้าฉากวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นการวัดพลังกันเพื่อชิงการนำที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของผู้มีอำนาจในพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยเช่นกันเรื่องแก้ปัญหาเป็นเรื่องรองนี่ประเด็นหลักส่วนประเด็นรองๆแห่ต้อนรับรองผู้ว่ากุ้งธีรพลช่วยชูที่เดินทางไปรับตำแหน่งผมดูในโทรทัศน์แล้วทั้ง รองกุ้งและรองอีกคนหนึ่งชื่อกุ้งเหมือนกันที่ไปอยู่เป็นรองผู้ว่าสงขลาเนี่ยเป็นบรรยากาศของการต้อนรับอย่างชื่นมื่นสองรองผู้ว่ามีสีหน้าสบายใจก็อย่างที่คุณภคมลบอกก็คือได้ย้ายมาอยู่จังหวัดที่ใหญ่กว่าสงขลานครศรีธรรมราชเนี่ยในสายงานปกครองถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่คนที่เป็นผู้ว่านครคนที่เป็นผู้ว่าสงขลาเนี่ยถ้าจะย้ายให้สมภูมิก็ต้องย้ายไปจังหวัดที่ดีกว่าหรือเข้ามาเป็นอธิบดีอะไรทำนองนี้ส่วนใหญ่เพราะถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ฉะนั้นคำถามก็คือย้ายยังไงให้ผู้ถูกย้ายดีใจย้ายยังไงไม่ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ตั้งกรรมการอะไรทั้งนั้นฉะนั้นนี่คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ตทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องคอยดูต่อไปว่าสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตจะดีขึ้นไหมหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงคนภูเก็ตจะรู้ว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นหรือยังเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องติดตามเพราะวันนี้ข่าวนี้ก็กลายเป็นข่าวสำคัญที่คนติดตามนะคุณธราพงศ์คนตามกันเยอะว่าสุดท้ายมาเฟียที่ภูเก็ตมันจะจบยังไงมันมีสองเรื่องหนึ่งเรื่องใช้อิทธิพลยึดที่ดินของรัฐมาเป็นของตัวเองหรือในราคาถูกๆที่ดินที่ได้สค.1โดยผิดๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ดินจังหวัดในสายงานการปกครองที่ดินจังหวัดถึงจะขึ้นอยู่กับกรมที่ดินแต่ว่าในการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยทุกกระทรวงเจ้าหน้าที่ที่ไปอยู่ในจังหวัดมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ว่าฉะนั้นใครที่จะทำผิดคิดร้ายเอายึดแผ่นดินฮุบแผ่นดินก็ต้องผ่านที่ดินจังหวัดต้องผ่านผู้ว่าผ่านมาตั้งแต่นายอำเภอที่ดินจังหวัดแล้วก็มาถึงผู้ว่าถ้าข้าราชการไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยที่ดินหลวงมาเป็นที่ดินของเอกชนแบบผิดๆไม่ได้
1: ครับ
0: มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะผลประโยชน์มันเยอะที่ดินในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยราคากลางๆนะไร่ละ40ล้านยึดไป100ไร่หรือทำให้มันเกิดผลประโยชน์จ่ายเงินน้อยได้ที่ดินมากในรูปแบบต่างๆเนี่ยแล้วไม่ใช่เพิ่งทำมันทำกันมาตั้งนานแล้วผมทำข่าวเอามานี่ก็เอาแล้ววันดีคืนดีก็สั่งลงโทษดินจังหวัดภูเก็ตสั่งลงโทษอดีตผู้ว่าภูเก็ตถึงแม้ว่าเกษียณไปแล้วนะกรรมก็ตามมาทีหลังก็มีตั้งหลายรายถูกตั้งกรรมการสอบก็ตั้งเยอะล่อแร่อยู่เนี่ยก็เยอะนี่ไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: เป็นเรื่องเก่าแต่นี้จากนี้ไปก็คอยจับตาดูว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือไม่แค่ไหนยังไงคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: เรื่องที่สองก็เรื่องปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลทั้งคนไทยเองและทั้งฝรั่งต่างชาติเข้ามาใช้อิทธิพลในทางที่ไม่ถูกต้องยึดหาดบางหาดหาดฟรีดัมเนี่ยใครจะเข้าคนไทยใครจะเดินผ่านหาดเข้าไปเล่นหาดต้องจ่ายตังค์200 300ทั้งที่เป็นหาดสาธารณะแต่โรงแรมที่อยู่ชายหาดพวกนี้มันจะปักป้ายว่าพื้นที่นี้เป็นหาดส่วนตัวห้ามผ่านหมายถึงว่า ให้เป็นหาดที่ผู้ที่ไปพักโรงแรมเท่านั้นที่จะลงมาเล่นน้ำคนอื่นๆลงไปเล่นน้ำหน้าหาดโรงแรมนี้ไม่ได้อันนี้มีกันหลายหาดเลยในภูเก็ต
1: ครับ
0: ไปปักป้ายไว้อย่างนั้นเลยหาดส่วนตัวห้ามผ่านแล้วตอนหลังก็ถ้าจะผ่านไปหรือไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำทะเลทะเลหลวงหาดหลวงเอ้าต้องจ่ายเงิน300บาทแล้วตอนหลังมันก็กลายเป็นความเคยชินคนในพื้นที่เขาก็บอกเออก็เขาซื้อโรงแรมหน้าหาดเขาก็มีสิทธิ์ก็กลายเป็นความเคยชินแล้วมันยอมกันได้ยังไงเอออ้าวดูข่าวอื่น
2: ดูข่าวคดีหัวเลือกสว.ครับเมื่อวานนี้ท่านประธานวุฒิสภามงคลสุรสัจจะไม่ตอบคำถามนักข่าวนะครับถ้าตอบก็ตอบสั้นๆว่าเอาก็ไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมหมายถึงว่าให้ไปถามคุณผลิตวัชรศิลป์เองคราวนี้คุณผลิตก็ออกมา
0: คือตรงเนี้ย
2: ครับ
0: ตรงเนี้ยมันแปลกคือถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวท่านเองเนี่ยนะท่านก็ตอบแบบนี้ได้ว่าใครปูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไปถามเขาเองสิมาถามผมทำไมแต่ว่าสิ่งที่เขาปูดมาเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวท่านประธานโดยตรงคือเห็นแต่ข้างหลังเขาก็สงสัยว่าเป็นประธานหรือเปล่าที่ยื่นโพยให้กับกกต.ฉะนั้นการที่ท่านบอกว่าให้ไปถามคนที่ปูดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องแปลกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาถามท่านว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นล่ะอันนี้คนก็แชร์กันเยอะว่าเออมันแปลกดีคุณตระพง
2: ครับ
0: ต่อ
2: ฝ่ายคุณผลิตวัชรศิลป์ก็บอกว่าบางครั้งการไม่ตอบมันก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งเหมือนกันเราก็ดูจากหลักฐานในคลิปและการไม่ตอบคำถามของท่านประธานวุฒิเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำว่าคำถามที่ผมถามถึงกกต.ตั้งแต่ที่ผมได้เผยแพร่คลิปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงอีกชุดคำถามที่ผมถามท่านประธานวุฒิสภาว่าใช่บุคคลในคลิปไหมรวมทั้งเอกสารที่มีการยื่นกับกกต.เป็นเอกสารที่เขียนอะไรเอาไว้บ้างใครเป็นคนจัดทำแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบคนที่ออกมาชี้แจงในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ใช่คนที่ผมถามแล้วก็ชี้แจงในประเด็นที่ผมไม่ได้ถามเป็นคำถามหลักด้วยหมายถึงสว.2คนที่ออกมาแถลงวันก่อนนั่นนะครับนักข่าวก็ถามว่ายังมีหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้ไหมเพราะเดี๋ยวอาจจะถูกมองว่าเป็นการกล่าวหาก็ได้คุณผลิตบอกว่าถ้าได้ติดตามการแถลงข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาจะเห็นว่าคลิปที่ได้เผยแพร่เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลและชุดหลักฐานที่ได้รวบรวมมาเพื่อตั้งคำถามในการทำหน้าที่ของกกต.เกี่ยวกับคดีหัวสว.แล้วก็เข้าใจดีว่ากกต.จะชี้แจงว่าสามารถที่จะจดตัวเลขได้เพื่อการลืมซึ่งก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเห็นปฏิกิริยาของกกต.ที่มีการเรียกเอกสารแล้วยังได้เตือนผู้สมัครด้วยถ้าเอกสารที่เก็บมันไม่มีปัญหาอะไรและพฤติกรรมในวันนั้นไม่ได้มีข้อพิรุธเอาทำไมกกต.ถึงเรียกเอกสารแล้วยังเตือนผู้สมัครล่ะครับแล้วยังได้รับทราบมาว่าในคณะไต่สวนชุดที่26เนี่ยยังมีเอกสารหลักฐานอีกหลายประเภทเช่นบัตรลงคะแนนที่ชุดตัวเลขเดิมๆปรากฏซ้ำแล้วก็นำมาคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์สรุปได้ว่ามันไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่มาจากขบวนการจัดตั้งและจากหลักฐานจัดตั้งเนี่ยคาดว่าในสำนวนจะมีหลักฐานในการนัดหมายรวมตัวกันก่อนวันเลือกสว.มีหลักฐานการจ่ายค่าเดินทางให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในกระบวนการจัดตั้งรวมไปจนถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยแล้วคุณผลิตก็ยังบอกด้วยนะครับว่าตามที่ได้รับทราบข้อมูล ว่ากกต.จะพิจารณาในรายจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ได้รับข้อมูลและก็เบาะแสจากการยื่นมาให้กับวิปฝ่ายค้านเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะรวมทั้งบุคคลที่เป็นสว.และก็สส.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนี่คุณผลิตวัชรศิลป์นะครับถัดมาฝ่ายกกต.เลขากกต.คุณแสวงบุญมีบอกว่าเรื่องคลิปเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายด้วยถ้าข้อมูลเป็นของหน่วยงานไหนก็ต้องรับผิดชอบข้อมูลนี้อยู่ในส่วนของการครอบครองสำนักงานไหมและมีการนำมาเปิดเผยได้อย่างไรกกต.ก็ต้องพิจารณาเพราะอาจมีผู้ได้รับผลกระทบนี่พูดถึงเรื่องพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับส่วนเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการหรือว่าประชุมเรื่องนี้เนี่ยคุณแสวงบอกว่าเรื่องนี้จะถามกันลอยๆไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของสำนวนที่อยู่ในการพิจารณาทุกเหตุการณ์ในการเลือกสว.ข้อเท็จจริงต่างๆมันอยู่ในสำนวนแล้วครับอันนี้เลขากกต.ฝ่าย DSI อธิบดีพันตำรวจตรียุทธนาเพรดำบอกว่าคลิปที่มีการเผยแพร่เนี่ยยืนยันว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่เคยดำเนินการสอบปากคำเจ้าหน้าที่กกต.เพราะเมื่อครั้งที่กลุ่มสว.สำรองนำเอาพยานหลักฐานมาให้กับ DSI ไม่ได้ระบุบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในคลิปเป็นใครก็เป็นเหตุให้ไม่ได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่กกต.ในฐานะพยานไว้ในสำนวนตอนนี้สถานะของคดีอ้างยี่กับฟอกเงินเนี่ย DSI อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของทางอัยการแล้วตามขั้นตอนเนี่ยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องรอดูมติของกกต.ว่าจะวินิจฉัยชี้ขาดบุคคลที่เกี่ยวข้องในสำนวนคดีหัวสว.เพื่อนำความเห็นของแต่ละท่านมาพิจารณาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ดังนั้นไม่ว่ามติคำวินิจฉัยของกกต.จะมีผลอย่างไรเช่นถ้าเป็นการยกคำร้องดำเนินคดีต่อทั้ง229คนก่อนหน้านี้หรือว่าพิจารณาบางส่วนอย่างไร DSI ก็มีหน้าที่ต้องเอาความเห็นมาประกอบการพิจารณาทั้งสิ้นครับทางฝ่าย DSI ครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ก็คอยดูอย่างที่บอกว่ามันงวดเข้ามาทุกทีที่จะรู้ว่ากกต.สรุปยังไง DSI สรุปยังไงเป้าหมายปลายทางคือศาลทุจริตการเลือกตั้งก็จะคอยรับเรื่องหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นยังไงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องตามฟังแล้วมันอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยเพราะมันวนไปวนมาเราก็พยายามสรุปให้เป็นรายวันว่ามันไปถึงไหนมันไปถึงไหนคนก็อยากรู้ว่าจะจบยังไงอย่างที่ผมย้ำมาตลอดว่าหนึ่งโดนทั้งหมดตัวเล็กตัวน้อย200กว่าคนสองโดนเฉพาะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่รอดหมด 3. ไม่มีใครโดนเลยหวยจะออกหน้าไหนเท่านั้นนะคุณนราพงศ
2: ์ครับ
0: มันมี3หน้านี่แหละหวยจะออกหน้าไหนพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่ก่อนพักเนี่ยเห็นอาจารย์สมชัยพูดถึงเรื่องที่มีคนที่สงสัยกันว่าเป็นประธานมงคลหรือเปล่ายื่นโพยให้กกต.เนี่ยอาจารย์สมชัยบอกว่าโพยนั้นเนี่ยมันอยู่ไหนถ้าเอาไปทำลายนะ ถ้ากกต.เห็นท่าไม่ดีทำลายทิ้งไปแล้วเนี่ยนะอันนั้นยิ่งผิดหนักเข้าไปอีกการทำลายเสมือนว่ามันเป็นเอกสารสำคัญอะที่ต้องเก็บไว้อันนี้ก็อีกด้านหนึ่งจากอาจารย์สมชัยครับคุณธนพงศ
2: ์ครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
1: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
8: เอ๊ะก่อนเชื่อ
7: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
8: เอ๊ะก่อนโอน
7: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
8: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank หรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
14: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
15: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: วันพรุ่งนี้แล้วที่จะมีการลงนามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ยังกลัวปากของทรัมป์อยู่ว่ามันจะทำให้วงแตกไหมเพราะว่าคำพูดของทรัมป์ที่ไปพูดที่ฝรั่งเศสในการประชุม G7 เนี่ยกลายเป็นหัวข่าวต่างประเทศขู่บอมอิหร่านครั้งใหม่ถ้าไม่ตามข้อตกลงทรัมป์บอกว่าเขาอาจจะกลับไปโจมตีอิหร่านอีกนะถ้าอิหร่านทำให้ไม่พอใจคือยังคงประกาศศักยภาพแห่งอำนาจแล้วยังพูดให้สถานการณ์มันหวั่นไหวเรื่องโน้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทรัมป์แล้วก็ขู่ว่าอาจจะยกเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยถ้าอิหร่านประพฤติดีก็ไม่มีปัญหาพูดถึงสงครามที่ยืดเยื้อว่ามันทำให้เกิดหายนะทางเศรษฐกิจไปทั้งโลกทรัมป์ก็บอกเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นข้อตกลงสันติภาพเนี่ยก็ชัดเจนว่าจะอนุญาตให้เรือขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ฝ่ายอิหร่านเองก็ตอบโต้ทรัมป์เหมือนกันว่าที่ทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดข้อตกลงเพราะข้อตกลงเนี่ยคล้ายๆกับห้ามพูดในสิ่งที่ทับถมกันแล้วถ้าสหรัฐจะระเบิดทางอากาศอีกทีหนึ่งอิหร่านก็จะตอบโต้อย่างรุนแรงนี่คือภาวะหน้าเสียวไส้ก่อนจะลงนามในวันพรุ่งนี้เหลือวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงลงนามแล้วข้อตกลงลงแล้วจะยุติไปตลอดมากน้อยแค่ไหนถ้าปากของทรัมป์ยังเป็นอย่างนี้แล้วพอเกิดเรื่องพูดกันแบบนี้ราคาน้ำมันโลกที่ลดลงปรับตัวลดลงเมื่อวานอ้าวล่าสุดก็ปรับตัวขึ้นมาอีกแล้วคุณธราพงศ
2: ์ครับ
0: อ้าวดูข่าวอื่น
2: ข่าวเรื่องเลือกผู้ว่ากทม.เลือกสก.ในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับเรื่องของการรายงานผลสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และก็พันธมิตรสื่อ18องค์กรครับเขาจับมือกันรายงานผลคะแนนแบบเรียลไทม์หลังปิดหีบตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปครับพันธมิตรสื่อเนี่ยก็จะมีทั้งไทยรัฐทีวีไทย PBS ช่อง3ช่อง1 PPTV TNN 16 Nation Amarin ช่อง8 Workpoint Top New NBT ด้วย The Standard มติชนข่าวสด Daily New Online BBC ภาคภาษาไทยแล้วก็ True For You ด้วยนะครับเขาจะมีอาสาสมัครที่ไปสังเกตการเลือกตั้งทั้ง50เขตครับรายงานแบบเรียลไทม์ครับอัปเดตทุกคะแนนทุกเขตทุกความเคลื่อนไหว
0: อ
2: ันนี้ติดตามกันตั้งแต่17นาฬิกาวันที่28เป็นต้นไปครับ
0: ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่สังเกตการเลือกตั้งต้องเรียกว่าสังเกตการนับคะแนน การที่มีอาสาสมัครจากเครือข่ายพันธมิตรเนี่ยอยู่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกเลือกตั้งแล้วพันธมิตรเหล่านี้มาจากวงการสื่อมันก็ทำให้คนที่จะคิดอะไรไม่ชอบมาพากลมีนอกมีในจะโกงการนับคะแนนกันเนี่ยเขาต้องระวังมากขึ้นอันนี้เนี่ยเราทำกันมาหลายครั้งแล้วทั้งเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งรองเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คราวที่แล้วก็ทำก็ประสบความสำเร็จดีเพราะว่าอาสาสมัครที่เขาเข้ามาอาสาสมัครเนี่ยเยอะมาด้วยใจมาคอยสังเกตการเฝ้าคูหาการนับคะแนนคุณ
2: คร
0: ับ ผมทีนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI มันมีสองมุมของคุณชัยชนกคิดชอบก็บอกว่ากรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นปปช.ให้ตรวจสอบโครงการทันทีที่มันมีการลงทะเบียนเนี่ยบอกก็ยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตนได้ให้ปลัดกระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างทีนี้ข้อมูลของฝ่ายค้านที่ฟังดูแปลกๆก็คือเขาตั้งคำถามว่าบริษัทที่ชนะการประมูลเนี่ยเขาเริ่มดำเนินการเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่แล้วคล้ายๆเหมือนกับรู้ล่วงหน้าว่าได้ทำงานว่าอย่างนั้นเถอะมุมที่สองเนี่ยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ภาพที่เห็นคือคุณรัชนกยื่นหน้ามาเกือบจะชนกับหน้าของคุณชัยชนกแล้วพอมองแป๊บลงไปข้างล่างเหมือนคุณชัยชนกคุณไอ้กำลังจับมือคุณชัยชนกถ้าดูตามภาพนิ่งแล้วก็มีอารมณ์ได้อารมณ์อย่างนั้นแต่ว่าเบื้องหลังภาพก็คือว่าถ้าดูในโทรทัศน์เนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยเดินผ่านไปที่นั่งของคุณไอ
2: ้
0: รัชนกแล้วก็คุยกันแล้วก็ถามโน่นถามนี่เปิดมือถือให้ดูกันหลักฐานอะไรต่ออะไรต่างๆก็คุยกันดูในบรรยากาศการคุยก็คุยกันดีแต่สักเดี๋ยวนึงคุณมันแก้วนันทนาสงประชาซึ่งอยู่พรรคภูมิใจไทยเดินมาคุณรัชนกกับคุณนันทนาสงประชาเนี่ยอยู่ในกรรมธิการชุดเดียวกันเป็นเสมือนพี่เสมือนน้องกันเพราะคุณนันทนาอายุอาวุโสมากกว่าคุณนันทนาก็เดินตามมาสมทบอีกคนหนึ่งภาพที่เห็นเนี่ยถ้าดูในทีวีก็คือคุณรัชนกเนี่ยยื่นหน้าไปคุยกับคุณมันแก้วหรือคุณนันทนาสงประชาแต่ว่าภาพของคุณชัยชนกเนี่ยบังภาพของคุณนันทนาก็เลยเหมือนกับว่ายื่นหน้ามาใกล้ๆกับใบหน้าของคุณชัยชนกซึ่งจริงๆไม่ใช่ถ้าดูภาพการเคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่แต่พอมาดูมุมภาพนิ่งแล้วเนี่ยมันเกิดข้อสงสัยว่าเหมือนกับจะซูเอียอะไรกันหรือเปล่าคิดมากคิดกันไปไกล
2: คร
0: ับมีก็มีคำชี้แจงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างภาพที่เห็นเพราะภาพนิ่งบางมุมเนี่ยมันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตั้งเยอะต้องเอาภาพที่เป็นภาพการเคลื่อนไหวมายืนยัน
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างภาพแต่ว่าแน่นอนหนังสือพิมพ์เขาก็ต้องเลือกภาพช็อตที่เรียกว่าช็อตเด็ดอ่ะช็อตเด็ดที่สุดเบื้องหน้าเบื้องหลังความเคลื่อนไหวจริงๆจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับยื่นหน้าเหมือนกับคนมีความรู้สึกเป็นแฟนกันน่ะคุณเวลาผ
2: ม
0: มันคิดไกลกันไปถึงขนาดนั้นนะแต่เขาก็มีคำชี้แจงรายละเอียดว่าไม่ใช่ไอก็โพสต์ตั้งคำถามอะไรตั้งเยอะแยะแต่ว่าคุณนันทนาเขาก็คุณมันแก้วเขาก็มาบอกว่า เออเขาก็พูดเล่นๆกันนะก็เคยเตือนคุณรักชนกนะเวลาใส่เสื้อเนี่ยอย่าให้คอลึกนักอะไรแบบนี้เนี่ยคือคุณรักชนกบอกว่าเป็นสไตล์ของคนเขาชอบของเขาอย่างนั้นอันนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่เขาถามตอบกันเขาเปิดข้อมูลให้ดูกันเขาเปิดมือถือให้ดูกันหลักๆก็คือมีข้อสงสัย 4-5 ข้อที่อยู่ในมือถือของคุณรัชนกก็คือเรื่องที่1เรื่องสำคัญก็คือเรื่องที่จริงหรือเปล่าที่บริษัทเนี่ยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ยังไม่เปิดประมูลรู้ได้ยังไงว่าจะประมูลได้อะไรทำนองนี
15: ้
0: อันที่2เนี่ยที่ฝ่ายของกระทรวงจะมีการเปลี่ยนแปลงคือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นไม่เป็นบุฟเฟ่เหมาจ่ายแล้วคุณตลาดพงซึ่งจะทำให้เซฟเงินไปได้เยอะคนลงทะเบียนเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นไม่จ่ายตามราคาเดิมละนี่คือเรื่องของ AI
2: ครับ
0: พาสปอร์ต
2: ครับทีนี้ก็มาถึงข่าวใหญ่อีกชิ้นหนึ่งก็คือ DSI เขานำทีมหน่วยงานต่างๆไปทลายเครือข่ายลงทุนForex คือปฏิบัติการเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าของวันที่16มิถุนายนนะครับไปค้น24จุดในหลายจังหวัดทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครครับก็ยึดทรัพย์สินต่างๆเยอะครับเงินสดนี่65ล้านนะครับแล้วก็ทองคำเครื่องประดับรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ 4-5 คันอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง70บัญชีอันนี้ก็เนื่องจากผู้เสียหายครับเขาไปร้องเรียนกับทาง DSI ว่ามีบริษัทชักชวนให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศในแอปพลิเคชันรวมทั้งเว็บไซต์มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริษัทนิติบุคคลหลายแห่งอ้างว่าลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนสูงแต่สุดท้ายก็เกิดความเสียหายครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าในการแถลงข่าวซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่19มิถุนายนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลจะนำทีมแถลงเนี่ยจะมีการสรุปการปฏิบัติการเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีนักการเมืองมีคนในวงการบันเทิงด้วยเนี่ยเขาณขณะนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
0: พอรู้แล้วแหละคุณธนาพง
2: ศ์
0: เขาก็เปิดเผยกันบางส่วนแล้วแล้วจะไม่คือของฝ่ายประชาชนก็คุณภาวุฒิ
2: เมื่อเช้านี้รายการเรื่องเล่าเช้านี้เขาก็สัมภาษณ์คุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสพรรคประชาชนนะครับ
0: ครับ
2: คุณภาวุฒิก็บอกว่าขอรอดูหมายก่อนทีนี้ถามถึงเรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินเนี่ยคุณภาวุฒิตอบว่ายังไม่มีความเห็นขอรอข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นั่นโดยสรุปที่ให้สัมภาษณ์นะครับคราวนี้คนในวงการบันเทิงเนี่ยมีรายงานว่าพบชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะการตรวจสอบมีชื่อเล่นอักษรย่อ for fun ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ครับ
0: ไอ้คดีForexนี่เป็นเรื่องเก่ายืดเยื้อกันมาใช่ไหมติดไอ้แบบเนี้ยแบบเดียวกันเนี่ยที่คราวก่อนทั้งผัวทั้งเมียถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วประกันตัวออกมานี่ก็Forexนี่แหละ
2: ครับ
0: อันนี้คือการลงทุนเงินต่างประเทศใช่ไหมForex
2: ใช่ครับForexซื้อขายเงินตราต่างประเทศครับ
0: เออฉะนั้นคนที่ตกเป็นเหยื่อเรื่องพวกนี้คนมีตังดาราคนมีชื่อมีเสียงคนลำบากเนี่ยเขาคนยากลำบากยากจนคนมีเงินน้อยๆเนี่ยก็คงไม่ไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
2: ้ครับ
0: วันนี้มีหัวข่าวที่อนุทินฮึ่มๆขู่คำรามว่า ภายใน1ปีของการเป็นรัฐบาลถ้ารัฐมนตรีในสังกัดพรรคภูมิใจไทยทำงานไม่ได้ตามเป้าหรือคนที่มอบหมายให้ไปเป็นประธานกรรมาธิการแล้วก็ตำแหน่งทางการเมืองต่างๆทำงานไม่ได้ตามเป้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนเอาคนใหม่เข้าไปคนเก่าถอยออกมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขู่ของหัวหน้าพรรคที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากพรรคภูมิใจไทยต้องเผชิญแรงกดดันการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ขู่ไว้ก่อนเดินทางไปรัสเซียคุณธนา
2: บ
0: อก
2: ครับ
0: ครับ
2: เมื่อวานเนี่ยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำโดยดร.คงกพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่นี่นะครับได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล7วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์20รูปครับที่อาคารปตท.สำนักงานใหญ่วิภาวดีรังสิตนะครับคณะผู้บริหารและพนักงานปตท.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากการที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมน้อมนำพระปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติต่อไปครับ
0: อ้าวใครชอบนวดหมอนวดแผนไทยวันนี้มีข่าวว่าหมอนวดไทยขอเข้าร่วมกับโครงการไทยพลัสด้วยอันนี้ผู้แทนสมาคมหมอนวดไทยเขาเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาลผ่านผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขอสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกิจการอาชีพวิชาชีพนวดแผนไทยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เช่นเดียวกับภาคธุรกิจอื่นโดยเห็นว่าปัจจุบันผู้ประกอบการนวดแผนไทยยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งผลให้เสียโอกาสในการเข้าถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐก็มีคุณพระศิลป์ปิตุเตชะเป็นผู้รับหนังสือว่าพร้อมจะไปยื่นหนังสือเพื่อผลักดันเรื่องนี้อันนี้เขาก็บอกว่าคุณสุภเกษเสียภาคที่ไปยื่นเนี่ยก็บอกปัจจุบันผู้ประกอบการร้านนวดไทยจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยของรัฐบาลได้ทั้งที่ร้านนวดส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนไม่ต่างจากธุรกิจประเภทอื่นเขาก็เลยมายื่นแล้วเขาก็บอกว่าอยากได้เข้าโครงการนวดแผนไทยสปาแบบไทยส่วนนวดแผนปัจจุบันไม่ต้องมายื่นนะเขาคงไม่พิจารณาหรอกคุณธนาพง
2: ศ์นวดแผนไทยนี่เขาคิดเป็นชั่วโมงประมาณเท่าไหร่หรือเปล่า
0: ไม่รู้มันจะไม่แพงหรอกผมเห็นริมถนนสุขุมวิทเนี่ยเยอะนะ
2: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นฝรั่งเขาก็จะแต่งตัวแบบไทยๆประยุกต์แล้วเอาเก้าอี้มานั่งโชว์ตัวอยู่หน้าร้าน
2: ไม่ถึง 4-500 ใช่ไหมครับ
0: ผมว่าประมาณนั้นนะน่าจะ300อัพนะผมไม่เคยนวดแต่ว่าเคยถามคนที่ไปนวดเนี่ยไม่แพง
2: ถ้าริมถนนเนี่ยนะครับก็คงจะไม่แพงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นที่ร้านเลยเนี่ยโอ้มันต้อง 3-400 ถูกไหมฮะ
0: โอ้ยแพงก็อาจจะแพงกว่านั้นหน้าร้านก็ริมถนนก็ริมถนนสุขุมวิทนะ
2: ครับ
0: ถ้าคิดถูกเขาจะอยู่ได้ไงค่าเช่ามันแพงก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าผมก็เห็นว่าควรจะให้เขานะ
2: ครับ
0: ควรจะให้เขาเข้าร่วมโครงการ
2: ครับไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
15: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT
16: ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
17: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ร่วมสนับสนุน
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
20: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
21: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
22: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
23: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
19: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้าน
24: ายสีหาศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุก ผลักดันการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและคาดว่าจะเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องของพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่อยากจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
19: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้
1: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21 มิถุนายน 2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
19: การใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250 ล้านบาท
3: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250 ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30-40%เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
19: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสิน

0: บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ไปการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:10 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่18เดือนมิถุนายน2569ค่ะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook ค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเจอกันวันนี้วันที่18แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบก่อนนะคะประมาณสัก 9:55 นาทีค่ะทางด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะแห่งประเทศไทยรวมไปถึง FM 97ของเราด้วยนะคะก็จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันองค์พานะคะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลาของเรานะคะก็จัดรายการประมาณ1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบกันก่อนค่ะส่วนประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้มีอะไรบ้างก่อนที่จะไปดูประเด็นก็เช็คดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะสภาพอากาศวันนี้ค่ะกรมอุตุเตือนมรสุมทั่วไทยฝนตกหนักนะคะให้ระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะคะเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะช่วงนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานตกร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของภาคกลางมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่นะคะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกทมปริมณฑลวันนี้เท่ากันหมดเลยยกเว้นที่ตกหนักที่สุดก็คือพี่น้องทางภาคเหนือนะคะตกหนักแถวแม่ฮ่องสอนน่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะช่วงนี้เขาก็ประกาศเตือนกันอยู่เนืองๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะอาจจะยิงยาวไปจนถึงประมาณต้นตุลาคมนะคะช่วงนี้พยากรณ์วันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ4ภาคที่ฝนตกหนักนอกจากพยากรณ์วันนี้พรุ่งนี้บอกให้ฟังอีกทีนึงเพราะว่าอย่างแม่ฮ่องสอนน่านตากเนี่ยจะตกหนักเลยนะคะเขาฝากถึงวันพรุ่งนี้ไปเลยอ่ะ4ภาคนะคะหนักสุดนี่จะเป็นทางภาคเหนือนะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอารมณ์ข่าวมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะก็เฟดการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามคาดการนะคะก็ยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมนะคะคุณผู้ฟังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมแต่ว่าทางประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเควินวอชเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาแหละนะคะว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในปีนี้นะคะเมื่อคืนมีการประชุมแล้วก็เมื่อเช้าบ้านเราก็ออกมาตัวประธานและคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหลายคนบ่งชี้ถึงความจำเป็นตอนนี้ต้องควบคุมเงินเฟ้อดอกเบี้ยเท่าเดิม 3.50% ถึง 3.75% ค่ะเป็นไปตามความคาดหมายพวกเขาต้องการรับมือแรงกดดันจากเงินเฟ้อแล้วก็ราคาน้ำมันที่มันพุ่งสูงนะคะระหว่างศึกสงครามอิหร่านแม้คงดอกเบี้ยไว้แต่เดิมนะคะแต่ว่าในการประมาณการพบว่ามีสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน9คนที่คาดหมายกันว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งในช่วงปลายปี2026ค่ะขณะที่ถ้อยแถลงได้ถอดถ้อยคำหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เคยบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดดอกเบี้ยในปี2026นะคะความเคลื่อนไหวของเฟดที่คงดอกเบี้ยแต่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการปรับขึ้น1ครั้งในปีนี้ก็ฉุดให้ราคาทองคำปรับขึ้นในกรอบแคบๆนะคะโดยราคาทองคำ US Gold Future งวดส่งมอบเดือนสิงหาคมนี้ก็เพิ่มขึ้นมา 0.6% ค่ะไปปิดที่ 4,381.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเมื่อคืนนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน

0: แล้วก็ทองคําแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนี้ค่อยไปดูในช่วงที่2แต่ว่า Heaven Watch เนี่ยประธานเฟดเนี่ยเขามีการแถลงต่อสื่อพอเสร็จสิ้นจากการประชุมเฟดเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็มตินี่12-0นะที่คงดอกเบี้ยก็ตามคาดแล้วทีนี้เขาก็จัดตั้งคณะทํางานมา5ชุดในการตรวจสอบการดําเนินการของเฟดนะคะถือว่าการแถลงข่าวครั้งแรกของเขาแถลงสั้นๆนะเขาจับคําพูดเขาบอกว่าคําพูดนี้สั้นกว่าก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นมีการพูดประมาณ341คําครั้งนี้130คําพูดสั้นๆนะคะพูดไม่มากอันนี้ AI น่าจะไปจับในเรื่องของการพูดนะคณะทํางานเหล่านี้เดี๋ยวเขาจะมุ่งที่เขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไปทําการสื่อสารงบดุลเฟดการพึ่งพาข้อมูลแหล่งข้อมูลผลิตภาพการจ้างงานผลกระทบของ AI รวมถึงเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอื่นๆตลอดจนกรอบการทํางานด้านเงินเฟ้อของเฟดด้วยนะคะก็จะมาทํางานร่วมกันตรงนี้ค่ะความมุ่งหมายของเขาก็คือจะบรรลุเป้าหมายอย่างแข็งแกร่งเป็นเอกฉันท์และชัดเจนและนั่นคือสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อความสําคัญที่พลาดไปแล้วเป็นเวลา5ปีและกําลังจะแก้ไขในเรื่องนั้นแต่เลี่ยงตอบคําถามเรื่องการพูดคุยกับทรัมป์ตั้งแต่เขารับตําแหน่งประธานเฟดนะคะแล้วก็เลี่ยงที่จะตอบคําถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ว่าเขาได้คุยกับโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งหรือไม่เขาบอกว่าสําหรับเรื่องประธานาธิบดีไม่มีอะไรจะแจ้งให้ทราบค่ะพูดแค่นี้สั้นๆอันนี้ก็คือข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะก็นอกจากประเด็นเรื่องของทางด้านเฟดแล้วก็คือเรื่องของจับตาสถานการณ์ดิวสหรัฐกับอิหร่านนะคะซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เราคงจะต้องจับตาดูการเปิดช่องแคบฮอร์มุซในรอบนี้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการลงนามกันเป็นวันพรุ่งนี้นะคะถ้าตามเวลาไทยก็น่าจะเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะเดี๋ยวจะเปิดข้อตกลงให้เห็นนะคะว่าอิสลามาบัดสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเขายุติสงครามเนี่ยคือเขาจะเริ่มเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ก็คือวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะคะท่ามกลางความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นนี่ก็4เดือนกว่าแล้วนะคะทีนี้เขาก็มาถึงเวลาที่เขาจะต้องมาเจรจาสันติภาพกันละเจรจากันมาก็หลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จสักทีหนึ่งครั้งนี้หลายคนก็คาดหวังว่าจะทําได้สําเร็จนะคะบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัด MOU ฉบับชั่วคราวนี้นะคะชื่อนี้แหละซึ่งวางกรอบความเข้าใจไว้14ข้อก็ครอบคลุมตั้งแต่การหยุดยิงถาวรทุกแนวรบการเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปจนถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลแม้ข้อตกลงนี้ยังคงเลื่อนประเด็นที่ยากที่สุดบางเรื่องโดยเฉพาะอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านออกไปสู่การเจรจาฉบับสมบูรณ์แต่ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจจะคลี่คลายวิกฤตที่ส่งผลสะเทือนต่อภูมิภาคและราคาพลังงานโลกค่ะโดยการเจรจารอบใหญ่ในกรอบเวลา60วันเริ่มต้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ14ข้อของข้อตกลงประวัติศาสตร์ฉบับนี้คือข้อตกลงดังกล่าวที่อ่านโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางด้านสหรัฐต่อสื่อมวลชนเนี่ยนะคะทั้งนี้จะเปิดการเจรจาสู่ไอ้รอบใหญ่ในกรอบ60วันเป็นวันศุกร์นี้นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เอกสารฉบับนี้ที่ชื่อว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามบัดระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน14ข้อข้อ1สหรัฐอเมริกาและอิหร่านพร้อมพันธมิตรในสงครามครั้งนี้ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรรวมถึงในเลบานอนนะคะให้คำมั่นว่าจะไม่ริเริ่มสงครามหรือปฏิบัติการทางทหารต่อกันตลอดจนงดเว้นการข่มขู่หรือการใช้กำลังต่อกันและให้หลักประกันต่อบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนโดยข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะยืนยันการยุติสงครามอย่างถาวรในทุกแนวรบข้อ2ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันงดเว้นการแทรกแซงกิจการภายในของอีกฝ่ายข้อ3ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะเจรจาและบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาสูงสุด60วันซึ่งสามารถขยายได้โดยความยินยอมร่วมกันข้อ4ทันทีที่ลงนามใน MOU สหรัฐจะเริ่มถอนการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงการรบกวนหรืออุปสรรคใดๆต่ออิหร่านและจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลอย่างสมบูรณ์ภายใน30วันในช่วงเวลาดังกล่าวปริมาณการสัญจรของเรือก็จะเป็นไปตามสัดส่วนแล้วก็การสัญจรในช่วงก่อนสงครามที่อิหร่านจะฟื้นฟูขึ้นนอกจากนี้นะคะสหรัฐก็จะรับถอนกำลังออกจากบริเวณใกล้เคียงอิหร่านภายใน30วันหลังจากบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ด้วยค่ะข้อ5เมื่อลงนาม MOU อิหร่านจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถให้เรือพาณิชย์ผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60วันเท่านั้น แล้วก็นอกจากนั้นนะคะจากอ่าวเปอร์เซียไปยังทะเลโอมานในทิศทางกลับกันการสัญจรของเรือพาณิชย์ก็จะเริ่มทันทีและเมื่อพิจารณาถึงความจําเป็นในการขจัดอุปสรรคทางเทคนิคและทหารรวมถึงการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยอิหร่านจะดําเนินการให้เสร็จภายใน30วันอิหร่านจะหารือกับสุลต่านโอมานเพื่อกําหนดการบริหารจัดการและก็บริการทางทะเลช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตหารือร่วมกับรัฐชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียอื่นให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้และสิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝั่งช่องแคบฮอร์มุซข้อ6สหรัฐรับจะร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคจัดทําแผนที่ชัดเจนและตกลงร่วมกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า300,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็ฟื้นฟูบูรณะพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านโดยกลไกดําเนินการตามแผนกําหนดให้เสร็จเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อตกลงสมบูรณ์ภายใน60วันและสหรัฐจะออกใบอนุญาตการยกเว้นและอนุญาตที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องข้อ7สหรัฐจะรับยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านทุกประเภทค่ะจะยกเลิกนะคะแล้วก็ข้อ8อิหร่านยืนยันอีกครั้งจะไม่จัดหาหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดการกับวัสดุเสริมสมรรถนะที่สะสมไว้ตามกลไกที่ตกลงกันไว้สอดคล้องกับตารางเวลาในข้อ7ค่ะก็คือวิธีการขั้นต่ำคือการลดระดับการเสริมสมรรถนะณสถานที่ตั้งภายใต้กำกับดูแลของ IAEA นะคะก็จะมีการหารือถึงการเสริมสมรรถนะเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งประเด็นนิวเคลียร์และแสดงเจตนารมณ์ที่จะหารือทันทีข้อ9ในระหว่างรอข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะคงสถานะเดิมโดยอิหร่านจะคงสถานะปัจจุบันของโครงการนิวเคลียร์สหรัฐจะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่จะไม่เสริมกำลังเพิ่มเติมในภูมิภาคข้อ10สหรัฐรับว่าทันทีที่ลงนาม MOU และจนกว่าจะมีการยกเลิกการคว่ำบาตรกระทรวงการคลังสหรัฐจะออกการยกเว้นสำหรับการส่งออกน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและอนุพันธ์ของอิหร่านค่ะแล้วก็ธุรกรรมทางธนาคารประกันภัยการขนส่งอื่นๆด้วยนะคะข้อ11สหรัฐจะรับทําให้เงินทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดหรือจํากัดไว้ให้เอามาใช้ได้เต็มที่ค่ะข้อ12ทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งกลไกบริหารเพื่อจัดการดําเนินการตาม MOU ให้สําเร็จและปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ในอนาคตข้อ13ข้อตกลง MOU ภายใต้เงื่อนไขการเริ่มดําเนินการ1 4 5 10และ11รวมถึงดําเนินการตามมาตรการเหล่านี้จะเริ่มเจรจาเกี่ยวข้องและเป็นข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เฉพาะในข้ออื่นๆที่เหลือและข้อสุดท้ายข้อ14ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะได้รับการรับรองด้วยมติที่มีผลผูกพันของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอเคอันนี้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อตกลงอิสลามบัตสหรัฐอิหร่านที่จะยุติสงครามวันพรุ่งนี้นะคะเราก็รอลงให้เขาลงนามสัญญากันก่อนนะคะลงนามกันเสร็จก็ค่อยดีใจกันแบบเต็มที่อีกสักทีหนึ่งบางทีลงนามเสร็จเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ยังน้อยก็เป็นข้อดีอ่ะมันเป็นข่าวดีแนวโน้มเสริมเชิงบวกนะคะต่อภาพของการลงทุนในเวลานี้ค่ะส่วนวันนี้บ้านเราเองเนี่ยนะคะผู้ฟังวันนี้จะมีการประชุมครม.เป็นพิเศษหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะคะครม.นัดพิเศษนะคุณพิพัฒน์นั่งเป็นประธานค่ะซึ่งคุณอนุทินอยู่ที่รัสเซียนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการจะทำหน้าที่ประธานการประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะคะที่จะประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะนายกไม่อยู่16 17 18 19นะคะสำหรับวาระสำคัญที่เขาจะนำเสนอครม.ก็อย่างที่เราพูดอะค่ะพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70นะคะก็อันนี้คุณพิพัฒน์จะนั่งเป็นประธานนะคะจะนั่งเป็นประธานเป็นนัดพิเศษนะเป็นนัดพิเศษพูดถึงเรื่องคุณพิพัฒน์กับคุณอนุทินนะคะซึ่งประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะซึ่งก็ได้ดึงเรื่อง EEC นะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเอามาดูแลเองนะคะเอามาดูแลเองกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้นะคะก็ริดอำนาจไปบ้างก็บอกว่า คือเขาคุยกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้เป็นความขัดแย้งนะคะบรรดาแกนนำพรรคภูมิใจไทยช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าชื่อของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็ขึ้นม่อมากขึ้นทุกวันแหละหนึ่งเพราะเขาเป็นทุนใหญ่ของพรรคนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทุนหลักของทางภาคใต้นะภูมิใจไทยก็นอกจากจะสามารถปักธงภาคใต้แล้วเริ่มจากสตูลพัทลุงแล้วขยายใหญ่โตมาเรื่อยจนถึงการเลือกตั้งคราวที่แล้วที่พรรคได้กระแสก็เป็นแรงส่งทําให้ผลการเลือกตั้งทางภาคใต้พรรคสีน้ําเงินก็เติบโตจนน่าจับตามองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของปัจจุบันนี้นะคะเราก็ทราบดีอยู่ว่า บ้านเราเองทั่วโลกก็เจอเรื่องของวิกฤตพลังงานกันนะคะก็ดูแลเรื่องนี้กันไปแล้วก็หัวหอกสำคัญที่นายกจะไว้ใจให้ดูแลคำสั่งนายกก็จะเป็นคุณพิพัฒน์นั่นแหละนะคะล่าสุดนี้ที่ถูกจับตามองกันอีกครั้งหนึ่งก็คือคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ให้นายพิพัฒน์เนี่ยพ้นจากการกำกับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เรารู้จักกันว่า EEC นะออกจาก EEC ทันทีเลยนะคะทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเนื่องจากว่ากำลังมีการขับเคลื่อนโครงการสำคัญทั้งในเรื่องการขยายสนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินที่สำคัญโครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อม3สนามบินที่ต้องการความชัดเจนนะคะไม่รู้จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นค่ะก่อนหน้านั้นมีรายงานเมื่อตอนครม .16 มิยอที่นายอนุทินแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติรับทราบตามที่สำนักงานเลขาธิการนายกเสนอคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่234/2569เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายแล้วก็มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแล้วก็มอบหมายให้รองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการรองประธานกรรมการและกรรมการในกรรมการต่างกฎหมายระเบียบสำนักนายกฉบับที่3นะครับทีนี้มันก็จะเป็นคำสั่งที่ออกมาเพิ่มเติมอ่ะซึ่งถ้าพิจารณาดูคำสั่งแล้วอ่านไปก็จะดูเวียนหัวหน่อยเข้าใจง่ายหน่อยแต่ความหมายก็คือปลดให้ออกนะคะให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการพ้นจากการกำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นั่นเองค่ะซึ่งตามปกติเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอ่ะรวมไปถึงตำแหน่งรองนายกก่อนหน้านี้ที่มีขอบข่ายรับผิดชอบหน่วยงานกว้างขวางด้วยแต่เป็นที่น่าสังเกตนะคะก่อนหน้านี้เขามีนโยบายยืนยันไม่แก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อมสนามบิน3สนามบินแบบที่สร้างไปจ่ายไปโดยยืนกรานต้องไปตามเงื่อนไขเดิมจริงๆอะ CP ตรงนี้เขารับผิดชอบแล้วเขาจ่ายไป30,000แล้วนะเนี่ย30,000ไม่ใช่30,000 บาทนะ30,000 ล้านต้องเวนที่คืนนะเขาทำไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าเสาสักต้นนี่ยังไม่มี30,000 ล้านนี่คือเป็นการซื้อเวนที่ดินคืนนะคะแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้เกิดขึ้นหรือเปล่าก็มีทราบเหมือนกันแนวโน้มจะไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะคะสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อม3สนามบินเนี่ยจะด้วยเรื่องนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะที่สำคัญเนี่ยคือในการมาครั้งนี้นายกเขาก็จะมุ่งตรงไปสู่เรื่องของครัวโลกนะคะให้ครัวไทยเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นครัวโลกไปเลยเป็นครัวโลกจะเป็นอาหารโลกอ่ะจะปรับเปลี่ยนไปทางนั้นนะคะถ้าเป็นพวก Data พวกไอ้ก่อสร้างพวกนี้มันก็จะต้องใช้เวลานานเหล่านี้ก็อาจจะเป็นว่าให้ EEC เนี่ยกลายเป็นครัวโลกไปเลยจะได้ไหมเหล่านี้เขาคุยกันเรื่องนี้ไปนะคะเพราะดูตามภาพอาจจะไม่ได้เป็นความขัดแย้งถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็นั่นแหละก็จะว่าไปบางคนอาจจะมองว่ามันมีอะไรหรือเปล่าที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้กำกับดูแลคนใหม่เพราะงานนี้ถือเป็นการชนกับอีกทุนใหญ่ที่ชนะการประมูลรวมไปถึงเรื่องเครดิตเรื่องฝีมือนะคะในการบริหารจัดการของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบคนเดิมจึงต้องมีการเปลี่ยนคนใหม่อีกครั้งซึ่งก็มีการกล่าวสั้นๆว่าไม่ทราบต้องถามนายกเมื่อถามกลับไปที่ประชุมประเทศรัสเซียการเปลี่ยนแปลงคนกำกับดูแลพื้นที่ EEC จากนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นนายกจะด้วยสาเหตุใดก็ตามก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่หากสังเกตในระยะหลังเขาจะถูกลดบทบาทแล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงการควบคุมดูแลการสั่งการหลายเรื่องต่อกันอันนี้ก็เป็นภาพของการเมืองนะคะส่วนเรื่องของ AI พาสปอร์ตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงแต่นายกก็ย้ำนะคะว่าไปต่ออยู่แล้วนะคะแต่ดูการเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์คุณชัยชนกชิดชอบค่ะล่าสุดเนี่ยคนทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็คงได้ฟังดูตรงนี้เพราะตอนนี้บิ๊กโปรเจกต์ไทย AI พาสปอร์ตมูลค่านี่1,621 ล้านนะคะก็เห็นรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยบอกว่าฝ่ายค้านจะยื่นปปช.พอทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการทันทีที่จะมีการลงทะเบียนเมื่อวานนี้ก็มีภาพคุณรักชนกกับคุณชัยชนกคุณทั้งสองรักชนกนี่นะคะก็อยู่ในหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้แล้วก็มีภาพในออนไลน์ที่เขาเคลียร์กันมาเดินไปหาแล้วก็เคลียร์ใจกันเนี่ยนะเนี่ยก็บอกว่าจะมีการยื่นปปช.ตรวจสอบนะคะทางด้านคุณชัยชนกเองก็ส่งสัญญาณถึงข้าราชการกระทรวงดีอีนะคะบอกว่ารัฐมนตรีอยู่ระดับนโยบายไม่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างถ้าจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นเรื่องของข้าราชการประจำ นะคะแล้วก็พูดแบบรัฐมนตรีไม่มีทางรู้ทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนนะคะงานนี้ก็เนี่ยค่ะข้าราชการประจำก็ต้องไปเคลียร์กับปปชเองนะคะถ้าฝ่ายค้านมีการไปร้องปปชนะซึ่งโครงการระดับ1,000 ล้านไทย AI พาสปอร์ตนี่ก็ถูกตั้งคำถามตั้งแต่เริ่มสตาร์ทละตั้งแต่เรื่องความคุ้มค่าสเปคใน TOR นะครับเหล่านี้เป็นต้นคอนเน็กชันอะไรต่างๆนานาสายสีน้ำเงินหรือไม่เหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ต้องจับตาดูให้ดีนะคะสำหรับในส่วนของโครงการดังกล่าวว่าจะมีการเดินหน้าต่อไปอย่างไรหรือเปล่านะคะเศรษฐกิจอื่นๆเรื่องของ EEC มาคุมเองพูดไปแล้วแล้วก็เมื่อวานรัฐสภาเห็นชอบ FTA ไทยเอฟตาแล้วก็ไทยพูตานนะคะอันนี้เขาจะเปิดประตูสู่ภูมิภาคใครตามหาคุณสุปจีท่านก็ยังมีบทบาทนะเมื่อวานก็พูดเรื่อง FTA อยู่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของ SME สำรวจ SME ค่ะตอนนี้เขาไปสำรวจดูสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ SME เป็นอย่างไรบ้างนะคะดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ประจำไตรมาสที่1ปี2569นะคะปี2569โดยสำรวจช่วงวันที่27ถึง30เมษายนจากผู้ประกอบการ SME 659รายทั่วประเทศทั้งธุรกิจการบริการธุรกิจการผลิตและธุรกิจการค้าโดยมีธุรกิจรายย่อยไมโครเป็นสัดส่วนสูงถึง61%ค่ะทีนี้พอเขาแยกดูพบ37%เล็งขึ้นราคา108%เพราะว่าต้นทุนมันแพงค่ะตอนนี้ขาดสภาพคล่องด้วยนะคะธุรกิจขนาดกลางกับขนาดย่อมเนี่ยเขาเจอปัญหาเยอะอะความสามารถในการแบกรับต้นทุน SME เฉลี่ยสามารถตรึงราคาสินค้าบริการได้แค่อีก3 เดือนเท่านั้นอะเดี๋ยวราคาก็น่าจะพากันพาเรทขึ้นมาสถานการณ์ก็ถ้ายุติลงเจรจากันได้ด้วยดีก็ไม่มีอะไรนะคะสงครามแนวโน้มการปรับราคาผู้ประกอบการ37.2%มีแผนปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการเฉลี่ย108%มุมมองต่อเศรษฐกิจไทยผู้ประกอบการถึง74.9%มองว่าเศรษฐกิจไทยจะแย่ลงหากวิกฤตพลังงานยังคงดำเนินการต่อนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายค่ะให้ภาครัฐดำเนินการเร่งด่วนได้แก่การควบคุมต้นทุนธุรกิจช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันแล้วก็ค่าขนส่งซึ่งจะเป็นต้นทุนหลักของ SME การสนับสนุนด้านเงินทุนแล้วก็สภาพคล่องเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้เขาไปสำรวจมานะคะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วไปถึงไหนแล้วก็ยังขาดสภาพคล่องกันอยู่นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟนะอันนี้เห็นว่ากกพ.เขายังไม่มีข้อสรุปเลยที่เมื่อวานที่เราแตะไปอ่ะว่าเขาจะหารือแล้วก็จะพยายามให้ได้ใช้ค่าไฟถูกนะคะอย่างคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ชงครม.หมายถึงว่าเสนอครม.ให้ใช้กำไรกฟผ.อุดหนุนค่าไฟ200 หน่วยแรกอะค่ะคืออยากจะช่วยลดค่าไฟลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยนะคะคือเป็นการช่วยเหลือคนใช้ไฟภาคครัวเรือนนะคะแนวคิดของรัฐมนตรีเอกนัทนี่คือเขาจะนำรายได้หรือกำไรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ในส่วนที่ไม่กระทบต่อแผนการลงทุนเนี่ยมาใช้เป็นแหล่งเงินชั่วคราวสำหรับชดเชยค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟไม่เกิน200 หน่วยแรกก่อนเสนอครม.พิจารณาอนุมัติแนวทางดังกล่าวก็จะไม่ใช่การใช้งบประมาณกลางของรัฐบาลแต่จะแยกออกจากภาระหนี้ค่าเชื้อเพลิงสะสมที่กฟผ.รับภาระอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวระยะถัดไปจะนำรายได้จากแหล่งอื่นไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท Data Center นะคะมาชดเชยให้กฟผ.สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างค่าไฟแบบอัตราก้าวหน้ายืนยันว่าผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่400หน่วยขึ้นไปยังคงเสียค่าไฟในอัตราเดิมและยังไม่มีการปรับขึ้นค่าไฟแต่อย่างใดค่ะแต่รัฐบาลจะทบทวนแนวทางดังกล่าวอีกครั้งนะคะมุ่งแก้ไขปัญหาที่ต้นทุนเชิงโครงสร้างของระบบไฟฟ้าแทนเพื่อไม่ให้กระทบครัวเรือนขนาดใหญ่หรือประชาชนที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงฤดูร้อนนะคะขณะเดียวกันก็เตรียมส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ภาคประชาชนผ่านโครงการการซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบโซลาร์ลูฟท็อป ปริมาณรวม500 เมกะวัตต์เนี่ยอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยค่ะภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็จัดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมสินเชื่อเงินดาวน์ลดภาระดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการจูงใจไปนะคะเมื่อวานนี้เขาประชุมกันถูกไหมพอเขาประชุมกันปุ๊บเราก็รอดูว่าเขาจะมีข้อสรุปอะไรกันยังไงสรุปสุดท้ายเนี่ยคุณภูนพัทลีสมบัติไพบูลย์นะคะเลขาธิการกกพ.ในฐานะโฆษกบอร์ดกกพ.ไร้ข้อสรุปค่าไฟไม่มีอะไรออกมานะคะพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ215ความเห็นนะคิดเป็น33%ของความเห็นทั้งหมดรองลงมาเป็นผู้ที่เห็นด้วยกรณีศึกษาที่สองจำนวน166ความเห็นคิดเป็น25%ขณะที่อีกส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็ผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวางโดยมีประเด็นอาทิผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานประเด็นด้านกฎหมายและกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติพรบการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550ตลอดจนข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะที่ประชุมก็เลยมอบหมายให้กกพ.นี่ค่ะรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนและก็ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานและผู้ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวงกฟน.กฟผ.แล้วก็ไปยังรัฐมนตรีพลังงานเพื่อประกอบการพิจารณาของภาคนโยบายต่อไปนะคะสรุปไลค์ข้อสรุปเดี๋ยวโยนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยไปพิจารณาผลการรับฟังความเห็นข้อเสนอการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าประกอบการตัดสินใจเป็นนโยบายอีกทีหนึ่งสรุปคือไม่มีข้อสรุปเป็นภาพนั้นนะครับมีอะไรอีกไหมสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจ SME บอกไปแล้วไม่ค่อยมีอะไรแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยค่อยไปดูเรื่องของการลงทุนก็แล้วกันนะคะแล้วก็รอนายกรัฐมนตรีกลับจากรัสเซียเพราะมีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกตั้งคณะกรรมการกรอ.นะคะชื่อเต็มว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วจะนั่งเป็นประธานเองค่ะมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังนั่งเป็นรองประธานเตรียมผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเดี๋ยวจะมีการประชุมนัดแรกเนี่ยเป็น22วันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์หน้าคุณเอกนิติเป็นรองประธานคุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นแล้วก็กรรมการนี้จะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์คุณพรดอนปริศนานันทกุลแล้วก็รัฐมนตรีอุดมศึกษานะคะรัฐมนตรีเกษตรนะคะรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีดีอีรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีอุตสาหกรรมอันนี้จะมาร่วมเป็นกรรมการนัดแรกก็คือที่ตึกภักดีบดินทร์นะคะ9:3022 มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยไปดูภาพของการลงทุนแล้วก็ไปดูราคาทองนะคะราคาทองประกาศแล้วสำหรับวันนี้เมื่อเช้าทองคำล่วงหน้าร่วงไปแรงแต่ว่าเช้านี้บ้านเราประกาศรอบแรกคงเดิมรอบที่สองบวกมาได้100 บาทต่อบาททองคำนะคะเดี๋ยวไปคุยกันช่วงหน้าค่ะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อนะคะ 9 นาฬิกากับอีก 41 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็เปิดทำการตามปกตินะคะตลาดต่างประเทศเองเนี่ยเมื่อคืนก็รับเรื่องของทางด้านเฟดด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของดาวโจนส์นิวยอร์กเนี่ยร่วงไป500จุดค่ะเฟดส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เควินวอชประธานเฟดคนใหม่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการที่จะต้องมาควบคุมเงินเฟ้อด้วยนะคะดาวโจนส์ปิด 51,492.55 จุดลดลงไป 507.12 จุดหรือว่าลบไป 0.98เปอร์เซ็นต์ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,420 จุดลดลงไป 91.25 จุดหรือว่า 1.21% Nasdaq ปิดที่ 26,021 จุดนะคะลงไป 354 จุดหรือว่า 1.34% ค่ะส่วนฝั่งยุโรปปิดบวกเล็กน้อยนะคะนักลงทุนรอรายละเอียดข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านและแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดแต่หุ้นกลุ่มยานยนต์ปรับตัวลงหลังจาก BMW ปรับลดคาดการผลประกอบการทั้งปีนะคะ CAC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิด 8,430 จุดค่ะลงไป 0.20% ดัคตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,934 จุดเพิ่ม 24 จุดนะคะฟูซี่ร้อยลอนดอนค่ะปิด 1,508 จุดเพิ่ม 14 จุดหรือว่า 0.14% นะคะส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กค่ะเมื่อคืนนี้บวกนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านทรัมป์บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่กับอิหร่านยังไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายและการทำสงครามกับอิหร่านอาจจะปะทุขึ้นมาอีกถ้าเขาไม่พอใจข้อตกลงดังกล่าวพูดเป็นในยะแบบนี้นะคะสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น74เซนต์ค่ะหรือว่า 0.97% ปิด 76.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะBrent ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่ม59เซนต์หรือ 0.75% ปิด 79.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกนะคะเฟดก่อนที่เฟดจะแถลงมติออกมาด้วยซ้ำไปโคมิกส์ส่งมอบสิงหาคมเพิ่ม27ดอลลาร์ไปปิด 4,381 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนดอลลาร์สหรัฐแข็งค่านะคะเช้าวันนี้นะคะโกลด์สปอตก็ลงไป38ดอลลาร์นะคะเมื่อเช้าตอนตี5นี่ลงไปตั้ง80ดอลลาร์ตอนนี้ก็ถี่ขึ้นนะลบไป 38.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะหรือว่า 0.88%ตอนนี้โกลด์สปอตยืนอยู่ที่ 4,344 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะส่วนทองคำบ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองคำรอบแรกคงเดิมรอบที่2บวก100รอบที่3ลบ100ก็เลยคงเดิมเท่าเมื่อวานนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 66,600 ขายออก 66,800 ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 65,263 บาท80สตางค์ขายออก 67,600 นะคะอันนี้จะเป็นอ้างอิงโกลด์สปอตโดยสมาคมค้าทองคำที่ 4,320 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาทที่32บาท65สตางค์นะคะ32บาท65สตางค์แนวโน้มราคาทองนะคะไปดูมุมมองจากฮั่วซิงเฮงหน่อยบทวิเคราะห์จากฮั่วซิงเฮงมองว่าภาพการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดอลลาร์และบอนด์ยูสหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวขึ้นสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการเฟดมีมติ12-0 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50 ถึง 3.75% เพื่อให้อัตราเงินเฟ้อเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% เอาไว้นะคะขนาดที่มีการคาดการปรับคาดการจาก 8.5 เป็น 29.9 เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไปจากปัจจัยข้างต้นทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดอาจจะเข้มงวดอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อมากขึ้นก็เป็นลบต่อราคาทองค่ะแต่ยังไงก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกเมื่อเช้านะคะว่าทางด้านผู้นำอิหร่านกับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนาม MOU ทางระบบดิจิตอลเรียบร้อยไปแล้วนะคะมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามระหว่างทั้งสองประเทศค่ะปัจจัยนี้อาจจะหนุนให้ราคาน้ำมันกับเงินเฟ้อปรับตัวลงแล้วก็อาจจะส่งผลให้เฟดลดดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นในอนาคตค่ะทางด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำเท่าเดิมนะคะส่วนประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามวันนี้เวลา 18:06 น.ออกมาเปิดเผยการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ BOE แล้วก็ 19:30 น.จำนวนผู้ขอยื่นรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะสำหรับการวิเคราะห์ทองจากฮั่วเซ็งเฮงเมื่อคืนราคาทองคำโลกฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวรับที่ 4,260 ดอลลาร์ก็ประเมินว่าทองโลกอาจจะปรับขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,340 ดอลลาร์แต่ยังไงก็ตามหากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,220 ดอลลาร์ทองโลกก็อาจจะมีปรับฐานลงต่อเนื่องค่ะราคาทองคำโลกแนวรับก็ 4,260 และก็ 4,220 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แนวต้านให้ที่ 4,340 ถึง 4,360 นะคะช่วงนี้ก็แนะนำกลยุทธ์ทยอยซื้อสะสมถ้าระยะสั้นราคาทดสอบแนวที่ 4,260 นะคะแต่หากราคาหลุดแนวรับ 4,220 ลงไปแนะนำขายตัดขาดทุนค่ะขณะที่จุดขายทำกำไรอยู่บริเวณแนวต้าน 4,340 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะส่วนราคาทองคำแท่งบ้านเรา 96.5% แนวรับ 66,200 และ 65,800 แนวต้าน 67,000 และ 67,300 ค่ะแนะนำทยอยซื้อสะสมใหม่เมื่อราคาปรับลดลงทดสอบแนวรับที่ 66,200 แล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาปรับขึ้นบริเวณแนวรับ 67,000 แต่ถ้าหากหลุดแนวรับที่ 65,800 ลงไปแนะนำขายแล้วก็ตัดขาดทุนทิ้งไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของราคาทองนะแล้วก็บรรยากาศอื่นๆที่น่าสนใจนะคะซึ่งของเอเชียเช้าวันนี้ก็มีบวกมีลบสลับกันไปนะคะในเช้าวันนี้ตลาดหุ้นฝั่งของเอเชียนะก็จะเป็นยังเป็นความกังวลอยู่นะคะผู้ฟังเขียวแดงสลับเพราะว่าอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาลงนามแล้วเฟดก็ส่งซิกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดของเอเชียนิกกีเนี่ยค่ะตอนนี้ปิดพักเช้าแล้วที่ 71,052.30 จุดนะคะก็ทะลุ 70,000 จนได้แล้วค่ะบวกมาได้ 1,150.05 จุดนะคะบวก 1.65% ตลาดหุ้นหางเส็งฮ่องกงลบไปถึง413จุดนะคะ 1.70% ค่ะยืนอยู่ 23,898 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 4,106 จุดลบไป 1.5 หรือว่า 0.04% ตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ลงไปนะคะยืนอยู่ 8,930 จุดค่ะลบไป 0.40% นะคะส่วนใหญ่เป็นลบทั้งนั้นเลยค่ะมีนิกกีตลาดหุ้นโตเกียวตลาดเดียวที่บวกแรงนะคะคอสปิเกาหลีใต้ก็บวกนะคะยืนอยู่ 8,921 จุดค่ะบวก57จุดหรือว่า 0.65% นะคะในภาพบรรยากาศของการลงทุนในฝั่งของตลาดเอเชียก็เลยมองเป็นเปิดแบบผสมผสานนะคะดูจากภาพที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าเราจะเห็นตลาดของหุ้นจีนเนี่ยลบเพราะว่ามีแรงขายทำกำไรหุ้นฮ่องกงเนี่ยลบเพราะว่าเป็นไปตามทิศทางดาวโจนส์นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะของบ้านเรานะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์จากบล.กรุงไทยเอ็กซ์สปริงก็มองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบค่ะแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเมื่อคืนที่ประธานเฟดส่งสัญญาณเข้มงวดนโยบายการเงินดอทพอร์ตมองโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนี้ค่ะเร็วกว่าที่ตลาดคาดอาจจะทำให้เป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นได้บ้างนะคะแต่ว่ามองปัจจัยดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยกดดันในระยะสั้นนะคะเพราะว่าตลาดเองยังคงต้องติดตามการลงนามสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในวันศุกร์นี้ค่ะและราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงต่อด้วยนะคะทำให้ในระยะต่อไปอัตราเงินเฟ้ออาจจะเริ่มทยอยปรับลดลงซึ่งตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้อาจจะมีแรงซื้อหุ้นที่ถูกประกาศเข้าคำนวณในเซ็ต50รอบใหม่หนุนไปให้แนวต้าน 1,600 จุดแล้วก็แนวรับ 1,585 จุดนะคะวันนี้ก็ทำลั่นว่าข่าวดีกลางวงประชุม G7 นะคะว่าบรรลุข้อตกลงยุติขัดแย้งแล้วนะเซ็นสัญญา ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะอันนี้เป็นข่าวดีแล้วก็ AI พาสปอร์ตAI พาสปอร์ตมีปิดจ็อบปิดจุดอ่อนสำคัญหลังปรับสัญญาเป็นระบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นผูกงบ 1,621 ล้านบาทกับการใช้งานจริงอันนี้จะเป็นการลดความเสี่ยงรัฐจ่ายเกินความจำเป็นนะคะพร้อมเห็นบอกว่าจะเพิ่มกลไกการคัดกรองและก็หมุนเวียนสิทธิผู้ใช้งานหวังว่าจะได้ตอบโจทย์ความคุ้มค่าและความโปร่งใสทำกลางการจับตาจากสภาและฝ่ายค้านสังคมต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจริงนายชัยชนกรัฐมนตรีดียืนยันทุกอย่างถูกต้องพร้อมเปิดให้ตรวจสอบได้นะคะส่วนค่ายอื่นๆบล.ฟินแลนเซียไซรัสวันนี้ให้หุ้นเด่นเป็น SCB ค่ะราคาเป้า170บาทดาโอให้ EPG นะคะราคาเป้า7บาทนะคะแล้วก็บล.กรุงศรีให้ MTC ค่ะราคาเป้าที่40บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์ต่อภาพของการลงทุนในวันนี้นะคะส่วนเรื่องของค่าเงินบาทนะคะค่าเงินบาทวันนี้ก็มี SCB นะคะมองคาดการณ์สำหรับเรื่องของค่าเงินซึ่งค่าเงินบาทวันนี้ SCB มองให้กรอบที่32บาท50ถึง32บาท75สตางค์นะคะเนี่ยหลังจากที่มีไอ้เรื่องของประเด็นเฟดออกมานะคะก็คงจะต้องมีการปรับอะไรหลายอย่างเลยต้องรอว่าเขาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายรอบหน้าหรือว่าเป็นรอบต่อไปหรือยังไงนะคะเดี๋ยวก็คงจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเอาละตะกี้นี้ดิฉันบอกแจ้งคุณผู้ฟังให้ทราบไปแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการที่ FM 97นะคะเดี๋ยวเนี่ยเราจะรอรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันนะคะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะดิฉันขออนุญาตลารายการไปก่อนนะคะแต่ถ้าจบเร็วก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปรอสัญญาณถ่ายทอดฟังสารคดีฟังสารคดีไทยเบฟกันก่อนนะคะครู่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการ การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: รวยรวยรวย
7: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: กลับมา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญยสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับ หลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ส่งพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้ว ตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตมวานครบ50วันเรียกว่า

Thank you.

0: ่านผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่ง

0: ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
1: ในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัม

ขังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทําสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตร

0: นะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตะเมื่อวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ติเรกะวัฏสะสตังชีวตูอะติเรกะวัฏสะสตังชีวตูอะติเรกะวัฏสะสตังชีวตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลั่งทักษิโณทกนะครับและพระ

0: อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาจสงและทรงทอดผ้าไตรแล้วก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดภูษาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11

ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสูงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

พุทธปฏิทิฏฐังปัญจิตังตุมมังทิฏฐิเมวะสัมมิทิฏฐิสัพเพปุเรหิตุจังกัปปะ

ชนมาสุขทุกประการจงมีแนวสมเด็จพระพุทธราชกุมารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาสมเด็จพระพุทธราชกุมารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

คะตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมือง

0: ยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ
3: อนิจจาวัฏ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาโยงในขณะนี้ครับ

0: มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินแล้วโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ส่งทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะส่งพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวัตสังขาราอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงาน พระราชพิธีก็

0: กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อส่งกราบและส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาส่งได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
2: อนิจจวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเอสังอุปสโมสุขโ
0: อท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จ้าพนักงานภูษามาลาอาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ู้ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนรสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
2: ท่านผู้ฟังครับเรากลับเข้ามาฟังรายการตามปกติของวิทยุ FM 97เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ปวงประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายอาลัยแด่หลวงพ่อนะครับจริงๆแล้วมีหลากหลายเรื่องที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยได้ตระหนักรับรู้และก็รับทราบไปอย่างดีในพระกรณีกิจของพระองค์ท่านนะครับท่านผู้ฟังเรื่องหนึ่งที่เป็นความประทับใจอย่างยิ่งแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้สมาชิกหลายคนที่ผมรู้จักในระดับรุ่นหลานตัดสินใจไปเรียนกฎหมายก็โดยเหตุที่เจ้าฟ้าพระองค์นี้ได้ศึกษานะครับแล้วก็จบทางด้านกฎหมายนอกจากนั้นแล้วพระองค์ท่านยังมีบทบาทที่สำคัญทรงอุทิศพระองค์เพื่อสังคมผ่านงานด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและก็การสาธารณกุศลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางทีพี่น้องคนไทยเราอาจจะอยู่ในสภาวะเร่งรีบนะเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าหลายคนที่ได้ติดตามนะครับได้รับทราบก็จะเกิดความตระหนักเป็นอย่างดีว่าพระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกายแล้วก็มีพระราชปณิธานอันโดดเด่นชัดเจนในการที่จะยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลทุกคนนะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญมากและผมก็ได้มีโอกาสรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์จริงๆและพระราชภารกิจนี้พระองค์ท่านได้ประกอบมานานแล้วนะครับคือการช่วยเหลือการดูแลสุขอนามัยชีวิตความเป็นอยู่นะแนววิธีในการปฏิบัติต่อผู้ติดขังโดยเฉพาะผู้ติดขังคนใดเนี่ยนะครับที่ต้องโทษคุมขังแล้วมีครรภ์บางคนมีครรภ์ไม่พอคลอดลูกอยู่ในคุกเลยท่านผู้ฟังพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางนะครับว่าควรจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรอันนี้ก็เป็นความซาบซึ้งที่คนไทยเนี่ยจะต้องตระหนักเรื่องเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นยังได้มีโครงการบรรเทาทุกข์สาธารณภัยซึ่งพระองค์ท่านก็ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อช่วยเหลืออันนี้เราเห็นกันเป็นปกตินะว่าไม่ว่าจะเกิดสาธารณภัยอุทกภัยเหตุการณ์ภัยต่างๆก็จะมีโครงการนี้แหละนะครับที่เป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาแก่ชาวบ้านทางด้านสาธารณสุขที่ผมพูดไปสักครู่นี้พระองค์ทรงริเริ่มโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ยกระดับ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ต้องขังในเรือนจำอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมปรับโฉมใหม่ของราชทัณฑ์อย่างสิ้นเชิงนะแล้วก็เนี่ยผมคิดว่าวันนี้คนไทยเรายังไม่หายเศร้าโศกเรายังรู้สึกว่าความทุกข์ความโศกมันยังปกคลุมไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยเพราะเราสูญเสียเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักของพวกเราท่านผู้ฟังก็ช่วงนี้นะครับผมคิดว่านอกจากเราจะถวายความอาลัยรักองค์ท่านแล้วสิ่งหนึ่งที่พึงควรปฏิบัติคือต้องดูพระจริยวัตรของพระองค์ว่าท่านมีพระราชปณิธานเรื่องอะไรท่านทำอะไรท่านมองอะไรไว้พวกเราแล้วพวกเราทำอะไรผมว่าความจงรักภักดีเนี่ยนะครับก็แสดงโดยคำพูดอย่างเดียวไม่พอนะต้องแสดงโดยการปฏิบัติน้อมรำลึกถึงอย่างเดียวก็เป็นเรื่องดีแต่ดีกว่านั้นอีกคือน้อมนำไปปฏิบัติด้วยนะครับกฎหมายที่เป็นกฎหมายจริงๆปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับเราจะเห็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีการแทรกแซงมีการแทรกซึมนะมีแบ่งพวกเขาพวกเราบางทีก็ใช้คำว่านิติสงครามแต่พระองค์ท่านทรงเน้นความเป็นธรรมกับทุกฝั่งทุกฝ่ายวันนี้เราสูญเสียเป็นความสูญเสียของแผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าคนไทยจะระลึกแล้วก็ปรารถนาที่จะตอบแทนพระองค์ท่านผมว่าคนที่เข้าใจกฎหมายรู้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายต้องตรึกตรองดูพระจริยวัตรของพระองค์ท่านนะครับท่านผู้ฟังผมก็ติดตามถ่ายทอดสดตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลานี้นะครับเหลือเวลาไม่เยอะแต่ว่าขออนุญาตเอาประเด็นที่โลกติดตามเฝ้ารออยู่ขณะนี้มาคุยอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อคืนนี้นะครับท้องฟ้าฟากฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะผมบังเอิญบ้านอยู่ฝั่งพระนครมองไปฝั่งตะวันตกก็คือผมอยู่ฝั่งใกล้ๆกับอาคารรัฐสภาฝั่งตรงข้ามบ้านผมก็เป็นฝั่งจรัญสนิทวงศ์แถวนั้นก็เรียกว่าบางอ้อนะครับเมื่อคืนก็มองท้องฟ้าโปร่งนะเห็นดาวศุกร์ชัดเจนนะครับเห็นดาวพุธวิบวิบวับวับเห็นดาวพฤหัสไกลๆเมื่อวานเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยถ้าตั้งใจดูจะเห็นว่าดาว3ดวงฉายแสงอย่างโดดเด่นอยู่ท้องฟ้าฝั่งตะวันตกเงยหน้ามองขึ้นไปประมาณ60ถึง70องศานะครับจากพื้นระนาบเห็นชัดเจนมากแล้วก็มีพระจันทร์เสี้ยวนะดวงดาว3ดวงนี้สื่อสารหลายเรื่องนะครับแต่ว่าที่น่าตื่นเต้นนะเป็นปรากฏการณ์ที่ติดตามอยู่ขณะนี้คือปรากฏการณ์ที่อังคารเตรียมจะยกเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วก็อังคารดวงนี้ก็จะไปร่วมกับพฤติยูเป็นจตุโกณกับราหูแล้วอังคารก็จะร่วมกับเสากับพฤติยูด้วยหมายความว่าอารมณ์ของผู้คนในสังคมเอามันทั้งโลกเลยครับท่านผู้ฟังมันจะพลุ่งพล่านมันจะความไม่พอใจเนี่ยคือผู้คนในโลกใบนี้จะสะกดข่มความไม่พออกไม่พอใจได้ยากขึ้นนะเราจะสังเกตท่านผู้ฟังดูสิครับแต่ละข่าวในแต่ละวันเนี่ยสังเกตไหมฮะการแสดงอารมณ์ของคนหรือการเผชิญหน้ากันโดยใช้ความรุนแรงเนี่ยมีแต่จะหนักขึ้นไม่เบาลงนะผมคิดว่าแฟนๆรายการคลื่นวิทยุ FM 97วันนี้คนทำธุรกิจคนทำการค้ายังต้องกลั้นหายใจนะรอลุ้นระทึกว่าวันพรุ่งนี้ที่จะมีการตกลงกันอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยระหว่างผู้นำของอเมริกาและทางฝั่งอิหร่านนะครับเพื่อจะได้ยุติสงครามเป็นการถาวรแล้วก็จะได้หันกลับมาฟื้นฟูอเมริกาสัญญิงสัญญาว่าจะมีการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อร่วมลงทุนกันหลายฝักหลายฝ่ายแล้วก็ไปลงทุนในอิหร่านอเมริกาจะหยุดคว่ำบาตรอิหร่านนะครับแล้วก็อิหร่านก็สามารถจะส่งออกน้ำมันได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะอิหร่านเองก็เรียกว่าสัญญิงสัญญาแล้วครับก็รับปากว่าเรื่องของ ยูเรเนียมนะจะต้องมีการจัดการลดศักยภาพของยูเรเนียมเพื่อให้อเมริกาและโลกใบนี้สบายใจว่าอิหร่านไม่ได้พยายามจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เห็นไหมครับวันนี้พวกเรายังรอสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านผู้ฟังแต่สิ่งที่น่าตกใจท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่งประชุม G7 อยู่ที่พระราชวังแวร์ซายนะครับซึ่งผู้ที่ไปร่วมประชุม G7 นะหัวโต๊ะจริงๆแล้วก็คือเอมมานูเอลมาครองนะครับแต่ว่าลักษณะของทรัมป์ก็แสดงท่าทีเหมือนกับเขาเป็นประธานในที่ประชุมซะอย่างนั้นทรัมป์ได้หยิบนะข้อตกลง14ข้อมาเซ็นท่ามกลางที่ประชุม G7 ที่พระราชวังแวร์ซายน์ท่านผู้ฟังน่าสนใจครับเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแผนที่จะไปเซ็นร่วมกันที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันพรุ่งนี้นะครับนะซึ่งจริงๆแล้วแผนที่จะต้องทำคือJD Vance นะครับที่จะเป็นตัวแทนเดินทางไปนะแต่ว่าก็นี่แหละครับขณะเดียวกันก็มีภาพผู้นำของทางอิหร่านก็ลงนามเช่นเดียวกันแต่ก็อยู่อีกที่หนึ่งแต่ทั้งหมดนี้ผมอยากจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังว่าเราคงต้องรอติดตามนะครับเพราะคำพูดที่ทรัมป์พูดผมก็ไม่แน่ใจว่าทรัมป์พูดเพราะนักข่าวถามหรือทรัมป์พูดเพราะว่าความอิโมชันอลความอารมณ์พุ่งพล่านของทรัมป์เนี่ยมันยังเยอะอยู่นะเลือดความที่มันมีเชื้อกระหายสงครามมันไม่ได้หายไปไหนนะครับทรัมป์บอกว่าถ้าเกิดเซ็นไปแล้วเนี่ยและอิหร่านไม่ได้ปฏิบัติคือ sign but not behave คือไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตกลงก็พร้อมที่จะ drop bombs จะหย่อนระเบิดลงไปนะกลางศีรษะคือหย่อนลงหัวเลยนะครับใช้คำนี้ on the head โอ้แล้วก็จะ shoot ก็จะยิงด้วยนะคือผมไม่แน่ใจว่าทำไมโลกใบนี้เราถึงต้องมาเผชิญกับวิบากกรรมผู้นำประเภทนี้ที่นำพาโลกไปสู่ความสั่นคลอนอย่างหนักหน่วงท่านผู้ฟังและที่น่าตกใจคือในที่ประชุม G7 ผมไม่เห็นมีใครรายงานเรื่องแนวทางที่จะมีการรับมือซูเปอร์เอลนิโยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะหรือว่านี่เป็นเรื่องของแอนโทนิโอกูเตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติแล้วก็หน่วยงานอื่นๆของแต่ละพื้นที่ในโลกใบนี้ขณะนี้ประเทศไทยของเรานะครับเมื่อวานนี้ท่านฟังครับนะท่านปลอดประสบสุรสวัสดีได้ออกมาโพสต์นะข้อมูลในเฟซส่วนตัวของท่านเองผมเป็นแฟนของท่านนะครับแล้วติดตามข้อมูลดีๆจากท่านเยอะนะท่านยืนยันเลยครับว่าวันนี้ต้องยอมรับแล้วว่าประเทศไทยนะมีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งที่จะเจอสภาวะเอลนิโยนะหรือภาวะแห้งแล้งและสภาวะอากาศที่แปรปรวนสุดขั้วหมายความว่าสภาวะอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่เรียกว่า IOD Indian Ocean Dipole นะอุณหภูมิของมหาสมุทรอินเดียตามแนวเส้นศูนย์สูตรจะแปรเปลี่ยนอยู่ที่ -0.34 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ายังเป็นกลางแต่ครั้นมาดูมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ ENSO อุณหภูมิกลับสูงขึ้น +0.81 เซลเซียสหมายความว่ามหาสมุทรจะสร้างไอน้ำทำให้มีความชื้นสูงลมจะพัดจากตะวันออกไปตะวันตกซึ่งก็คือฝั่งทวีปอเมริกาดังนั้นทางฝั่งตะวันออกหรือแถบอินโดจีนซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยอากาศจะชื้นร้อนจัดฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติถึงแห้งแล้งระยะเวลาที่จะเผชิญกับสถานการณ์นี้ก็น่าจะประมาณ 3-4 เดือนโดยเริ่มจากเดือนหน้าคือกรกฎาคมเป็นต้นไปท่านผู้ฟังครับอากาศร้อนชื้นและขาดฝนมีความหมายอย่างไรโอ้นี่ขออนุญาตนำความรู้จากดร.ปลอดประสบสุรสวัสดีมาอธิบายนะครับนะจริงๆดาวแห่งความร้อนคือดาวเสาครับนะเสาดวงนี้เนี่ยเป็นดาวธาตุไฟเมื่อดาวอังคารเดินเข้าสู่ราศีดาวอังคารเดินเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่21นี้เท่ากับเสานี่อยู่ร่วมกับอังคารนะมันทั้งร้อนกายมันทั้งร้อนใจมันทั้งร้อนอารมณ์ทั้งร้อนกระเป๋าเงินมันร้อนไปหมดท่านผู้ฟังชะตาบ้านเมืองเข้าสู่สภาพแบบนี้นะครับ ท่านดร.ปลอดประสบอธิบายว่าน้ำในเขื่อนหรือแม้แต่ในแม่น้ำลำคลองก็จะลดลงกว่าปกติถึงขั้นน้ำน้อยการทำเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวก็จะมีปัญหาหนักอันนี้ผมเชื่อเลยเพราะว่าผมมีที่นานะครับซึ่งไม่ได้หาซื้อมาเองแต่อย่างใดนะเป็นของตกทอดมาให้หลานๆทำบนอุบเลยบอกโอ้ยนะอาปุ้ยปีนี้ถ้าจะแย่น้ำมันน้อยจริงๆหลายที่นี่คือเขาไม่ทำนานะท่านผู้ฟังเขาถือว่าทำไปแล้วถ้าน้ำขาดนี่เป็นอันเจ๊งกันไปนะครับข้อ2น้ำทะเลจะขึ้นสูงการทำน้ำประปาของกรุงเทพและปริมณฑลจะมีปัญหาถึงขั้นขาดแคลนโอ้ข้อ3การประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านจะพบวิกฤตเพราะไม่มีน้ำต้นทุนเหลือเพียงพอข้อ4การประมงน้ำจืดจะขาดหายชาวบ้านที่อาศัยปลาธรรมชาติจะเดือดร้อนสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อหรือในกระชังก็จะทำไม่ได้ถัดมาคือทุ่งหญ้าในชนบทจะแห้งตายวัวควายของชาวบ้านจะขาดอาหารถึงขั้นล้มตายประการถัดมาคือฟาร์มเลี้ยงไก่จะเสียหายอย่างหนักเพราะอากาศร้อนอบอ้าวไก่จะตายหรือไม่ออกไข่อันนี้เรื่องหนักนะครับผมไปให้คำปรึกษาฮวงจุ้ยกับฟาร์มไก่ไข่ฟาร์มเป็ดไร่ทุ่งเยอะแยะนะเขาบอกเวลาอากาศร้อนทีนะอาจารย์ชยุทธนะเป็ดมันไม่ออกไข่ไก่มันไม่ออกไข่เนี่ยน่าเป็นห่วงพืชสวนจะไม่ออกผลหรือถึงขั้นล้มตายเพราะขาดน้ำมีพี่ๆลูกศิษย์ที่ผมรักหลายคนนะครับทำสวนทุเรียนอยู่บนเขาใหญ่แล้วเขาใหญ่นี่เอาจริงๆแล้วหลายจุดขาดน้ำแต่หลายท่านที่ผมไปให้คำปรึกษานี่ก็ขุดน้ำเอาไว้นะครับนะแต่ก็ไม่รู้ละเที่ยวนี้มันจะแห้งขนาดไหนนะตลิ่งริมน้ำฝั่งแม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะบริเวณที่มีการถมดินจะพังทลายเพราะการระเหยน้ำเร็วกว่าดินธรรมชาติข้างเคียงนะข้อต่อมาคือในทางจิตวิทยาเชื่อว่าประชาชนจะงุนงิดเพราะอากาศร้อนจัดมากแหมท่านดร.ปลอดประสบดังนั้นหากเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจหรือการเมืองขึ้นมาการด่าว่าติเตียนรัฐบาลก็จะรุนแรงท่านก็พาไปเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่แหละครับผมนึกบอกว่ากรกฎาสิงหานี้นะเป็นจังหวะพีคของอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในสังคมอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นความสำคัญในเรื่องการสื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะวันนี้เท่าที่เราเห็นเหตุการณ์หลายเรื่องที่ปะทุประเดประดังนะผสมผสมเข้ามานี่ก็ถือว่าเป็นหมัดชุดนะครับนะยิ่งโครงการ THAI Passport ที่กำลังถกกันอยู่ขณะนี้ผมว่าประชาชนก็จับตาดูแล้วครับนะแล้วก็ยังไม่รวมถึงเรื่องราวในอดีตที่มันเกิดหลากหลายเรื่องราวนะครับนะผมว่าเอาใจช่วยนะทั้งคนทำงานผมว่าเขาก็อยากจะทำงานแหละครับแต่ก่อนที่ท่านจะได้ทำงานเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีสะเก็ดแผลติดเนื้อติดตัวเต็มไปหมดเลยนะวันนี้ถึงบอกว่าถ้าบางทีเราจะต้องออกเดินทางนะฟันฝ่าอุปสรรคหลายเรื่องถ้าขณะที่เรากำลังจะต้องออกแรงพายเรือเยอะๆนะถ้าฝีพายคนไหนเนี่ยมันเอาเท้าลาน้ำมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำก็ต้องเอาปลดออกไปถูกไหมครับถ้าเกิดว่านิ้วข้างไหนของเรามันเสียอาจจะต้องเสียนิ้วถ้ามันมีเชื้อร้ายติดอยู่เรื่องพวกนี้ผมว่าเขารู้มากกว่าพวกเรานะครับแต่อยู่ที่ว่าจะทำกี่มากน้อยทำแล้วคนจะรู้สึกอย่างไรนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะต้องติดตามท่านผู้ฟังครับเพราะผมเคยกราบเรียนเอาไว้ว่าจังหวะเวลาที่ดาวอังคารเข้าสู่ราศีพฤษภนะแล้วหลังจากนั้นที่น่าตกใจคือจังหวะที่น่าตื่นเต้นคือตอนที่อาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์เข้าไปสู่ราศีที่ราหูเนี่ยเล็งอาทิตย์เขาเรียกว่าเกิดจุดคราดนะเกิดจุดคราดบนชะตาเมืองจังหวะนั้นล่ะครับต้องระวังว่าตกลงแล้วผู้นำของเราจะยังนำพารัตนาวาไปได้ไหมจังหวะนั้นยังน่าเป็นห่วงเรื่องของความแปรปรวนของความขัดแย้งในเวทีระดับโลกเพราะว่าสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์พูดเมื่อวานนี้ผมว่ามันก็ไปกระตุกอารมณ์อยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ฟังเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอารมณ์ไม่ใช่แค่ของประชาชนหรอกของคนที่กลุ่มอำนาจกลุ่มอาวุธยุทโธปกรณ์มีพละกำลังทางทหารช่วงเวลา 2-3 เดือนนี้ถ้าตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่ง นะเรื่องก็จะยาวท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดสตินึกรู้ขึ้นมาเกิดความรำลึกได้ว่าประชาชนก็ลำบากพอแล้วนะชีวิตของผู้คนในโลกใบนี้ก็เข้าขั้นอาการตรีทูตหนักหน่วงแล้วพอได้แล้วนะโลกมันจะได้กลับไปสู่สันติภาพสักทีหนึ่งมันก็จะเป็นอานิสงส์แต่ก็อีกละครับดาวมฤตยูเนี่ยมันมาเพื่อความเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตคนหรือความเป็นไปของโลกเนี่ยถ้ามันไม่มีคนสร้างสถานการณ์มันไม่เปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังนะก็มันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่พวกเราต้องทำใจครับเมื่อวานผมถึงเอาเพลง Smile Smile ที่ชาร์ลีชัปลินประพันธ์ขึ้นแล้วก็ร้องโดยแนทคิงโคลมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเอาละฮะก่อนเวลาจะหมดทักทายครับคุณชุลีพรรักษาพันธ์พี่ศรีนวลสวัสดีครับบอกว่าเมื่อคืนลาดพร้าวเห็นสองดวงอาจารย์ช่วยลงรูปให้ด้วยอ้าวได้ครับพี่สุนทรสวัสดีครับพี่วินาสวัสดีครับคุณวารินสายหยุดคุณพุชิโนรสนะฮะท่านใดต้องการจะขอคำปรึกษาแนะนำเรื่องโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ไลน์ ID ผมนะครับโหรา 97A ครับ HORA เลข9เลข7ตัว A ท่านแอดไว้ได้เลยนะครับถ้าเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งเรื่องชัยภูมิเรื่องฮวงจุ้ยท่านบอกผมหน่อยครับท่านจะทำอะไรเช่นกิจการเป็นแบบนี้เช่นชยุทธนะพี่ต่อเติมตรงนี้มาแล้วมันเป็นแบบนี้เอาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับแชร์โลเคชันมานะครับดีกว่านั้นอีกให้วันเดือนปีเวลาเกิดผู้ประกอบกิจการมาด้วยจะยิ่งดีมากเพราะว่าจะทำให้ผมรู้ว่าอ๋อมันเป็นไปด้วยเหตุของชะตาชีวิตของเขาหรือมันเป็นไปด้วยเหตุที่ทำเลมันเปลี่ยนแปลงไปก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับเอาแล้วฮะไลน์ ID ผมโหรา 97A HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุกโต๊ะโหน FM 97วันนี้ผมชยุทธวันเกิดลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
3: ขอบคุณหน่อยครับท่านจะทำอะไร
1: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัดนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทัณฑสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกๆประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือ จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค์
4: ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพร้อมในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่ารอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่าเรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยไปพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562ก็ได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าลอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำไงให้เกิดผลกระทบจากช้างป่าน้อยที่สุด
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เพราะเมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569
6: นายุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหา

0: พระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบรมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติมาริชโยรายงาน
1: ไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซีย
2: การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและที่ผ่านมารัสเซียก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยจากการหารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดำเนินการน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศไอทีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการ

0: ลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1.9 ล้านคนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
1: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังค้างอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
2: นายกฤตชนนท์ไอยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนลงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: สิ่งที่เรากังวลนะว่าปุ๋ยจะขาดไหมวันนี้ไม่ขาดวันนี้เราลดการใช้ปุ๋ยลงโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้บอกว่าเราใช้ปุ๋ยเคมี 100% ไม่ได้แล้วนะใช้6ล้านตันแบบเดิมเป็นเคมีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะต้องลดลงในสัดส่วน 70-30 ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ 70-30 ไอ้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับสภาพดินของคุณ
2: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมากจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำเข้าปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมบ่ายนี้และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกเดือนกรกฎาคมนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีวาระสำคัญสำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตนาฏขวัญสันตุรายงาน
5: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
7: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรีเพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนฐานภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า 33,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
8: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิภาพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในป ี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
5: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
9: นางสาวเพ็ญพักฤตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30-40 เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
5: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
10: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
11: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
10: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพ ศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงสหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเช่นกันนายกรัฐมนตรีชารีฟยังยืนยันว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้พร้อมแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอายาตอลเลาะห์มอสตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกาตาร์ตุรกีซาอุดีอาระเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้
5: นายเยโกโควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบรียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบรียนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประนามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบรียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
5: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3,500,000 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 60.4 โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมากJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2ต่อ3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10ต่อ15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17 โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 น.ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กก.หญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทอง4เกมและเพิ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดๆอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5-0เสียงมาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้นันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทอง U19 ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคุมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินแจยองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกม21-15 22-20ผ่านรอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัสออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกม21-15 21-13ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกม21-17 18-21 21-11ผ่านรอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมวงอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุธนาพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ2และมืออันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกม21-12 21-14ผ่านรอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกม21-10 21-19ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์2-1เกม20-22 21-12 21-15ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซวนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพรธีรรัตน์สกุลตบชนะเปาซินดากูลาไวกับเจียงเชียงเว่ยจากไต้หวัน2-0เกม21-13 21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Golf ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนามไบรท์ฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลด้วยโปรกอล์ฟมือสองของโลกพร้อมด้วยปัทลีอนันต์ฤกาลเจเนตตีวรรณแสนอภิชยายุบลจัสมินสุวรรณปุระพออนงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมายสองนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลโดยในบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาสีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาทิพย์ปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย5-0โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้1-0สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์7-0และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี5-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมPT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาลาจันทร์วิทยา4-3หลังเสมอกันในเวลา1-1โรงเรียนอบจ.จังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4-1สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี8-0และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม5-1ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพระศึกษาเดลีนิวคัพ2026ในรอบแรกกลุ่ม C โร รงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 3-1 ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม4โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร 2-0 ด้านกลุ่ม D โรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ 3-1 ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา 2-0 เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่า U15 World Cup Festival ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวโดยมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีถนนแสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึกซีเกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท.โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุด B จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายๆประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
15: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ ที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตรเว็บไซต์ princessngamjit.org line ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยตีวานนท์14ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000วงเล็บบุ่มซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยท่านผู้ฟังครับเวลาที่ต้องแสดงความเคารพในโอกาสสำคัญเช่นการเข้าเฝ้าการกราบบังคมทูลการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในงานพิธีจะสังเกตได้ว่าสุภาพสตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคิร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยากสำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการถอนสายบัวมาประยุกต์แทนการหมอบกราบเพื่อให้ดูเป็นสากลขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับการแต่งกายชุดสากลและการจัดระเบียบราชการใหม่ โอกาสในการใช้การถอนสายบัวนั้นจะใช้เพื่อการทำความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในช่วงปีพุทธศักราช2549สำหรับวิธีการถอนสายบัวที่ถูกต้องเริ่มจากการยืนให้ตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่จากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัวท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยคนยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
20: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
20: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ณราพงศ์วัยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ FM 97นะคะจบข่าวเที่ยงแล้วก็ฟังข่าววาไรตี้ข่าวสารกันต่อเลยอยู่กับ DJ ฟาสิริพรวิเรรักทาง FM 97.0 MHz นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วย www.97qfm.com แล้วก็ช่วงเบรก2และเบรก3เราจะออกอากาศไลฟ์สดผ่านทาง Facebook QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะรายการของเรานั้นเป็นวาไรตี้ข่าวสารมีทั้งข่าวสารและก็บทเพลงที่คุณคิดถึงนะคะหลากหลายบทเพลงที่แฟนๆรายการนั้นได้ติดตามฟังผ่านรายการของเราก็ช่วยทำให้เราย้อนอดีตกันและอีกทางหนึ่งก็เป็นการฟื้นความทรงจำด้วยนะว่าการจำบทเพลงเนี่ยเรายังจำได้ดีกันอยู่นะคุณฟังก็ร้องตามได้เดี๋ยววันนี้จะเปิดอีก2บทเพลงที่เชื่อว่าเปิดแล้วแฟนรายการก็จะรู้สึกรำลึกถึงคนที่เรารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเลือกบทเพลงที่เมื่อวานนี้คุยให้ฟังว่าดิฉันเองก็เป็น FC ของวง The Palace นะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็ชื่นชอบนะพี่ต้นมาอินทอร์มากๆเลยพี่ต้นได้ขับร้องบทเพลงแห่งลมหายใจแห่งความคิดถึงซึ่งต้นฉบับเนี่ยเป็นพี่อูนะคะอรรถพลประเสริฐยิ่งร้องไว้เดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ฟังค่ะคุณฟังวันนี้18มิถุนายน2569เราได้ตระหนักถึงสายสัมพันธ์2แผ่นดินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกษัตริย์จิกมี่และพระราชินีแห่งภูฏานนั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยค่ะทรงวางพวงมาลัยขออภัยค่ะทรงวางพวงมาลาแสดงความอาลัยและก็ร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสซุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อวางพวงมาลาแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะนี่คือสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะคะซึ่งทางด้านของกษัตริย์จิกมี่และก็พระราชินีแห่งภูฏานนั้นได้เสร็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อแสดงความอาลัยและร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานค่ะถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะที่กษัตริย์จิกมี่นั้นได้ทรงเสร็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในครั้งนั้นเองพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมสายสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและครอบภูฏานด้วยโดยยกย่องบทบาทของประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็ชื่นชอบนะชื่นชมประเทศไทยของเรายกย่องพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์นั้นก็ได้ถือเป็นแบบอย่างในการบริหารราชการแผ่นดินของที่ภูฏานด้วยเช่นกันค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนนะคะถึงความสัมพันธ์ใน ที่แนบแน่นระหว่างสองราชวงศ์ไทยและก็ภูฏานค่ะในคราที่กษัตริย์จิกมี่นั้นได้เดินทางได้เสด็จพระราชดำเนินมาประเทศไทยเมื่อปี2568นะคะพระองค์ได้มีพระราชดำรัสด้วยค่ะคุณฟังที่ท่านได้พระองค์ท่านเสด็จยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเพื่อทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่22ธันวาคม2568มีบทความของคอลัมนิสต์คุณเปรียวสีเงินนะคะที่เขียนไว้ในไทยโพสต์ค่ะกษัตริย์จิกมี่สะท้อนไทยขอนำมาเล่าให้แฟนๆรายการได้รับทราบนะคะในครานั้นนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นั้นพระราชทานพระราชดำรัสค่ะถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยภูฏานด้วยภาษาอังกฤษนะคะด้วยพระสุรเสียงที่ก้องกังวานแล้วก็เนื้อหาที่ประทับใจยิ่งนะคะได้มีการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยไว้นะคะโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กุณฑลีรื่นรมนะคะแล้วก็อาจารย์อานนท์ศักวรวิทย์นะคะซึ่งคุณเปรียวสีเงินบอกว่าได้อ่านแล้วเห็นคุณค่ายิ่งในพระราชดำรัสของกษัตริย์ชิกมี่นั่นเองนะคะโดยพระราชดำรัสบางส่วนนะเป็นพระราชดำรัสที่ไพเราะงดงามนะคะโดยกษัตริย์ชิกมี่ได้กล่าวว่าสมเด็จพระราชินีและข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ร่วมกับท่านในวันนี้เพื่อรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและทรงเกียรติที่สุดของประเทศไทยนี่คือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าซาบซึ้งขอขอบคุณจากใจจริงข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นนักศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่อมาในประเทศอังกฤษข้าพเจ้าก็เหมือนนักศึกษาหลายคนที่อยู่ไกลบ้านและมักจะคิดถึงบ้านอยู่เสมอและเมื่อคนภูฏานคิดถึงบ้านความรู้สึกนั้นมีรสชาติพิเศษเฉพาะตัวเพราะในเวลานั้นไม่มีร้านอาหารภูฏานเลยไม่มีเลยไม่ว่าจะในบอสตันในลอนดอนหรือที่ใดก็ตามไม่มีอามาติไม่มีคาวาติไม่มีข้าวสวยที่เหมาะสมกับแกงเผ็ดรสจัดข้าพเจ้าเดินไปตามถนนด้วยความหิวโหยและโหยหาบ้านแต่ก็ไม่พบสิ่งใดตอบแทนความคิดถึงนั้นได้จนกระทั่งข้าพเจ้าค้นพบอาหารไทยความเผ็ดข้าวความอบอุ่นมันไม่ใช่อาหารภูฏานแต่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมันกลายเป็นอาหารปลอบใจของข้าพเจ้าร้านอาหารไทยทุกแห่งที่ข้าพเจ้าเดินเข้าไปให้ความรู้สึกเหมือนมีบ้านเล็กๆอยู่ในนั้นข้าพเจ้าไม่อาจนับได้เลยว่าแกงเขียวหวานกี่ถ้วยที่ช่วยประคองข้าพเจ้าไว้ในช่วงปีเหล่านั้นประเทศไทยได้หล่อเลี้ยงข้าพเจ้าอย่างแท้จริงในยามที่ข้าพเจ้าอยู่ห่างไกลจากทุกสิ่งที่คุ้นเคยในช่วงที่เป็นนักศึกษาเราทุกคนถูกขอให้ทำการนำเสนอสั้นๆเกี่ยวกับประเทศของตนเองเมื่อเพื่อนร่วมชั้นชาวไทยของข้าพเจ้าลุกขึ้นพูดเธอนำเสนอสิ่งที่ยังคงอยู่กับข้าพเจ้ามานานกว่า2ทศวรรษเธอกล่าวถึงประเทศไทยในฐานะประเทศพุทธไม่ใช่เพียงในนามแต่ในวิถีชีวิตประจำวันเธอพูดถึงวัดวาอารามทั่วประเทศพระภิกษุที่เดินบิณฑบาตด้วยเท้าเปล่าในยามรุ่งสางชายหนุ่มที่สมัครใจสละเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่ออุปสมบทและศึกษาธรรมและสตรีที่เลือกเส้นทางการเป็นชีเธอพูดถึงวิธีที่คำสอนของพระพุทธเจ้าหล่อล้อมลักษณะนิสัยของคนไทยให้เป็นคนจริงใจอ่อนน้อมเอื้อเฟื้อและเปี่ยมด้วยเมตตาข้าพเจ้าพยักหน้าไปพร้อมกับคิดว่าใช่นี่ช่างงดงามนี่แหละคือสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกเมื่ออยู่ในประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นพระราชดำรัสของกษัตริย์จิกมี่ค่ะแล้วก็มีการกล่าวต่อไปด้วยนะคะของผู้ที่ได้กล่าวนะคะก็คือกีฬาประจำชาติไทยของเราคือมวยไทยคิกบ็อกซิ่งห้องทั้งห้องเงียบลงเธอยิ้มและถามว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วเธอก็ตอบคำถามนั้นด้วยตัวเองมันหมายความว่าเราเปี่ยมด้วยเมตตาแต่เราไม่อ่อนแอเราเป็นคนรักสันติแต่เราไม่เฉยชาหากประเทศไทยถูกคุกคามเราจะต่อสู้เราจะยืนหยัดร่วมกันด้วยความกล้าหาญเสียสละและมุ่งมั่นเพื่อปกป้องชาติและวิถีชีวิตของเราข้าพเจ้าไม่เคยลืมถ้อยคำเหล่านั้นเลยความเมตตาแบบพุทธและจิตวิญญาณนักรบคือสิ่งที่นิยามประเทศไทยและเป็นการผสมผสานที่จะรับใช้ประเทศนี้ไปได้อีกหลายศตวรรษประเทศไทยและภูฏานมีสายสัมพันธ์ที่หาได้ยากเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมขณะที่จักรวรรดิต่างๆเข้ายึดครองและแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยยังคงเป็นเอกราชด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความอัจฉริยะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันมาและที่สำคัญที่สุดด้วยความเข้มแข็งอดทนของประชาชนชาวไทยจิตวิญญาณแห่งเอกราชอย่างลากลึกในแผ่นดินนี้ประเทศไทยตั้งอยู่ในใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นทางแยกโดยธรรมชาติของการค้าและวัฒนธรรม ประเภทนี้ประเทศนี้ได้รับพรด้วยความหลากหลายทั้งภูเขาและชายหาดเมืองและหมู่บ้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมประชาชนมีการศึกษาปรับตัวได้และผูกพันกันด้วยศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชมมากที่สุดคือความรู้จักประมาณของประเทศไทยปัญญาที่รู้ว่าเมื่อใดควรอ่อนและเมื่อใดควรยืนหยัดอย่างมั่นคงความเป็นจริงเชิงปฏิบัตินี้สัญชาตญาณแห่งความสมดุลนี้คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยมั่นคงขณะที่ประเทศอื่นๆสะดุดล้มและมันจะนำพาประเทศไทยก้าวไกลสู่อนาคตท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ณที่นี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสำหรับเกียรติอันล้ำค่านี้

ุณสำหรับการสนับสนุนที่ท่านมอบให้เราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนนะคะนอกจากนี้พระองค์ยังได้พูดถึงบุคคลสองคนที่เป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตของพระองค์นั่นก็คือสมเด็จพระราชบิดาที่ทรงวางรากฐานการบริหารและการปกครองแบบใหม่ของประเทศภูฏานที่ทุกคนรวมทั้งพระองค์ต้องเรียนรู้ทรงเป็นแบบอย่างในทุกด้านที่สอนให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีนะคะกษัตริย์จิกมี่ก็กล่าวถึงพระสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์อีกท่านที่ทรงกล่าวยกย่องชื่นชมคือในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้ทรงติดตามเรียนรู้การทำงานของพระองค์ในโครงการต่างๆมากมายในชนบทที่ห่างไกลทรงกล่าวว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงสอนจากการกระทำทุกอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างซึ่งพระองค์ให้ความเคารพยกย่องอย่างยิ่งนี่คือความซาบซึ้งที่กษัตริย์จิกมี่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9นะคะและอีกพระองค์หนึ่งที่ท่านพูดถึงด้วยความรักและเชื่อมั่นคือในหลวงรัชกาลที่10ที่เสด็จไปเยี่ยมปูตานอย่างเป็นทางการทรงชื่นชมในพระปีชาสามารถและการทำงานของในหลวงรัชกาลที่10ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนนอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมคนไทยท่านรู้สึกนะคะถึงความรักที่คนไทยมีต่อท่านเมื่อคราวที่ท่านเสด็จมาร่วมงานเฉลิมฉลองการครองราชครบ60ปีของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นท่านเป็นมกุฎราชกุมารท่านรู้สึกได้ถึงความรักความอบอุ่นของชาวไทยที่มีให้ท่านในทุกหนแห่งที่ท่านเสด็จไปโดยคนไทยเรียกท่านว่าเจ้าชายจิกมี่ท่านกล่าวว่าท่านชื่นชมประเทศไทยอย่างลึกซึ้งและถ้าท่านจะทำอะไรให้แก่ประเทศไทยได้ท่านจะทรงมีความยินดีอย่างที่สุดนะคะก็เชื่อว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมาเฉลิมฉลองการครองราชครบ60ปีของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นเป็นมกุฎราชกุมารนะคนไทยเองก็ปลื้มเจ้าชายจิกมี่กันอย่างมากแล้วก็เป็น FC ท่านติดตามท่านโดยตลอดนะคะและมาถึงปีนี้ปี2569นะคะในยามที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสูญเสียพระราชธิดาพระองค์โตนั้นนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569กษัตริย์จิกมี่และพระราชินีก็เดินเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยด้วยนะคะก็นี่คือสายสัมพันธ์2แผ่นดินที่ดิจฟ้าเองนำมานะคะมาเล่าให้กับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยค่ะและอีกหนึ่งในพระกรุณาธิคุณนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนั้นเป็นสถานที่ที่ให้การรักษาดูแลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระราชทานลายพระหัตถ์เลยนะคะถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกๆท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิง15มิถุนแล้วก็เป็นลายพระหัตถ์นะคะ15มิถุนายน2569ค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความนี้ด้วยนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับเป็นพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ทรงพระเจริญนะคะอันนี้ก็เป็นข้อความที่ทาง Facebook Fanpage ของจุฬาลงกรณ์นะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ลงไว้ใน Facebook Fanpage ค่ะ13:16 ค่ะคุณฟังคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยังปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าช่วงท้ายตลาดปรับตัวลดลงดีขึ้นนะคะปิดตลาดภาคเช้าในการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ตลาดหุ้นปิดที่ 1585.63 ลดลงไป 1.44 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 44,597 ล้าน

บาทนะคะหุ้นที่โดนแรงขายวันนี้มากก็จะเป็นตัวหุ้นของการบินไทยค่ะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าดิจะฝากอัปเดตข้อมูลการลงทุนให้กับแฟนๆ FM 97ที่ติดตามฟังกันนะคะช่วงนี้เลือกบทเพลงที่คุณคิดถึงไปฟังพร้อมกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อแล้วก็ทักทายกันด้วยผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพที่ Facebook นะคะไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: 13:27 น.ค่ะคุณฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะวาไรตี้ข่าวสารของคุณค่ะบทเพลงที่เปิดให้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะคะบทเพลงลมหายใจแห่งความคิดถึงจาก Macintosh แล้วก็บทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นแฟนรายการแนะนำมาดิฉันฝากก็ชอบมากเลยกับบทเพลงของ Hot Pepper อย่าลืมฉันค่ะตอนนี้เราทักทายกันหน่อยนะคะคุณฟังข่าวสารฟังกันมาแน่นเอียดตลอดทั้งวันแล้วนะคะก็ผ่อนคลายฟังบทเพลงก็ฟังเรื่องราวต่างๆจากมองรอบคิดคิดทันข่าวเบรก2เนี่ยเราจะรายงานข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะตลาดก็มีขึ้นมีลงนะคะคนที่เล่นหุ้นนั้นบอกเลยว่าต้องพร้อมรับความเสี่ยงได้บางคนอาจจะคัดลอสไปหรือว่าบางคนอาจจะถือคอยนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างวันนี้เนี่ยโอ้โหแรงขายตัวของหุ้นการบินไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ก็เชื่อว่าถ้าหลุด6บาทนี่ก็มีคนตั้งรับนะคะสวัสดีทักทายด้วยคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวคุณสกาลรัตน์นะคะอันนี้ช่วยทำให้ดิจิฟาไม่หลงลืมวันนะวันนี้18มิถุนายนวันพฤหัสสวัสดีวันพฤหัสดีเจฝ่าและทุกท่านนะคะสวัสดีคุณณัฐพัฒน์ด้วยสวัสดีคุณทยากรค่ะสวัสดีคุณอังคณานะคะคุณปุ้ยมิลามาลีคุณแจ็คนะคะคุณแจ็ควิวิไลสวัสดีค่ะคุณแจ็คปีนี้นี่ดิเจฝ่าไม่ได้ไปทำงานที่งานกาชาดแล้วนะคะถ้าจะไปเจอกันเนี่ยช่วงเดือนธันวาเดี๋ยวคงอาจจะต้องนัดกันนะเพราะว่าพอดีสามีเกษียณแล้วนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันเนี่ยเจอกับคุณแจ็คที่งานกาชาดนะคุณแจ็ควิไลเนี่ยค่ะนะคะก็ยังประทับใจอยู่เลยนะแฟนรายการไปหาที่งานกาชาดของบูธสมาคมภริยาทหารเรือค่ะฝากไว้สำหรับแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวใครรักดีเจฝากอุดหนุนกันหน่อยนะคะนั่นก็คือน้ำยาบ้วนปากออโรไรเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเราแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าในยุคที่มีการแข่งขันของสื่อค่อนข้างจะสูงมากๆอย่างนี้สื่อทุกแขนงเนี่ยต้องปรับตัวแล้วก็รายได้ก็จะมาจากเรื่องของการสนับสนุนรายการนี่แหละค่ะถ้าผู้ประกอบการเนี่ยอยู่คู่กับเราก็แสดงว่าได้รับการตอบรับแต่ว่าสินค้าที่ดิจิฟ่านำมาประชาสัมพันธ์บอกกับคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าใช้ด้วยตัวเองก่อนทุกครั้งค่ะคุณฟังต้องรู้สึกฟีลกู๊ดต้องรู้สึกดีต้องรู้สึกว่านำมาพูดคุยให้กับแฟนรายการแล้วดิฉันมั่นใจแล้วก็ได้ฟีดแบคที่ดีอ่ะอย่างเอาให้น้องชายใช้นะคุณฟังน้องชายก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะเขาใช้แล้วเขาบอกโอ้โหดีเลยติดใจเลยค่ะนะลมหายใจหอมสดชื่นตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้ยขออภัยลืมปิดเสียงตัวเองนี่ก็สั่งซื้อของออนไลน์เหมือนกันนะคะในบ้านสีส้มเนี่ยออโรไรก็มีวางจำหน่ายด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำยาบ้วนปากหรือว่าตัวเมาส์สเปรย์คุณผู้ฟังตัวการใช้เนี่ยน้ำยาบ้วนปากออโรไรเนี่ยคุณฟังใช้แค่ฝาเล็กๆของออโรไรใช้ได้ทนใช้ได้หลายเดือนนะคะค่อยๆใช้ไปเดือนกว่านะได้แน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ตัวพกพาอย่างเมาส์สเปรย์ด้วยเมาส์สเปรย์เนี่ยท่านใดที่ต้องการไปคุยกับลูกค้าหรือไปติดต่องานบางทีเนี่ยโอกาสที่เราจะได้แปรงฟันตอนกลางวันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะคุณก็อุดหนุนตัวเมาส์สเปรย์เก็บไว้ในกระเป๋าค่ะนะคะสดชื่นทุกลมหายใจดูแลช่องปากได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะเป็นการประสานพลังจากสารสกัดธรรมชาติค่ะสารสกัดข้าวสีดำออร์แกนิกโพโพลิสคาโมไมล์มิ้นท์แล้วก็สเปียร์มิ้นท์นะคะช่วยดูแลสมดุลในช่องปากลดกลิ่นปากมอบความสดชื่นและก็ความมั่นใจระหว่างวันใช้งานง่ายพกพาสะดวกด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์นะคะที่บ้านสีส้มหรือคุณฟังเข้าไปใน Facebook Fanpage ออโรไรอันนี้ ในส่วนของตัวเมาส์สเปรย์ออร่าไรท์เมาส์สเปรย์นะคะเป็นขวดขนาดพกพาในราคาคุ้มฟังพกง่ายแล้วก็ตัวน้ำยาบ้วนปากนี่ก็มีแบบ100 ml แล้วก็250 ml นะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะคะหลายท่านเองโทรคุยเลยแหละบอกว่าเป็นแฟน DJ ฟ้านะคะแฟนคลับ FC ของเราโทรถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่0814914291 0814914291หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ @auroraite นะคะ line แอดของเขา @auroraite ค่ะ ORALRICE หรือคุณผู้ฟังจะไปซื้อด้วยตัวเองได้เลยนะคะที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมร้าน GPO สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขานะคะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตะมหิดลตรงนี้แฟนรายการไปซื้อกันเยอะเลยนะคะเพราะไปทำฟันที่นี่อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะนะคะร้าน Healthy Max 6สาขาค่ะที่ไอคอนสยามที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และก็ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณก็มีวางจำหน่ายนะคะหรือคุณฟังสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์เนี่ยสะดวกจริงเลยถ้าสนใจแต่บางคนอาจจะไม่ถนัดออนไลน์นะคะเดี๋ยวรอลูกหลานมากดสั่งให้ก็ได้นะคุณฟังคือเข้าไปใน Official Fan Page เลยนะคะ @auroraiteORALRICE ค่ะอย่างคุณสกาวรัตน์นี่บอกว่าสั่งมานะคะสั่งมาทั้งตอนที่มีโปรอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะคุณสกาวรัตน์บอกเลยใช้ดีนะคุณฟังถ้าพูดถึงเรื่องของราคาเนี่ยนะคะบางทีเราอย่าไปเห็นแก่ของถูกเกินไปนะคุณฟังอันนี้เป็นงานวิจัยแล้วก็คิดค้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วปริมาณการใช้เนี่ยเราใช้แค่ฝาเล็กๆเท่านั้นเองประหยัดนะคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ปล่อยให้งานวิจัยขึ้นหิ้งนะคะนำมาเป็นผลิตสินค้าวางจำหน่ายในแบรนด์ Auroraiteค่ะช่วยทำความสะอาดช่องปากในส่วนที่ยากแก่การเข้าถึงด้วยนะคะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆในช่องปากลดอาการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะหรือคนที่มีเยื่อบุปากระคายเคืองง่ายเนี่ยเปิดใจให้กับ Auroraiteได้เลยนะคะไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากของเราเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากตัวอื่นๆนะคะออโรไรนั้นยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในช่องปากได้ 98% ลดอาการอักเสบของเหงือกปรับค่า pH ในช่องปากให้สมดุลมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุลมหายใจหอมสดชื่นและก็ไม่แสบปากตัวนี้ย้ำกับคุณผู้ฟังเลยนะคะถ้าคุณฟังคิดว่าน้ำยาบ้วนปากทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นเนี่ยนะคุณฟังเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไลท์เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหเปลี่ยนอะชีวิตเปลี่ยนรู้สึกดีขึ้นนะคะมาติดตามภาพรวมการลงทุนในบ้านเราวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็ตลาดได้รับภาพบวกนะคะคุณฟังเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าอิหร่านและก็สหรัฐนั้นได้ลงนามใน MOU ทางระบบดิจิทัลกันไปแล้วนะคะเพื่อมีเป้าหมายยุติสงครามระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนานตั้งแต่28กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาวันนี้ก็ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงนะคะส่วนตลาดหุ้นค่ะตลาดหุ้นไทยในการซื้อขายภาคเช้าวันนี้นะคะปรับตัวลงนะคะอยู่ที่ 1585.63 ลดลงไป 1.44 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 44,623.91 ล้านบาทค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้อันดับ1เป็นตัว SCB นะคะ142บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเดลต้า347บาทนะเดลต้าเนี่ยก็เมื่อวานเจอแรงขายนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคุณฟังเมื่อวานนี้ก็ปิด347บาทนะคะแต่วันนี้เนี่ยตัวเดลต้าเปิดตลาดมา348บาทขึ้นไปหายได้ที่353บาทก่อนที่จะปรับลงมาปิดเท่าที่เมื่อวานนี้ก็คือที่347บาทค่ะกรุงไทยแบงค์นะคะ36.50 เพิ่มขึ้น75สตางค์ KBank 206บาทเพิ่มขึ้น1บาท BBL 176บาทเพิ่มขึ้น2บาทวันนี้เนี่ยตัวของหุ้นกลุ่มธนาคารมานะคะเพราะว่ามีความคาดหวังว่าเฟดนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะกราฟ64บาทลงไป25สตางค์การบินไทย6.40นะคะวันนี้การบินไทยเนี่ยลงไปลึกที่6.30ด้วยนะคะวันนี้คนซื้อนะคะ 35% คนขาย 57% ค่ะแล้วก็ปิดตลาดที่การบินไทยที่6บาท40สตางค์นะคะสำหรับตัวการบินไทยในวันนี้ส่วน PTT 35บาท25ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ PTT EP 134บาท50เพิ่มขึ้น50สตางค์ Advance 358บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ AOT ค่ะ59บาท25ลดลง50สตางค์ BDMS 18บาท30นะคะลดลง30สตางค์วันนี้ BDMS เนี่ยขึ้นไปที่18บาท70ได้นะคะ แล้วก็ปิดตลาดลงมาอีกเจอแรงขายนะคุณฟังก็อาจจะมีคนที่ติดอยู่แล้วก็อาจทยอยออกกันไปในช่วงที่มันปรับขึ้นนะคะทรู14บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง CPF 19บาท10เพิ่มขึ้น20สตางค์ KTC ค่ะนะตัวของกรุงไทยก๊าซบัตรกรุงไทยนะตัวกรุงไทยก๊าซวันนี้อยู่ที่32บาทราคายังไม่เปลี่ยนแปลงทิสโก้117บาท50เพิ่มขึ้น2บาท KCE 37บาท50ลดลง50สตางค์สีสวัสดิ์21บาท80ลดลง90สตางค์ค่ะ SCC 249บาทบวก2บาทนะคะนะช่วงที่ตลาดหุ้นช่วงนี้มีตัวติดลบแต่ตัว SCC นี่ยังเดินหน้าต่อนะคะแคลคอม9บาท15ลงไป25สตางค์ TTB นะคะ2บาท40ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงติดล้อค่ะ18บาท60ลดลง60สตางค์ CPR นะคะ46บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง TFG 9บาท20เพิ่มขึ้น15สตางค์ MTC 29บาท25สตางค์ลดลง1บาทค่ะคุณฟังตัวของ CPR นะคะเมื่อวาน CPR นะคะก็อยู่ที่46บาท50เมื่อวานมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะส่วนวันนี้เนี่ยแรงซื้อกับแรงขายเท่าๆกันนะแต่ว่าก็ปิดตลาดที่46บาท50สตางค์นะถ้าขึ้นไป48บาทแล้วยืนอยู่ได้นะคะหลายโบบอกว่าจะได้ไปต่อนะคะคุณฟังก็ต้องติดตามภาวะการลงทุนกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะก็เป็นการปรับตัวลดลงแม้ว่าจะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็น MOU ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านได้บริษัทหลักทรัพย์โกเบกออกบทวิเคราะห์ค่ะวันนี้บอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยเคลื่อนไหวผันผวนนะได้แรงหนุนจากข่าวสหรัฐแล้วก็อิหร่านลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกันแรงซื้อหลักเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะเพราะคาดว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในปีนี้นะคะก็เลยวันนี้ทำให้ตัวของหุ้นกลุ่มธนาคารนี้มานะคะส่วนแนวโน้มภาคบ่ายนะจะเป็นการไซด์เวย์จากความกังวลที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็จะมีแรงขายในหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มโรงพยาบาลและก็กลุ่มขนส่งค่ะคุณฟังวันนี้แรงขายจะเป็นหุ้นกลุ่มขนส่งแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะคะดัชนีภาคบ่าย 1577-1595 เคลื่อนไหวอยู่แถวนี้นะคะไซด์เวย์กันอยู่นะคะหุ้นเด่นกรอบบ่ายค่ะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้2ตัวคือ CPF นะคะกับตัว TTB ฐานไทยธนชาติค่ะCPF นะบอกว่าราคาเริ่มสร้างฐานได้แล้วก็มีวอลลุ่มเข้าด้วยนะคะปิดสร้างแท่งเทียนเขียวนะคะค่าสัญญา MACD และ RSI ที่ชี้ขึ้นนะคะ CPF วันนี้ปิด19บาท10ค่ะแนวรับให้ที่18บาท80แนวต้าน19บาท40ถึง19บาท70คัดล้อ18บาท70สตางค์ส่วนฐานไทยธนชาติค่ะปิด2บาท40นะคะแนวรับโกเบกให้ที่2บาท38แล้วก็แนวต้าน2บาท48ถึง2บาท56คัดล้อ2บาท36ค่ะคุณฟังวันนี้มีข่าวบวกของตัวหุ้น BDMS ด้วยนะคะคุณฟังโรงพยาบาลกรุงเทพบอกมีการอัดฉีดเงินเพิ่ม 5,455 ล้านบาทเพื่อจะมีการลงไปในงบลงทุนโครงการเรือธงใหม่ของ BDMS นะคุณฟังสังคมไทยของเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะ BDMS เขาจะมีการทำโครงการนี้ค่ะ BDMS Silver Wellnessresident นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะส่วนวันนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารก็ปรับตัวขึ้นกันต่อรับโอกาสของการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เก็งงบไตรมาส2รวมทั้งคนที่ต้องการปันผลระหว่างการค่ะขณะเดียวกันการบินไทยก็แกว่งตัวผันผวนนะคะมีบิ๊กหลอดเข้ามาค่ะนะคะเทรดเฉลี่ยที่6บาทซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดานนะคุณฟังก็เลยทำให้วันนี้ราคาการบินไทยนะคือตอนแรกก็ไล่เรียงมาดีๆนะคุณฟังเมื่อวันก่อนนะก็ขึ้นไปถึง7บาท15ก่อนลงมาปิด6บาท90แต่พอมีข่าวเรื่องหุ้นที่จะติดไซเลนต์พีเรียดเนี่ยที่จะปลดได้แล้วก็เทรดได้วันที่4สิงหาก็เลยทำให้มีแรงขายกระหน่ำออกมานะคะวันนี้มีแรงซื้อเข้ามานะคะคุณฟัง 1,547.89 ล้านหุ้นนะคะเทรดเฉลี่ย6บาทต่ำกว่ากระดานก็เลยเป็นแรงกดดันต่อตัวหุ้นการบินไทยค่ะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะมองว่าวันนี้แนวรับอยู่แถว 1580-1560 แนวต้าน 1605-1625 นะคะคุณฟังวันนี้ตัวหลักทรัพย์ไทยให้คำหุ้นเด่นจะเป็นตัว SCGP ค่ะนะคะให้แนวรับ25บาทถึง22บาท50แนวต้านนะคะให้ซื้อทำเก็งกำไรนะคะคุณฟังแล้วก็ต้องซอฟลอสหากหลุดแนวรับนะคะวันนี้แนวต้านให้ที่27บาท50ถึง30บาทค่ะนะคะแนวรับแรกอยู่ที่25บาทแล้วก็แนวรับต่อไป22บาท50นะคะแต่มองว่ามีแรงซื้อค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะสำหรับตัว SCGP ค่ะ ขณะที่บริษัทลาซัฟฟิลิปนะคะบอกว่าคลายกังวลสงครามแต่จะมีเรื่องของความกังวลอัตราดอกเบี้ยสูงเข้ามานะคะหุ้นเด่นกรอบบายให้เป็นตัวทิสโก้ค่ะส่วนทางด้านของบริษัทลาซัฟฟิลิปนะคะอีกหนึ่งตัวค่ะคือตัว BLA นะคะคุณฟังให้คำแนะนำซื้อคาดว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้นะคะแนวรับของ BLA ค่ะ 24.30 แนวต้าน25บาทถึง 25.50 สต็อปลอสหักหลุด 23.70 สตางค์ทางด้านของ ASL นะคะ ASL ให้หุ้นเด่นวันนี้เป็นตัว BCP กับตัว SCB ค่ะนะก็ SCB นี่ราคาเขาขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้ปิดลงมาที่142บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามองว่าราคาอยู่ในกรอบขาขึ้นนะคะคุณฟังแนวรับนะโอ้ลงไหมเนี่ยจะลงมาถึง137มั้ยนะคะ141 140นะคะแนวต้านนะคะให้134เอาขอไป143ถึง145ค่ะใครถือ SCB ไว้นะช่วงที่รอลงมาให้รับแถว132นี่ก็คงยิ้มเลยนะราคาขึ้นไปแล้วนะคะถ้ายืนต่อได้นะคะถ้ายืนต่อที่143 145ได้เนี่ยแนวโน้มจะบวกมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย KBank S แล้วก็ BBL นําไปแล้วใช่มั้ยครับฝั่งจะมี SCB เนี่ยที่ย่ำอยู่แถวนี้นะคะ142บาทราคาปิดภาคเช้าวันนี้ค่ะถ้าไปต่อได้ให้แนวต้านถัดไป143ถึง145คัทลอสที่140ส่วน BCP นะคะวันนี้แนวรับอยู่ที่32บาทถึง 32.50แต่ว่าวันนี้เขาปิดบวกมา1บาทแล้วอยู่ที่34บาทนะคะ BCP แนวต้าน34บาท50ถึง36บาท Stop Loss 32บาทค่ะวันนี้นักลงฟังก็ต้องติดตามนะสำหรับเรื่องของตัวหุ้นการบินไทยนะคุณฟังแต่ว่าก็มีบทวิเคราะห์ออกมานะว่าตัวการบินไทยเนี่ยแน่นอนกลุ่มที่เขาจะเจอแรงขายเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มที่เขาติดไซเลนต์พีเรียดนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมีข้อมูลดังนี้นะคะก็คือเมื่อวานนี้จริงๆไทยเนี่ยเข้าเซ็ต50นะคะเข้าเซ็ต50ค่ะแต่ว่าเจอแรงขายตัวหุ้นการบินไทยออกมานะคะนักวิเคราะห์ก็ให้ความเห็นคืออันนี้ก็เป็นมุมมองที่เราต้องตัดสินใจนะคะคุณฟังที่หุ้นบริษัทการบินไทยเนี่ยเจอแรงขายอย่างมากเพราะว่าความกังวลผลกระทบจากหุ้นล็อตใหญ่ในส่วนที่เจ้าหนี้แปลงหนี้เป็นทุนนะคะที่ราคาเฉลี่ย 2.54 บาทต่อหุ้นและหุ้นของผู้บริหารที่ถูกจำกัดการขาย Silent Period ที่ต้นทุนอยู่ที่ราว4บาทถึง 4.50 บาทนะรวมทั้งหมดเนี่ย 19,902 ล้านหุ้นเนี่ยจะเริ่มเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้วันที่3สิงหาคมซึ่งก็เกรงว่าราคาหุ้นในตลาดจะได้รับผลกระทบรุนแรงเหมือนคราวที่หุ้นจำนวน 25% แรกจำนวน 6,600 ล้านหุ้นเข้ามาขายนะคะอย่างไรก็ตามรอบนี้จำนวนหุ้นที่มากและผู้บริหารมีการบริหารจัดการก็ขอให้เจ้าหนี้ถือหุ้นต่อไปมีข่าวดีรออยู่ข้างหน้าหลายเรื่องโดยเฉพาะหุ้นไทยหุ้นการบินไทยที่เข้าสู่การคำนวณดัชนีเซ็ต50ก็จะดึงดูดนักลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนและสงครามตะวันออกกลางใกล้จะยุติลงกดราคาน้ำมันดิบร่วงลงเร็วลดแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานทั้งด้านต้นทุนจำนวนผู้โดยสารความปลอดภัยนะคะที่ก็คาดว่าจะสามารถกลับมาปกติได้ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้นะคะนักวิเคราะห์12รายเนี่ยวิเคราะห์หุ้นการบินไทยให้ราคาเฉลี่ย7บาทโดยจำนวน4รายแนะนำซื้อ8รายแนะนำถือนะคะแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีและก็บริษัทหลักทรัพย์พายเนี่ยประเมินมูลค่าเหมาะสมต่ำที่สุดเพียง5บาท70สตางค์นะคะของฝั่งก็คือต้องติดตามเรื่องของแรงขายหุ้นการบินไทยนี่แหละค่ะที่กดดันตลาดนะคะวันนี้ก็เจอตัวของการบินไทยเข้าไปนะคะบริษัทหลักทรัพย์ดาโอก็พูดถึงทิศทางของตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยก็ผันผวนในกรอบแคบนะคะสลับยืนในแดนบวกลบแรงกดดันก็เกิดจากเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยและก็ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ย1ครั้งนะคะแล้วก็ปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐจากเดิม 2.45 สู่ระดับ 2.2% ในปีนี้นะคะคุณฟังแล้วก็ต้องติดตามว่า MOU ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามเนี่ยจะแน่นอนหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยตัวที่ได้อานิสงส์นะคะจากเรื่องของดอกเบี้ยที่จะขึ้นของเฟดนะคะแล้วก็งบไตรมาส2แล้วก็ปันผลเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็หุ้นที่ติดโพดัชนีเซ็ต50รอบครึ่งหลังปี69ขณะที่มีแรงขายจากกลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของตัวหุ้นการบินไทยที่ได้กล่าวไปนะคุณฟันถ้าไม่แน่ใจก็ไปเล่นตัวอื่นก่อนละกันนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็มีกลุ่มของสถาบันนะคะคือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยหลุด6บาท50ลงมาแล้วเนี่ยราคาหุ้นก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเหมือนกันในช่วงนี้นะคะมีตัวอื่นเล่นเราก็เล่นกันก่อนละกันนะอย่างหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะคุณฟังฟินแลนเซียยังแนะนำนะคะ นะคะตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ BH นะคะก็แนวรับเนี่ย183บาทแนวต้าน189บาท50ถึง194บาทนะ stop loss 180บาท50โอ้ยคอยจังเลยอยากให้ทุนลุ190ขึ้นไปได้สักทีหนึ่งนะคะคุณฟังตลาดทุนยังคงผันผวนสูงกันอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ต้องมีภูมิต้านทานสูงๆนะคะคุณฟังนะเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะก็เลือกหุ้นที่เราถนัดแล้วก็ตัวไหนที่คิดว่า take profit แล้วนะคะก็สามารถที่จะ take profit ได้นะกระจายการลงทุนกันไปนะคุณฟังเล่นหุ้นนี่ต้องมีจังหวะของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อการตัดสินใจนั่นเองก็เล่นตัวที่เราถนัดกันนะคะ 13:47 นาทีค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ยามบ่ายอย่างนี้มีใครเผลองีบหรือเปล่านะคะฟังดีเจฝ่าอยู่ด้วยกันก่อนนะคะดีเจฝ่าก็จัดรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนี่ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วนะคะก็แฟนๆรายการที่ฟังผ่านทาง FM 97เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะก็หลายๆท่านเองก็ฟังกันเป็นประจำแวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกบธมลวันด้วยนะคะแวะมาทักทายกันและเมื่อสักครู่นี้คุณฟังพูดถึงเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็กระจายความเสี่ยงกันไปหลากหลายนะคะรวมทั้งสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระมัดระวังเรื่องของภัยออนไลน์ต่างๆที่มาชวนเทรดลงทุนเทรดฟอเร็กซ์ด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวใหญ่ของกระทรวงดีอีที่จับได้เลยเป็นแก๊งใหญ่ชวนลงทุนหรือว่าที่เห็นบ่อยๆที่โดนลงทุนในแง่ของการตั้งร้านค่ะคุณฟังบางทีอยากจะขายเสื้อผ้ามือสองหนังสือมือสองนะคะหรือว่าบางทีเราโพสต์ขายอะไรแล้วคนเข้ามาทักแล้วก็ชวนเข้าไปในแอปพลิเคชันต่างๆให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวค่ะเห็นคนเนี่ยอยากขายของนี่แล้วโดนหลอกเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวถ้าคุณอยากจะหารายได้นะคะก็ลองดูว่ามันคุ้มกับเวลาที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือเปล่าบางคนเนี่ยหาเงินมาตลอดทั้งชีวิตแล้วเงินก็พอนะพูดจริงๆแล้วก็เงินพอใช้ก็ไม่ต้องไปดิ้นรนในการเทรดขายของออนไลน์อะไรหรอกค่ะนะบอกเลยมีโอกาสที่จะเจอมิจฉาชีพหลอกลวงได้อย่างไรก็ตามเนี่ยอีกหนึ่งอาชีพที่ดีจะฝ่าอยากทำนะคุณฟังคืออะไรรู้มั้ยเป็นบาริสต้าร้านกาแฟนะคะเห็นAmazon เขาก็รับนะแต่ว่าก็ดูแล้วก็ยังจัดรายการอยู่อ่ะคือดีจะฝ่าก็อยู่ในวัย early retire มานะคะอีกไม่กี่ปีก็เข้าหลัก6แล้วก็ ยังทำงานอยู่ที่ FM 97นี้ได้ก็ด้วยแรงสนับสนุนจากคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะถึงได้อยู่ได้อยู่กันมาได้อย่างนี้นะคะคุณฟังคิดจะพักก็คิดถึงถ้าเกิดว่ายังมีแฟนรายการอยู่แล้วก็มีผู้สนับสนุนรายการอยู่เราก็ทำงานตรงนี้ไปหวังว่าจะได้ให้คุณฟังนั้นได้มีความสุขกับการติดตามข่าวสารด้วยแล้วก็มีข่าวดีๆก็จะนำมาบอกแฟนรายการหลายท่านบอกว่าฟังรายการของดีเจฟ้าแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไปแล้วได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยชอบฟังแล้วก็ล็อกคลื่นไว้บางทีโอ้เราจะไปงานนี้เอามันหมดไปแล้วอ๋อดีเจฟ้าบอกว่าวันนี้นะก็อย่าลืมจดใส่ปฏิทินหรือว่าเมมไว้ในมือถือของเราด้วยนะคะส่วนผู้สูงวัยทั้งฟังมีข่าวดีนะคะเผื่อว่าใครคือสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่ค่อยเจอเด็กนะเจอแต่เนี่ยคน Gen X เนี่ยเยอะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังทำงานได้นะอย่างที่เคยเรียนคุณฟังว่าไปสิงคโปร์อ่ะคนสิงคโปร์อายุ 75-80 เนี่ยยังทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นพนักงานขายพนักงานตักไอศกรีมค่ะยาวๆว่าคุณฟังอร่อยมากบอกเลยแบรนด์สเปนนะคะดิจะฝากไปที่สเปนเนี่ยได้กินครั้งเดียวเองแต่ตอนไปสิงคโปร์นี่กินทุกวันคุณฟังเมืองไทยของเราเคยมาเปิดครั้งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้รับความนิยมนะทั้งที่จริงๆเป็นไอศครีมโยเกิร์ตที่อร่อยที่สุดเลยโหวตให้เลยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการจ้างงานจ้างอาชีพนะคะก็ CPO ค่ะนะเขาจะมีการเปิดงานรองรับวัยรุ่นเก่าไม่ใช่วัยรุ่นนะคะกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมค่ะจะเปิดรับในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและก็พนักงานดูแลลานจอดรถโอ้ยถ้าดีจะฝ่าเลือกดีจะฝ่าขอดูพื้นที่ขายเป็นคนต้องมีแอร์นะคะอยู่ในที่ร้อนๆไม่ได้นะคะนาวร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้มีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุนั้นมีบทบาทในสังคมสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้นะคะทั้งนี้ล่าสุดค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPO นะคะก็รวมกับทางผู้บริหารของ CPO ด้วยแล้วก็ทางคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะทางนี้บอกว่าจะมีการจ้างงานค่ะคุณฟังทางนี้บอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีจำนวนมากยังมีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะทำงานต่อหลังเกษียณการสร้างโอกาสด้านการจ้างงานจึงไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้ใช้ประสบการณ์ความรับผิดชอบและทักษะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิจโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นจะทำหน้าที่คัดกรองและก็จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการทำงานก่อนส่งต่อให้บริษัทพิจารณาจ้างงานในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อไปทางนี้ก็บอกมีการบันทึกความร่วมมือเนี่ย3ปีนะคะก็คือปีนี้เลยปี69ถึงปี72ค่ะ2569ถึง2572 CPO ก็จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งงานการพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้กลับมามีงานทำมีรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปนะคะก็อาจจะเป็นตำแหน่งของการดูแลพื้นที่ขายจัดของอะไรอย่างนี้นะคะคุณฟังหรือว่ากาแฟนะ CPO ก็มีออคาเฟ่ใช่ไหมคะแต่หลายที่ก็มีนะคุณฟัง CJM ก็รับนะโลตัสอะไรต่างๆเขาก็มีให้เราไปเป็นแบบรายชั่วโมงค่ะพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยก็คงจะไม่ได้อยู่ยาวคนวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะก็จ่ายค่าแรงเป็นชั่วโมงละ50บาทนะคุณฟังแล้วก็รอดูนะคะว่าโครงการนี้ผู้สูงอายุท่านใดที่สนใจก็ไปเตรียมติดต่อได้นะคะหรือจริงๆเนี่ยที่ CP เนี่ยเขาตามร้านเซเว่นเนี่ยเขามีเขียนไว้นะคะถ้าคุณฟังสนใจจริงๆนะคะและวันนี้ที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันเสาร์นะวันนี้วันที่18แล้วท่านใดอยากจะไปจับจ่ายซื้อหาสินค้าค่ะคุณฟังงาน O-Top Mid Year มาแล้วนะคะก็จะเริ่มวันที่20ถึง28มิถุนายนค่ะที่อาคาร Challenger นะคะ Impact เมืองทองธานีถ้าคุณฟังชอบงานนี้เนี่ยโอ้โหงาน O-Top Mid Year เนี่ยข้าวของเขาเพียบเลยนะนะใครอยากจะได้ผ้าไหมสวยๆผ้าฝ้ายชุดต่างๆหรือว่ามีอาหารอร่อยๆนะคะคุณฟังนะมีรุ่นพี่ดีเจฝาเนี่ยนะก็เป็นวิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้งเนี่ยค่ะนะคะพี่ติ๋วสิริพรเนี่ยนะคะก็เป็น จ้าของผลิตภัณฑ์ธัญพืชประคบพูนสุกที่เอาไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วก็ให้หายเมื่อยได้เนี่ยเขาก็จะไปเปิดบูธด้วยนะคะ 20-28 มิถุนายนเป็นโซน Health and Spa Challenger นะคะเจอกันที่นี่วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพใครอยากจะนวดประคบนวดตัวนวดฝ่าเท้านวดแก้อาการก็ไปกันได้นะงาน O-Top Mid Year เนี่ยก็คนเข้าไปกันเยอะค่ะไปซื้อหาข้าวของกันเดินสนุกนะคะงานนี้เดินสนุกเลยบอกเลยถ้าเกิดว่าแฟนๆรายการชอบนะคะอ่ะวันนี้จริงๆไม่ค่อยได้อ่านข่าวนี้นะคะเรื่องของคุณฟาริดากับคุณติมปินค่ะอ่ะก็ไปหาทางพิสูจน์กันแล้วนะคะว่าจะเป็นพ่อของเด็กจริงหรือเปล่าถ้าใครติดตามเรื่องนี้ก็เนี่ยในรายการโหนกระแสค่ะนะคะคุณติมปินกับคุณฟาริดาที่ว่ามีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าเป็นลูกของคุณติมปินหรือเปล่าเนี่ยก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการตรวจ DNA เป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกวันนี้นะคะเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยระหว่างคุณฟาริดาแล้วก็นักร้องหนุ่มดาวรุ่งติมปินนะติมปินนิวคันทรีอ่ะคุณฟังเจ้าของบทเพลงโดนัทยังมีรูอ่ะที่โด่งดังมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ได้เดินทางไปที่คลินิกบางกอกไซโตเจนิกเซ็นเตอร์นะเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องติดตามกันว่าตกลงแล้วเด็กในครรภ์เนี่ยเป็นลูกของตินตินหรือเปล่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ14วันต้องส่งตัวอย่างไปที่ฮ่องกงแล้วก็ยืนยันกลับมานั่นเองค่ะนะคะทางนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าผลการตรวจเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเห็นทางคุณฟาริดาเนี่ยก็พูดนะคะว่าการพิสูจน์สายเลือดในครั้งนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าอย่างไรแล้วก็จะเอาลูกไว้เองนะคะก็เดี๋ยวคงต้องไปคุยกันจริงๆเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยถ้าเกิดเจรจากันในระดับครอบครัวได้ก็คงไม่ต้องเป็นข่าวให้มันยืดยาวแบบนี้นะคะถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยลองปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายดูก่อนคาดว่าจะช่วยเหลือได้นะคะอีกเรื่องนึงข่าวใหญ่วันนี้คือหนุ่มวัย29โอ้โหน้อยใจแม่นะไม่ช่วยเช่าคอนโดเดือนละเกือบ 30,000 ให้เลยขับรถพุ่งชนสระน้ำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยทำไปด้วยอารมณ์โกรธนะสระน้ำหน้าอาคารสัสพลนะฮะก็ปรากฏว่าตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์บอกว่าน้อยใจแม่ไม่ช่วยเช่าคอนโดหรูนะคะเช่าแพงๆ 27,000 เลยก็เป็นข่าวใหญ่เป็นภาพรถนี่จมอยู่กลางสระน้ำเลยทีเดียวโชคดีนะช่วยเหลือมาได้ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะตกลงไปในสระน้ำค่ะ 13:58 นาทีแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะคุณฟังพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ดีจะฝ่าลาคุณฟังนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นรับแจ้งเบาะแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสและปราบปรามการทุจริตช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 19:00 นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเพื่อเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรติดตามแก้ปัญหาเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ค้างจ่ายเตรียมเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้า25มิถุนายนนี
7: ้นางทวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินนิตยภัตรหรือเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาค้างจ่ายและล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณปี2570เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาค้างจ่าย ซึ่งคณะกรรมการได้เร่งนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาหลังได้รับการสะท้อนปัญหาจากพระสงฆ์และส.ส.ในหลายพื้นที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอและกระบวนการเบิกจ่ายมีความล่าช้าทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงบประมาณร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อติดตามความคืบหน้ากรอบเวลาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง125ต่อ61เสียงถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรนายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์แสดงความยกย่องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของฟินแลนด์อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตนอย่างถาวรทั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2523ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

จากความสนพระทัยศึกษาด้านกฎหมายและการทรงงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทำให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนที่ต้องกักขังจากการกระทำผิดกฎหมายและมีพระประสงค์ที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสในสังคมโดยมีพระดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าที่จะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับมิได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นในปี2550เพื่อสนับสนุนและขยายความร่วมมือตลอดจนความช่วยเหลือไปยังทัณฑสถานและเรือนจำต่างๆประกอบด้วยโครงการแม่และเด็กให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังหรือเด็กที่คลอดในเรือนจำเพื่อให้มีสภาพจิตใจที่ดีมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เมื่อพ้นโทษสามารถกลับมายืนในสังคมได้อย่างไร้บาดแผลและข้อกังวลโดยส่งเริ่มให้มีการพัฒนาทักษะความรู้และวิชาชีพให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะตามความถนัดและความต้องการด้านการตลาดเป็นพื้นฐานสำคัญรวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังโดยพระราชทานแบรนด์ว่า Inspired by Princess Pa ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปยังทัณฑสถานและเรือนจำทั่วประเทศนอกจากโครงการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ต้องขังหญิงแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงได้มีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังชายด้วยเช่นกันโดยมีพระดำริที่จะช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพมีทัศนคติในเชิงบวกและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกจึงทรงจัดตั้งโครงการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงจัดตั้งขึ้นภายหลังจากที่มีข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงด้วยทรงพิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสอดรับกับข้อกำหนดกรุงเทพโดยยึดหลักการที่จะทำให้ผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มากกว่าการสร้างกำลังใจระยะสั้นเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ต้องขังอย่างจริงจังทรงมีรับสั่งว่าในเรื่องการทำงานกำลังใจเชิงลึกจะต้องมุ่งเน้นความต้องการของผู้ต้องขังเป็นหลักที่จะส่งเสริมการพัฒนาจิตใจมีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆแม้ว่าผู้ต้องขังจะต้องโทษจำคุกอยู่เป็นเวลานานหรือบางรายอาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ก็สามารถที่จะอยู่ภายใต้กำแพงเรือนจำได้อย่างมีอิสระทางใจไม่เกิดความทุกข์สามารถที่จะใช้เวลาและพื้นที่ที่ถูกจำกัดอิสระภาพเติมเต็มความสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะที่ทำให้มีความรู้ติดตัวเพื่อจะได้ไม่มีความรู้สึกไร้ค่าเมื่อพ้นโทษและโครงการกำลังใจกับเด็กและเยาวชนโครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกเป็นกลุ่มที่ทรงมีพระดำริให้ดำเนินการเป็นการนำร่องพัฒนาและพระราชทานความช่วยเหลืออาทิการนำธรรมะมาช่วยในการอบรมเยียวยารวมถึงการฝึกวิชาชีพโดยแผนกอาชีวะโรงเรียนจิตรดาเป็นผู้ร่วมการฝึกอีกทั้งมีการเสริมสร้างกำลังใจเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในศาสตร์ด้านการละครเข้าไปเป็นแนวทางในการบำบัดและฟื้นฟูโดยในปีงบประมาณ2554มีรับสั่งให้นำศาสตร์ละครเข้าไปสอนในศูนย์ฝึกและอบรมทั้งหมด6แห่งทั่วประเทศและให้จัดแสดงละครเวทีเรื่องพระอาทิตย์ในมือผมณศูนย์ประชุมสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT เปิดทำการแสดง6รอบ6เรื่องราวที่ล้วนหลากเรื่องหลายอารมณ์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าและทัศนคติที่ดีเพื่อเป็นส่วนที่ดีในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงทุ่มเทพระวรกายในการทรงงานในทุกๆโครงการอย่างเต็มพระกำลังความสามารถเอาพระทัยใส่ด้วยมีพระวินิจฉัยแล้วว่าการให้โอกาสทางสังคมแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้และเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วก็จะรู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยซึ่งนอกจากจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนับเป็นพระกรุณาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอย่างหาที่สุดมิได้
1: ไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวไปเป็นหลักให้ที่บ้านนะคะ

มีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูน

0: ยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชรนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูส
2: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชน ผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันนึงเนี่ยตัวอยู่ซาวสบุกนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนั่นนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่ง กับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
3: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกรมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตช์ฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและส่งศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ส่งสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและส่งเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548นั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์และราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไล่โม่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสลวัดไล่โม่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24 คนบ้านไลโวจำนวน26 คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28 กันยายน 2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1 ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไลโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50 แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200 ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2 ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24 ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2 ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
5: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝนเศรษฐ ู่แล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเวลา5 บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเลย20 บาท
0: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
5: ร่วมฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับนะรวมถึงการทำความสะอาดการทำความรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปนี้สามารถรองรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
0: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15 มีนาคม 2564
6: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
7: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดโครงการพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
0: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
8: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
9: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะห
10: ราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
11: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
12: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
11: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็กด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูประดินจะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
13: เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร่วัวชลวันครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อเกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดเหตุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและรับมือกับความท้าทายด้านพลังงาน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมกล่าวให้แถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลานี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนโอกาสนี้เสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนอกจากนี้ต้องป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนพรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการประเมินผลงาน1ปีเป็นแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมุ่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัวทำงาน
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกรอบการประเมินผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยภายในระยะเวลา1ปีว่า เป็นแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาโดยตลอดหากไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้มีประเด็นต่างๆจำนวนมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้ตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแต่การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งสังกัดยังไม่ทราบว่าเพื่อใดคดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมเลือกตั้งเขตคลองสามวาเน้นย้ำป้องกันความผิดพลาดการจ่ายบัตรเลือกตั้งและยึดหลักความเป็นกลาง
8: นายธนิตตันบัวครี่รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในเขตที่มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขตที่มีการจำหน่ายหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น246หน่วยเลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนและความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานเขตคลองสามวาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกปน.อย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งและสิทธิการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความสับสนในวันเลือกตั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตใน
0: ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตใน
0: ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวง
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีวันนี้ว่าด้วยมิติหมายเลขในไพ่ชุดไมเนอร์ค่ะหน้ามิติหมายเลขในไพ่ชุดไมเนอร์อัคนานะคะพบกับเราสองคนแม่หมอดากูรูดานีอาจารย์ดารินีนันทาวรนุชนะคะกับลัคนาสุริยงทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นะคะบ่าย3โมงถึง4โมงโดยประมาณสบายดีไหมคะยิ้มแป้นเชียวว
4: ันนี้สดชื่น
3: สดชื่นจริงเหรอก่อนเข้ารายการแบบดูแบบซึมนิ่งๆแอบเมาส์กับน้องทีมงานนะวันนี้อาจารย์เป็นอะไรอ่ะดูซึมหงอยหงอยยังไงพี่กนแต่พอเข้ารายการปุ๊บสดใสมาเลยน่ารักที่สุด
4: เราท่านฟังนะคะสดชื่นไหม
3: สดชื่นสดใสอุ้ยจริงๆแล้ววันนี้ต้องเก็บอาการเก็บกริยานิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็อย่างที่เป็นที่ทราบกันดีนะคะช่วงเวลาของรายการ Focus Thailand พบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะที่วิทยุแน่นอนช่องทางเดิมของเรานะคะเป็นช่องทางหลักนะคะที่FM 97 MHz FM 97 MHz นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะรับฟังรับชมได้นะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับช่องทางอื่นๆก็จะเป็นสดผ่านทางโซเชียลมีเดียบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าของคลื่นของสถานีนะคะที่สถานีข่าว QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะแล้วก็ส่วนบ้านดำของเราสองคนก็ต่างคนต่างช่องนะคะตอนนี้ขึ้นของกูรูดานีไปก่อนของลัคนาเอสเดี๋ยวตามมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจำเป็นจะต้องแชร์รายการก่อนนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งบ้านแดงบ้านแดงเป็นของลัคนาเอสนะคะ lakana.singapore.lakana.es เนี่ยจะมาช่วงของหลังจบรายการหลักไปแล้วก็จะเป็นการย้อนหลังค่ะ
4: แล้วของดานีไม่มี
3: แล้วดานีมีไหมล่ะดานีอ่ะมีดานีมีแต่ว่าดานีเนี่ยนะคะยังไม่ได้ alert เรื่องของรายการลงไปแต่ว่าดานีก็จะมีพอดแคสต์ของตัวเขาเอง
4: พอดแคสต์
3: ชื่ออะไรนะจ๊ะพอดแคสต์เรื่องอะไรนะ
4: ประมาณ GFX
3: ตัวเองก็จำไม่ได้หน้าตีนักจริงๆเลยนะคะทีนี้นะก็คือในบ้านแดงส่วนใหญ่ของกูรูดานีจะเป็นพอดแคสต์ให้ความรู้เรื่องของไพ่ใช่ป่ะ
4: ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของไพ่อะนะคะ
3: ค่ะอือฮึจ้ะว่าไปก่อนได้ไหมจ้ะขอทักทาย
4: ก็ได้ก็ในระหว่างที่ดูนากำลังทักทาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้บรรดา FC แฟนคลับแล้วก็รวมถึงลูกศิษย์แม่หมอดา
4: ค่ะ
3: แม่หมอดาช่วยพูดไปก่อน
4: ในระหว่างนี้เราก็จะมาทบทวนนิดนึงว่าครั้งที่แล้วเราก็คุยถึงเรื่องของไพ่ไมเนอร์อัคนา
3: จ้ะ
4: ซึ่งเราก็ย้ำไปถึงว่าไพ่ไมเนอร์ข้างหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมี4สัญลักษณ
3: ์
4: สัญลักษณ์ของรูปถ้วยหรือดาบของไม้ของเหรียญนะคะซึ่งทั้ง4สัญลักษณ์ก็จะมีความหมายเราก็ว่ากันไปแล้วอะแล้วเราก็มาตบท้ายตรงที่เรื่องของเลขศาสตร์ที่มันมีความหมายนี่อย่างในไพ่ชุดไมเนอร์คานาทั้ง4สัญลักษณ์ก็จะมีตัวเลขนะคะตั้งแต่เลข1จนถึงเลข10ในทั้ง4สัญลักษณ์
3: จ้ะ
4: แล้วในไพ่ของไมเนอร์คานาเนี่ยนอกจากพูดถึงตัวเลขสัญลักษณ์ต่างๆในหน้าไพ่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ตัวเลขเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยไม่ว่าจะเป็นเลขทางโหราศาสตร์นะคะเลขในศาสตร์ต่างๆก็จะเลขในของแบบ

0: ถ้าในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยพอพูดถึงเลขหนึ่งมันคือโอ้โหอะไรนะความเด่น
1: อืม
0: นะคะความมีอำนาจความสูงส่งแต่พอเรามาศึกษาก็ไปในศาสตร์ของพม่าเนี่ย
1: อืม
0: เลขหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เนี่ยมันกลับกลายเป็นทุกขังมัน
1: เล
0: คื
1: ข
0: อ
1: หนึ่งท
0: ใช
1: ุก
0: ่ใช่
1: เป็นเรื่องของ
0: ค
1: ทุ
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ซะงั้
0: ม
1: น
0: ันคือมีปัญหา
1: อืม
0: อาจจะมีคดีความอาจจะถูกใส่ร้ายอะไรก็ว่ากันไป
1: จ้ะ
0: เพราะความเป็นมาของเลขศาสตร์ซึ่งมาจากความเชื่อต่างๆที่เคยพูดไปแล้วมันจะมีความคล้ายเคียงกันแล้วก็แตกต่างกันไปบ้างทีนี้ถ้าง่ายที่สุดเลยสำหรับคนท่านที่เรียนศึกษาเรื่องของไพ่ทาโร่สำหรับตัวเองนะให้ยึดเลขในหน้าไพ่ของเมเจอร์คณะมันค่อนข้างจะลึกกว่าเลขศาสตร์ใดๆเหตุผลอะไรเหตุผลก็คือในเลขแต่ละเลขของไพ่เมเจอร์คณะเนี่ยนอกจากสัญลักษณ์ของต่างๆที่ปรากฏในหน้าไพ่นอกจากความหมายของตัวเลขแล้วก็ถ้าเราลงลึกไปถึงตำนานเนี่ยมันก็จะสามารถแจงได้ลึกมากเลยทีเดียวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเลขหนึ่ง
1: จ้ะ
0: ดิมเมจิเชียนเนี่ยโอ้โหมันมีความลึกลับซับซ้อนมันมีความฉลาดมีไหวพริบจากและจากหน้าไพ่หนุ่มน้อยที่มีเครื่องหมายอินฟินิตี้บนศีรษะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่บนโต๊ะอะไรนู่นมันแจงรายละเอียดเข้าไปที่มันลึกกว่านั้นเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะแนวทางแล้วก็ถ้าหากเราศึกษาตัวเลขในไพ่ของไมเนอร์คณะเนี่ยเราก็ยึดหลักของความหมายตัวเลขในเมเจอร์มันก็จะดูได้ลึกขึ้นอย่างเช่นที่เราแนะนำลูกศิษย์นะให้คุณไปลองทายเลขบัตรประชาชนอ่ะ
1: สามตัวท้ายของเล
0: ใช
1: ขบ
0: ่
1: ัตรประชาชน
0: หนูนาเคยโดนทายไหม
1: เคยสิคะคนข้างๆนี่แหละค่ะขึ้นกระดานแล้วแบบ
0: ตรงไหม
1: ตรงไหมคือแต่ก่อนเนี่ยตรงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยหนูเป็นคนที่ดรอปลงอาจจะด้วยของวัยด้วยของประสบการณ์โดยเฉพาะวัยเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงได้นะ
0: คืออย่างนี้ค่ะตรงนะความเป็นเราในเริ่มต้นแต่เส้นทางชีวิตที่มันผ่านไปกับประสบการณ์ที่เราได้รับปัจจัยต่างๆมันจะทำให้เราค่อยๆเปลี่ยนตัวเอง
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ต่างจากความหมายของเลขที่เราใช้เลขบางท่านใช้4 ตัวนะแต่บางท่านก็ใช้3 ตัวสำหรับ
1: ของแม่หมอดา
0: เราก็
1: ข
0: จ
1: อ
0: ะ
1: ง
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ุ
0: ้
1: ณ
0: แค
1: ด
0: ่
1: า
0: สาน ม
1: ี
0: ตัว
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ตรงนี้จากสถิติที่เราสอนมาหลายรุ่นแล้วก็แม้กระทั่งที่ไปออกพยากรณ์ในกิจกรรมต่างๆก็จะพบว่าหลายท่านก็จะอึ้งเลยเนี่ยโอ้ย
1: ใช่
0: เล
1: ใช
0: ข
1: ่
0: คนนี้รู้ได้ขนาดนี้เชีย
1: ก
0: ว
1: ็เดินมาที่โต๊ะมาที่บูธของพวกเราเพราะเลขบัตรประชาชน3 ตัวนี้แหละ
0: แล้วก็สนใจที่จะเข้ามา
1: อ
0: ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนค่ะนี่จากตัวเลขในไพ่เมเจอร์คณะวันเนี้ยเราจะพูดถึงตัวเลขในไพ่ของไมเนอร์คณะละ
1: ค่ะ
0: จากไพ่ชุดใหญ่มาเป็นไพ่ชุดเล็กละ
1: อือือ
0: ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นการที่หมายเลขหนึ่ง
1: อืม
0: หมายเลขหนึ่งเลยแน่นอนอ่ะพอพูดถึงเลขหนึ่งมันจะหมายถึงการเริ่มต้นโอกาสครั้งใหม่พลังงานที่บริสุทธิ์จุดเริ่มต้นอะไรก็ว่าไปเนี่ยคือนี่คือภาพรวมๆของหมายเลขหนึ่งเนาะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้อันหนึ่งหนึ่งอันนี้โชว์สักหน่อยไหมลืมเลยดูนะสี่สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของถ้วยเนี่ยคือ1 ถ้วยแล้วนี่ก็คือ1 ดาบนะคะ1 ดาบมันจะเห็นความโดดเด่นของภาพดาบนะคะแล้วก็นี่ก็คือ1 ไม้เท้านะคะและนี่ก็คือเหรียญที่เราเคยบอกไปแล้วนะคะว่าเหรียญเนี่ยคือความมั่นคงคือฐานะทางการเงินนะคะส่วนไม้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือการทำงานนะคะสำหรับถ้วยก็จะแทนความมนุษยสัมพันธ์ความรักความผูกพันอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็เรื่องของดาบก็คือการต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในสี่สัญลักษณ์เนี่ย
1: มือเป็นระวิง ทีมงานมือเป็นโรวิง

0: ด้วยสีรักเนี่ยนะคะเออทีนี้มันก็จะเริ่มจากเลขหนึ่งเมื่อกี้ที่ฉายขึ้นให้ดูที่หนูนาหยิบขึ้นให้ดูนี่คือหนึ่งละ
1: จ้ะ
0: หนึ่งเหรียญหนึ่งดาบหนึ่งไม้
1: เอาไปถ้วย
0: หนึ่งถ้วยซึ่งในทั้งสี่สัญลักษณ์มันก็จะมีความหมายที่เจาะลึกลงไปนะคะเมื่อเราพูดถึงเลขหนึ่งก่อนเลขหนึ่งมันคือการเริ่มต้น
1: จ้ะ
0: มันคืออะไรใหม่ๆมันคือพลังงานมันเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่กำลังจะเติบโตอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรไปมันก็จะได้เมล็ดพันธุ์นั้นใช่ปะทีนี้เราก็มาทําความเข้าใจกับเลขไหนเดียเอาหนึ่งเหรียญดีกว่าแม้คนเราต้องการความมั่นคง ถ้าเรามีฐานะที่มั่นคงนะคะหนึ่งเหรียญแทนความมั่นคงมันจะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นก่อนที่จะก้าวต่อไป
1: ความปรารถนาบนโลกใบนี้เวลาเปิดไพ่ถ้าเปิดมีชุดไมเนอร์เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ปรารถนามากเลยขอให้เปิดได้เหรียญ
0: เหรียญใช่ไหม
1: ไม่
0: ค
1: ค่
0: ะ
1: อยได้อ่ะเคยเปิดได้สามดาบโอ้โหแทบเป็นลม
0: เรามาเข้าที่หนึ่งเหรียญก่อน
1: จ้ะ
0: ในความเป็นหนึ่งเหรียญน่ะในยะของมันน
1: ห
0: ่
1: น
0: ะ
1: ึ่งเหรียญนะจ๊ะ
0: มันหมายถึงอะไรล่ะ
1: อืม
0: มันหมายถึงหลักของมันนะ
1: อือฮึ
0: ในความเป็นหนึ่งเหรียญเนี่ยก็คือโอกาสทางการเงินใหม่ๆการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆเนี่ยหนึ่
1: ก
0: ง
1: า
0: เ
1: ร
0: หรีย
1: เ
0: ญ
1: ริ่มต้นโครงการใหม่
0: ถูกไ
1: โ
0: ห
1: ป
0: ม
1: รเจกต์ใหม่
0: การลงทุนอะไรก็แล้วแต่
1: อือฮึ
0: หนึ่งเหรียญมันหนึ่งเหรียญเนี่ยมันคือพลังแห่งความยั่งยืนเลยแหละ
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็จะหมายถึงความสําเร็จที่
1: ค
0: มั
1: ่
0: น
1: ะ
0: เป็นรูปธรรมจับต้องได้อะ
1: อื
0: ใช
1: ม
0: ่ไหมมองเห็นนะแล้วก็หมายถึงโชคลาภนะคะโอกาสของเงินก้อนโตกำลังเข้ามาถึงท่านหรือว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: อืม
0: รวมทั้งได้รับสิ่งของที่มีคุณค่าราคาอันนี้ก็คือหนึ่งเหรียญ
1: หนึ่งเหรียญความหมายของหนึ่งเหรียญนะคะ
0: นะคะ
1: นี่คือจะเอาความหมายดีขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปตบท้ายที่สิ่งที่ต้องฟาดฟัน
0: คือทุกอย่างอ่ะมันมีทั้งบวกและลบแหละ
1: จ้ะ
0: เลขหนึ่งอ่ะเป็นเลขที่ดี
1: ที่
0: หม
1: ด
0: ด
1: ี
0: อ่ะทั้งสี่สัญลักษณ์แต่ถามว่าแล้วมันไม่ดีมันก็ได้ในส่วนใหญ่อ่ะเวลาที่เขาอ่านไพ่ก็จะอ่านไพ่กับหัวอ่ะกับหัวนั้นมันไปวางตำแหน่ง
1: กับ
0: ห
1: ห
0: ่า
1: ัง วไพ่ไม่ใช่กับหัวเรา
0: แต่สำหรับเทคนิคของ
1: จ
0: ด
1: ู้ ะ
0: ดานีเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะไม่อ่านไพ่
1: งานตรงตรงอ่
0: อ
1: ะ
0: ่าน
1: ไม
0: ต
1: ่
0: รงตรง
1: กับหัว
0: แต่ด้านลบมันจะอ่านเมื่อไพ่เนี้ยไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหา
1: ไม่ใช่ไพ่ใบเดียวไม่ใช่ใบนี้ใบเดียว
0: เราอาจใบนี้ไปเดียวก่อน
1: ก็
0: ก็
1: ไ
0: ไ
1: ด
0: ด้
1: ้อืม
0: ถ้าพอไปอยู่ปัญหามันจะแปลว่าอะไรอ่ะโปรเจกต์การล
1: อื
0: ง
1: ม
0: ทุนการเริ่มต้นโอกาสมันไม่ดีแล้วอ่ะ
1: อื
0: เนี่ย
1: ม
0: ง่ายๆนะคะเพราะบางทีเพราะถ้าเราแบบลูกศิษย์หลายท่านมันจะถามว่าอาจารย์แล้วเวลาอ่านไพ่กับหัวมันจะอ่านยังไงอ่ะ
1: อือฮึนั่นน่ะสิอ่านยังไง
0: คุณก็อ่านนี่เอ๊ะปกติที่คุณอ่านมันดีๆคุณอ่านมันไม่ดีก็จบไงง่าย
1: ับตะแคงกับหัว
0: ก็มันไม่
1: แค
0: ด
1: ่
0: ี
1: นั
0: ไ
1: ้
0: ง
1: น
0: มันกลับตาละปัดแล้วไอ้หนึ่งเหรียญที่มันจะได้กับมือที่ถืออ่ะที่มันจะได้มันกลับหงายไงแสดงว่าเหรียญมันมีโอ
1: น
0: ก
1: ี
0: า
1: ่
0: สที่จะห
1: ก
0: ล
1: ล
0: ุ
1: ับ
0: ด
1: ข้างด้านนี้อันนี้กลับด้านกันเลยตะกี้เขาเรียกกลับด้านไม่ใช่กลับหัว
0: นะฮะมันก็โอกาสที่มันจะต่นตก
1: ตุน
0: ตกหล่นรั่วไอ้มันเป็นอะไรวันนี้เมื่อคืนทำอะไรทำไมแบบพูดไม่ชัดไม่เจนอะไร
1: เป็นทุกสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นแต่ว่าก่อนเข้ารายการวันนี้รู้สึกซึมซึมรู้สึกซึมซึมแต่ว่าเข้ารายการมาก็บอกว่าวันนี้สดชื่นสดใสมีคนชมด้วยสดใสสวยสดใสทั้งคู่เลยขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะ
0: เอาผ่านหนึ่งเลยพอละอย่าถือนาน
1: อืมนกอันนี้แล้วเดี๋ยวด้วยข้อปิดตัวที่ดีเอาตัวไม่ดีบ้างหนึ่งดาบทีมงานมีไหมหนึ่งดาบไพ่
0: ห
1: ไม
0: น
1: ่
0: ึ่
1: คร
0: ง
1: บชุด
0: ดาม
1: ันไม่ครบชุดตะเกียอันไหน
0: ม
1: ขา
0: ี
1: ดออกมา
0: ให
1: ไ
0: ้
1: ม่
0: เรีย
1: ค
0: บ
1: รบ
0: ร้อย
1: ไม่ครบเมื่อกี้มันมีแค่สามมันขาดไปอัน
0: มีหาให้แล้ว
1: เอาเหรอ
0: เจอแล
1: ไม
0: ้
1: ่
0: ว
1: มี
0: นี่ก็นี่ไงถือกิน
1: ไม่มี
0: โชว์หน่อยน
1: ห
0: ะ
1: นึ่งดาบมันมีแต่
0: ม
1: ท
0: ี
1: ี่ไม่มีตัวถ้วยไม่มี
0: โอเคโอเคเรามาเข้าตรงนี้ต่อค่ะเด
1: ถ
0: ี
1: ้
0: ๋ย
1: า
0: ว
1: หน
0: ท
1: ึ่
0: ่
1: ง
0: าน
1: ดาบหนึ่งดาบ
0: ฟังผู้ชม
1: เบ
0: ด
1: ื
0: ู
1: ่อ
0: แล้วจะงงอะไรนัก
1: อ
0: หน
1: ื
0: าม ข้อหนึ่งดาบ ดาบมันหมายถึงการเริ่มต้นที่ต้องชัดเจนนะ
1: ค่ะการเริ่มต้นที่ต้อง
0: เพร
1: ช
0: า
1: ั
0: ะ
1: ด
0: ด
1: เจ
0: าบ
1: น
0: นี่มันพร้อมที่จะฝ่าฟันเพราะถ้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปฝ่าฟันอะไร
1: แกว่งกวัดพร้อมลุยพร้อมสู้อะไรอย่าง
0: ใช
1: ง
0: ่
1: ี้
0: ไหม
1: ใช่
0: ค
1: ไห
0: ะ
1: ม
0: ว่า
1: คะมันต้องเป็นดาบเดี๋ยวนะอธิบายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยดาบนี้ต้องเป็นดาบอะไรคะลักษณะดาบมันต้องเป็นดาบยาวถูกไหมดาบของอัศวิน
0: แบ
1: ด
0: บ
1: าบของนักรบไม่ใช่ดาบสั้นๆแล้วเป็นดาบตรงตรงทรงตรงถูกปะแล้วมีด้านสองคมใช่ไหมคะ
0: มันก็จะในความหมายในยะมันก็จะเป็นสองคมนั่นแหละค
1: อื
0: ือ
1: ม
0: มันมีความพร้อมที่จะแบบอะไรอ่ะัดปัญหา
1: อือ
0: จัดการกับทุกเรื่องได้อย่
1: ค
0: าง
1: ่ะ
0: เฉียบคม
1: ค่ะที่ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเกิดคุณผู้ฟังที่ฟังทางบ้านแล้วไม่เห็นภาพหรือไม่เคยจับไพ่เลยเนี่ยนะคะจะไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงดาบบ้านเรานักรบโบราณบ้านเราใช้ดาบคมฝั่งเดียวถูกปะ
0: ส่วนมากมันก็คงฝั่งเดียว
1: อันนี้มันต้องคมสองฝั่งปะของนักรบฝรั่งอ่ะเขาต้องคมสองฝั่งปะ
0: คุณจินตการเจอจากภาพเนี่ย
1: มันคมสองฝั่งไง
0: ใช่มัน
1: อืม
0: ความคมสองฝั่ง
1: อืม
0: มันหมายถึงอะไรอ่ะ
1: กับฝั่งเดียวมันต่างกันไหมอ่ะ
0: มันเจ็บลึกกว่ากันไหมอ่ะ
1: มันเจ็บทั้งสองด้านใช่ป่ะมันต้องเจ็บทั้งสองฝั่งเลยโอ้โหมีคนทำท่าประกอบ
0: อ่ะ
1: นะ
0: โอเคมาเ
1: จ
0: ข้
1: ้
0: า
1: ะ
0: เรื่องนี้ดีกว่า
1: จ้ะ
0: เราก็พูดถึงพอพูดถึงดาบเนี่ยเราก็จะมองด้วยเรื่องของปัญญา
1: อือหือ
0: เพราะมันคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดการที่จะต้องเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของดาบเมื่อดาบปรากฏขึ้นน่ะมันก็คือจุดเริ่มต้นของความคิดในการที่จะตัดสินใจล่ะ
1: อือหือ
0: ดังนั้นเมื่อดาบปรากฏขึ้นมันก็หมายถึงสภาวะการที่เราจะต้องใช้ปัญญาหาทางออกใช้เหตุผลในการที่จะตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะก้าวต่อไปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเวลามีปัญหา
1: อืม
0: คุณต้องกล้าที่จะเผชิญ
1: อืม
0: แล้วก็พร้อมที่จะแก้ปัญหานั้น
1: อืม
0: ด้วยปัญญาใช่ไห
1: ส
0: ม
1: ำคัญ
0: อันนี้คือหนึ่งดาบเพราะฉะนั้นดาบตัวนี้หมายถึงไม่ใช่อยู่ๆคุณก็จะประสบความสำเร็จนะ
1: อือหือ
0: แต่มันจะต้องมีเรื่องมาท้าทายคุณก่อน
1: ต้องมีปัญหาให้เราไปแก้
0: ให้เราต้องแก้ไข
1: อือฮะ
0: จะมีค่ะ
1: แฮมแฮ
0: อะไ
1: ม
0: รอ่
1: ต
0: ะ
1: ่อไปหมวยแล้วเดี๋ยวค่อยไปปิดด้วยถ้วยรางว
0: เอ
1: ั
0: า
1: ล
0: อย่างนั้นใช่ไหม
1: อาจารย์เอาอ
0: เ
1: ือ ่
0: าน
1: ๆไป
0: ได้
1: ได้
0: ได้ได้ได้
1: คือหนูอยากปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆไง
0: ถ้าพูดถึงไม้เนี่ย
1: อืม
0: ไม้เนี่ยมันคือธาตุไฟมันคือพลังงานข
1: อื
0: อง
1: ม
0: แรงบันดาลใจ
1: จ้ะ
0: ความกระตือรือร้นในเรื่องของไม้
1: อือหือ
0: มันหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่
1: อื
0: ๆโ
1: ม
0: ปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้พบกับโปรเจกต์ที่ตื่นเต้น
1: อือ
0: ัศจรรย์ก็ว่าได้
1: อืม
0: นะคะดังนั้นพอภาพหนึ่งไม้ปรากฏขึ้นเนี่ย
1: จ้ะ
0: มันคือแรงผลักดันให้เกิดความกระตือรือร้นในการที่จะ
1: อื
0: มีโอกาส
1: ม
0: ใหม่ๆในการที่จะทำธุรกิจอื่นๆนะคะและเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้น
1: อืม
0: ของพลังความคิดสร้างสรรค์
1: จุดเริ่มต้นของพลังความคิดสร้างสรรค์
0: ใช่
1: อืมธาตุไฟ
0: ถัดไป
1: เมื่อกี้ดาบธาตุอะไรนะค
0: ธ
1: ะ
0: าตุ
1: ธ
0: ล
1: าม ตุลมอืม
0: มาเร็วไปเร็วอะไรธาตุดินดิน
1: เ
0: ค
1: หร
0: ือ
1: ี
0: ค
1: ย
0: วา
1: ญ
0: มหนักแน่น
1: เหรีย
0: เห
1: ญ
0: รีย
1: ค
0: ญ
1: ือธ
0: ธ
1: า
0: า
1: ตุ
0: ตุ
1: ดินทรัพย์สินนะ
0: ในนิ
1: เปรีย ยบเทียบแบบนี้นะ
0: คุณคุ
1: ด
0: ณ
1: า
0: ก็
1: บ
0: น่า
1: ว
0: ร
1: ู่ อ
0: ้
1: ง
0: จ
1: ไ
0: ั
1: ว
0: งหวะ
1: กันล
0: ต
1: ม
0: าม
1: เขาไม่ได้เรียนไม่มีเขาไม่มีถ้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้ตัวต่อมาถ้วยจ้ะหนึ่งถ้วย
0: ถ้วยมันคือธาตุน้ำใช่ไหม
1: ธาตุน้ําคุณผู้ฟังทางวิทยุให้นึกถึงถ้วยรางวัลนะจ๊ะไม่ใช่ถ้วยกาแฟไม่ใช่แก้วน้ําแต่มันคือถ้วยรางวัล
0: ถ้วยพอหนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นมันก็จะตีความหมายได้ในลักษณะนี้นะ
1: อือหือ
0: การเริ่มต้นของความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นการเริ่มต้นทางอารมณ์
1: อืม
0: ทางความรู้สึกเช่นความรู้สึกผูกพันความรู้สึกความว่าเป็นที่รัก
1: อือ
0: หรือความรู้สึกอิ่มเอมใจ สุข
1: ค่ะ
0: ใจรวมทั้งมิตรภาพด้วยก็ได้ส
1: อือ
0: ำห
1: ห
0: รั
1: ื
0: บ
1: อ
0: 1 ถ้วยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังของ1 ถ้วยเนี่ยถ้าปรากฏขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ากันว่าว่ากันว่า
1: ว่ากันว่า
0: เราว่ากันว่าแล้วก็ความเป็นจริงที่เราใช้ในการพยากรณ์เนี่ยว่ากันว่าเมื่อ1 ถ้วยปรากฏขึ้นเนี่ยคนท่านใดที่ไม่มีความรักโสดก็จะได้เจอล่ะ
1: เป็นข่าวดี
0: ถ้าใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็อาจจะตกลงปลงใจหมาย
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ั่นแต่งงานหรือท่านที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยพอ1 ถ้วยขึ้นเนี่ยมันก็คือ
1: ได้ลูกเหรอ
0: ก็ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจ
1: ส
0: ด
1: ิ่
0: ้
1: ง
0: วย
1: ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะค
0: โอ
1: ะ
0: เค
1: คุณผู้ฟังทางวิทยุดิฉันใช้คำว่าถ้วยรางวัลเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับได้ไพ่ถ้วยมันคือรางวัลของชีวิตถ้าจะเปรียบเทียบแบบนั้นได้ไหม
0: ได้ค่ะค
1: ม
0: ่ะ
1: มันคือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเอง
0: มักจะมีคำถาม
1: ว
0: ถ้
1: ่
0: า
1: า
0: ไปประกวดร้องเพลง
1: อือหืออ
0: ะไรนางแบบอะไรเงี้ยได้ไม่ได้แต่ใบนี้คือเหนือผม
1: แจ่ม
0: และหลายต่อหลายครั้ง
1: แจ่มแจ่ม
0: หลายต่อหลายครั้
1: อ
0: ง
1: ่าฮะ
0: มันคือหนูนำคือความอัศจรรย์นะข
1: อ
0: อง
1: ือ
0: ไ
1: ห
0: พ
1: ื
0: ่
1: อ
0: ทาโร่นะนี่มันแม่นจริงหรือเปล่ามีหลายคนชอบพูดอ่ะเฮ้ยไพ่ทาโร่จะแม่นได้ไงแค่กี่
1: บางคนแม่นจนบอกว่าชาตินี้ฉันไม่อยากจับไพ่อีกเลย ใช่ไหมอาจารย์ดาเคยพูด
0: แบบ
1: จะแม่นได้ยังไง
0: ยังแค่อยากจะศึกษาพอหยิบมาเจอเดอะทาวเวอร์2 ครั้งฉันไม่จับไพ่อีกแล้วนะคุณลบคุณลบ
1: ชมอยู่ไหมคะรับฟังรับชมอยู่ไหมคะคุณลบทักทายกันมาหน่อย
0: อาจจะยังไม่ได้ชม
1: เอ้าเดี๋ยวแม่หมอดาจันดากูรูดานีส่งคอนแทคไปให้บรรดาเอฟซีแฟนคลับหน่อยนะคะ
0: เรายังมีเวลาต่อไหม
1: เดี๋ยวสิจะต้องเบรกก่อน
0: อ๋อเอาเบรกอ่ะ
1: เพราะว่ามันได้เวลาง
0: ั้น
1: ส
0: เ
1: า
0: บ
1: ม
0: ร
1: ส
0: ก
1: ิบแล้
0: ช
1: ว
0: ่ว
1: แต
0: ง
1: ่
0: เบ
1: เด
0: ร
1: ี๋ยว
0: ก
1: เพื่อหนูขอทักทายนิดนึง
0: อ
1: ก่
0: ่
1: อ
0: ะ
1: นได้ไหมก่อนที่จะเบรกนะคะมีหลายท่านทักทายมานะคะคุณปุญญาดา
0: สวั
1: พ
0: ส
1: ี่
0: ดี
1: อ้อ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะสวั
1: บ
0: ส
1: อก
0: ดี
1: ว่าคิดถึงทั้งสองท่านจังค่ะคิดถึงเช่นกันนะคะเพิ่งเจอกันเมื่อวานเพิ่ง
0: ไม่ได้
1: ไม่
0: ม
1: ได้
0: าม
1: าไม่ได้มา
0: พา
1: คิดถ
0: ต
1: ึ
0: ิ
1: งเช่นกัน
0: เยอ
1: น
0: ะ
1: ะคะช่วงนี้ไปเป็นแม่หมอแล้วนะคะคุณปุญญาดาใครสนใจก็ทักทายคุณปุญญาดาไปได้นะคะแล้วก็มีคุณโมก้าไรเดอร์สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดาและท่านผู้เดินบรร
0: อ
1: ย
0: า
1: าก การ
0: าร
1: ค
0: ย
1: ุ
0: ์
1: ณ
0: สอ
1: หน
0: น
1: ู
0: ยิง
1: น
0: ธ
1: าน
0: ู
1: แล้วทําไมวันนี้เรียกคุณหนูนาจนแบบคิดไม่ได้เลยนะว่าเอ๊ะตกลงเป็นใครอะไรเงี้ยนะ
0: เด
1: ว่า
0: เดคุณ
1: จ้ะ
0: อะไรน้ำมอก้า
1: น้องออยหมอออยแม
0: ค
1: ่
0: ือ
1: หมออย
0: นิดหนึ่งนิดหนึ่ง
1: จ้ะ
0: ท่านผู้นี้มีความสามารถหลายอย่างเลยนะ
1: อือหือ
0: เป็นอะไรได้รางวัลในการยิงธนู
1: เป็นนักกีฬาทีม
0: เป
1: ช
0: ็น
1: าติ
0: อาจารย์
1: เป็
0: ส
1: นโค้
0: อ
1: ช
0: น
1: สอน
0: แล้วก็พอมาเรียนไพ่ทาโร่ไพ่24ก็ไปเปิ
1: เป
0: ด
1: ็น
0: ร้า
1: แม
0: น
1: ่
0: กา
1: หม
0: แฟ
1: อ
0: แล้วก็เป็นแม่หมอเธอก็จะมีสองกิจกรรมควบคู่กันไป
1: สามสิ
0: สามเนี่ย
1: อ๋
0: ใ
1: อ
0: ช่ก็
1: คือยิงธนูก็เก่งเป็นนักกีฬาก็เลิศเป็นโค้ชด้วยนะคะเปิดร้านกาแฟมีเป็นมือชงอีกนะเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะอยู่ดีๆก็ลืม
0: บาร์เทนเดอร์
1: ใช่น้องก็เป็นบาร์เทนดี้ไปเนี่ยนะคะแล้วก็ยังดูหมอเป็นแม่หมออีกคนอะไรจะเก่งทุกเรื่อง
0: ไ
1: ค
0: ม
1: ะ
0: ่
1: พ
0: และ
1: ี
0: ที
1: ่
0: ่สำคัญนะคะเป็นนักพยากรณ์ที่มีเสน่ห์ในการ
1: ใช
0: ใ
1: ่
0: ช้คำมาก
1: นุ่มนว
0: ใครอยาก
1: ล
0: รู้
1: ใ
0: จ
1: ห
0: ั
1: ้
0: กก็
1: กำลัง
0: แท
1: ใจ
0: กเข้าไป
1: ใช่แต่กำลังใจไปได้ที่โมก้าไรเดอร์เลยน
0: แ
1: ะ
0: ล้
1: คว ะจ้า
0: ค่ะสองท่านแรกอ่ะใครต่อ
1: วันนี้สวยสดใสทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นไพ่ที่ใครๆอยากดักจับได้จริงๆก็น่าจะหมายถึงไพ่เหรียญที่หนูนาว่าตะกี้
0: อาจ
1: น
0: จ
1: ะ
0: ะ
1: ค
0: เป็
1: ะ
0: นถ้วยก็ได้
1: ไม่เข
0: อ๋
1: า
0: อ
1: เข้ามั้งแต่ตอนเหรียญ
0: อ๋อเหรอ
1: ถ
0: โอ
1: ้ว
0: เค
1: ยเราเพิ่งจบไปตะกี้เอ้ยอ่ะแล้วเดี๋ยวนะคะมีท่านอื่นๆอีกนะมีที่ทักทายมาทางบ้านดำนะคะโดยเฉพาะของกูรูดานีก็จะมีทักทายมาหลายคนนะคะเ
0: ส
1: ดี๋ย
0: วว ัสดีนะคะทุกท่านมีใครมั่ง
1: แน่นอนเดี๋ยวต้องมี
0: เชียว
1: พี่พีเทอร์ย่อมจะมาเดี๋ยวนะคะมันฟีดอยู่น
0: โอ
1: ะคะ
0: เ
1: แ
0: ค
1: ล้วก็ท่า
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: อื่นๆด้วยแล้วก็คุณอันทิกา
0: อันทิกา
1: ที่
0: อันทิกา
1: เดี๋ยวพี่ยิ้มใช่ไหม
0: อันทิกายิ้ม
1: พี่ยิ้มก็
0: ย
1: ท
0: ิ
1: ั
0: ้ม
1: กทายส
0: คุ
1: ว
0: ณ
1: ัส
0: ยิ้
1: ด
0: ม
1: ีมานะคะ
0: คนสวยนั
1: ค
0: ก
1: นส
0: ร้อ
1: ว
0: ง
1: ย
0: เสียงไพเราะ
1: สิทธิ์กูรูดานีนี่มีหลายอาชีพม
0: เ
1: า
0: จ
1: ก
0: ้าน
1: ะ
0: ของสวนทุเรียนแล
1: ส
0: ้วว
1: นจริงนะไม่ใช่สวนปลอม
0: แล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอจะเอาอะไรนะอะไร
1: กร
0: น
1: ะ
0: ะ
1: ท้อ
0: กระถ
1: น
0: อน
1: มาฝากครับ
0: รออยู่นะคะ
1: บอกว่าเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแล้วเอากระท้อนมาฝาก
0: เขาก็มีหลายอย่า
1: เข
0: ง
1: ามีเขาปลูกพืชหลายชนิดเขาเป็นปลูกพืชหลายชนิดอุ้ยวันนี้คําถามมาแรงแล้วมาเร็วมากคําถามเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะตอนนี้เข้ามาสู่โหมดทักทายก่อนท
0: ท
1: ี
0: ั
1: ่
0: ก
1: จะ
0: ท
1: ไป
0: ายก
1: ส
0: ั
1: ู
0: น
1: ่
0: ท
1: บ
0: ั
1: ี
0: ก
1: ท
0: ท
1: ี่
0: าย
1: สอ
0: ก
1: ง
0: ัน
1: นะคะนี่ไงพี่ปีเตอร์
0: มาแล้วครับขออนุญาต น
1: น
0: ึ
1: ึ
0: ก
1: กค
0: ค
1: ำถา
0: ำ
1: ม
0: ถาม
1: ก่อน
0: เอาไม่ต้อง
1: ไม
0: นึ
1: ่
0: ก
1: เป็น
0: หร
1: ไร
0: อก
1: ไม่ต้องนึกคำถามเข้ามาเยอะเราก็ใจร้ายกับเขาเกินไปคุณนิตยาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่
1: ส
0: ะ
1: วัส
0: ค
1: ด
0: ุ
1: ี
0: ณ
1: เช่
0: น
1: น
0: ิตยา
1: สวัสดีเช่นเดียวกันนะมีที่ทักทายหมดเลยโอ้โหวันนี้คำถามมาแรงนี่นี่แสดงว่าเริ่มมีแฟนคลับแฟนเก่าที่เข้ามาแล้วนะเพราะว่า
0: ก็ยิน
1: เ
0: ด
1: รา
0: ีย
1: ังไม่ได
0: ค
1: ้
0: ่
1: บ
0: ะ
1: อกให้ถามมาเลยน
0: ไ
1: ะ
0: ด้ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยพี่ยิ้มตะกี้บอกสวัสดีค่ะอาจารย์ดาสวัสดีค่ะพี่หนูนาเพิ่งพบกันเมื่อวานคิดถึงแล้วอู้
0: เอ้
1: ฝากหวานนะจ๊ะ
0: ย
1: ใช่ถูกต้องบาริสต้าไม่ใช่บาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้บาริสต้าขออภัยใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ะแล้วก็มีดร.แอดรับคนธุรกิจสวัสดีค่ะหนูนาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกคนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะพี่แอดด
0: ด
1: ร.
0: ร
1: แอดนะคะเราอยู่คลื่นเอาไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาอาจจะมาอยู่คลื่นนี้พี่ก็อยู่คลื่นใกล้เคียงใช่
0: ก็ฝากด้วยแล้วกัน
1: ใช่ใช่จ้าพี่หน่อยแล้วก็ทุกท่านนะคะชงกาแฟชงเครื่องดื่มเขาเรียกบาริสต้าใช่ค่ะเมื่อกี้นึกไม่ออกน
0: ก
1: ึ
0: ็
1: กไม่ออกจริงอ่ะงั้นเดี๋ยวเราทักทายกันแค่นี้ก่อนนะคะคําถามทยอยมาแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามอยากจะให้แม่หมอดากูรูดานีเปิดไพ่ตอบคําถามให้เรียนเชิญนะคะได้ทุกบ้านเราเลยนะคะทุกๆบ้านเลยนะคะตอนนี้คําถามทยอยมาแล้วทั้งที่บ้านฟ้าของคลื่น QFM สถานีข่าวคุณภาพทั้งที่บ้านดําของ GDA กูรูดานี GDA กูรูดานีแล้วก็ลัคนา .S นะคะ LAKANA.S สิงคโปร์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามมาพูดคุยกันได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราพักกัน
0: ครู
1: เดียวน
0: ก
1: ะ
0: ลั
1: ค
0: บ
1: ะ
0: มา
1: แล
0: พ
1: ้ว
0: บ
1: เดี๋ย
0: ก
1: ว
0: ัน
1: กลับ
0: ค
1: ม
0: ่
1: า
0: ะ
1: สู่เบรกที่2ของรายการกันค่ะมาตอบคำถามด้วยนะคะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: Focus Thailand ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดากูรูดานีดารินีไม่
0: ด
1: ใช
0: า
1: ่
0: รินีนันทาวรนุช
1: ไม่ใช่เรามาคิดอยู่ว่ากินี่ชื่อครบหรือยังกับลูน่าลัคนาสุริยงนะคะทุกๆวันพระราชบดีนะคะเรามาเปิดไพ่กันแบบนี้และก็ลูกศิษย์เอฟซีของอาจารย์ดาอันไหนที่เรานึกคําพูดนึกอะไรไม่ออกแก้ไขมาให้ขอบพระคุณมากๆนะคะบางทีก็กังวลวุ่นวายกับอันนู้นอันนี้อันนั้นนะคะแล้วบางทีไอ้คําพูดที่จะมันไวขนาดนี้แล้วอะคําพูดที่นึกไว้ว่าเดี๋ยวจะพูดอะไรเงี้ยบางทีมันก็ช็อตฟิลมันก็ลืมไปน
0: เข
1: ะ
0: ้
1: ค
0: า
1: ะ
0: ใจก็ไม่ว่าหรอก
1: เออบางทีคนที่บอกมาก็บอกว่าฉันแก่กว่าเธออีกได้อ่ะคุณ Tuesday 39บอกว่าสมุทรสาครฝนตกฟ้ามืด
0: โอ้
1: เลยค่ะฝนตกไหมคะทางนั้นยังแด
0: ท
1: ด
0: ี่
1: เรี่ยงเล
0: ที
1: ย
0: ่นี่ยังค่ะ
1: ที่
0: ยัน ง
1: ี่ร้อนม
0: ส
1: าก
0: ว่างอยู่เลยค่ะ
1: ร้อนมาก
0: ก็
1: นี่ออกไปนอกบ้านต้องใส่แว่นกันแด
0: เด
1: ด
0: ินทางไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะ
1: จ้า
0: เนาะ
1: อ่ะมาเริ่มตอบคำถามนะคะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ำถามเข้ามาแล้ว100คำถามนะ
0: ค
1: ตั
0: ่ะ
1: ดศูนย์ออกไปตัวหนึ่ง
0: โอเค
1: คุณหวานเป็นคำถามแรกนะคะแฟนชื่อพีเขาเป็นห่วงเราไหมคะเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคะ สอง
0: อง
1: ค
0: ถ
1: ำถ
0: า
1: าม ม
0: ก
1: ซ
0: ่อ
1: ้อ
0: น
1: น
0: อันดับแรกนะ
1: เขาเป็นห่วงเราไหม
0: เราเป็นห่วงเราหรือเปล่า
1: ผ้ารองก็ย่นย่นนะคลี่ไพ่กรีดไพ่ได้ฟุบฟับได้ไงเนี่ยมืออาชีพ
0: นี่ย่นนะ
1: ผ้าย่น
0: เขาเป็นห่วงเราไหมใช่ไหม
1: จ้ะจากน้องหวานแฟนชื่อพีเขาเป็นห่วงเราไหม
0: คนเราถ้ารู้ว่าเป็นห่วงเราก็ดีใจนะ
1: ใช่
0: ดูสิเป็นห่วงอยากให้กำลังใจนะคะแต่ตอนนี้ก็มีอะไรไม่รู้ภารกิจเยอะแยะเลย
1: ชอบเสียงแบบเนี้ย
0: น้องน้ำหวานเหรอ
1: น้องหวานน้องหว
0: น
1: า
0: ้อง
1: น
0: หวานคะไพ่หน้าเนี้ยบ่งบอกนะคะว่าเขาเนี่ยมีความห่วงใยคุณเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีภารกิจอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยและตัวค่อนข้างซีเรียสค่ะตัวเขาอะซีเร
1: ต
0: ี
1: ั
0: ย
1: ว
0: ส
1: เขาซีเรีย
0: โ
1: ส
0: ออ
1: ย
0: เค
1: ู่ม
0: น
1: ี
0: ะ
1: เรื่องเครียดๆอยู่เขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหม
0: เขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมแหมอยากให้กลับมาจั
1: แต
0: ง
1: ่
0: เลย
1: ทำไมวันนี้หน้าเราอ้วนจัง
0: จริงปะ
1: หน้าเราอ้ว
0: เร
1: น
0: ามาดูนะคะว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมจริงๆแล้วปกติเราให้แค่หนึ่งคำถามใช่หรอ
1: เอ้าก็ตัวอย่างตอบสองคำถามนี้
0: ก็เห็นถามมาไง
1: เออ
0: เห็นถามมา
1: จะเอาเถอะถ้ายังพอมีเวลาอยู่
0: ได้ได้
1: อ้าวแจ้งอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าในรายการไม่ทันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลังจากจบรายการหลัง4 โมงเย็นแล้วมาที่บ้านดําของเราทั้งสองคนแล้วก็สามารถรับชมได้ต่อเนื่องนะคะอาจจะครึ่งถึง1 ชั่วโมงนะคะ
0: โอเค
1: คําถามจากน้องห
0: คว ุณ
1: าน
0: หวา
1: เข
0: น
1: า
0: ใจ
1: จะก
0: น
1: ลั
0: ะ
1: บ
0: น
1: ม
0: ี้
1: าเด
0: เ
1: ิ
0: ข
1: ม
0: า
1: ไหม
0: จะกลับมาหาเราเราไหมเนี่ยอยู่ในระหว่างช่างใจนะมีภารกิจบางอย่างที่จะต้องเคลียร์จะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะให้เขากลับมาหาคุณ
1: ต้องท
0: ต้อง
1: ำยัง
0: พ
1: ไง
0: ูดดีๆกับเขาอะคือถ้าดูหน้าไพ่เนี่ยพฤติกรรมของคุณนะอาจจะแบบค่อนข้างจะใช้อารมณ์ตัวเองมากไปหรือเปล่ามันทําให้เขาห่างไปเพราะฉะนั้นหน้าไพ่เนี่ยคุณจะต้องนิ่งพิจารณาตัวเองนะคะแล้วก็พยายามพูดจาอะไรก็ได้ที่มันทำให้ตัวเองมีเสน่ห์เอางั้นแล้วกัน
1: ดึงดูดเขา
0: ใช่โอเคนะคะ
1: มารยาหญิง100 เล่มเกวียนเพียงแต่ว่าเราจะใช้หรือเปล่านั่นเอง
0: ก็ไม่รู้ไง
1: อีกแล้ว
0: ไม่เป็นไรปล่อยไป
1: ช่
0: น
1: าง
0: ะค
1: มั
0: ะ
1: นช่า
0: โ
1: ง
0: อ
1: มัน
0: เค
1: ช่างมัน
0: ค่ะ
1: คุณบูบอกว่าคนเก่าล่าสุดฮะคนเก่าล่าส
0: ล
1: ุ
0: ่
1: ด
0: าสุด
1: มีคนเก่าอะไร
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้
1: ไนท์เฮ้ยคุณบูเออไนท์นี่ยังไม่จบใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคนเก่าล่าสุดชื่อไนท์เขาได้เขามีคนอื่นไปยังคะถ้ามีเขารักจริงจังไหมคะอันอยากจะรู้เขาอีกว่าเขารักเขากันจริงหรือเปล่าร
0: ักคนนั้นจริงจังไหมอ่ะ
1: คนเขาไปมีคนอื่นไปยังคะถ้ามีเขารักกันจริงจังไหมสองคำถามซ้อนอีกเหมือนกัน
0: จะไปอยากรู้ไหมว่าเขารักกันจริงจัง
1: ก็อยากรู้อยากส่องวิถีชีวิตเขาหน่อยแล้วเขายังไม่
0: เข
1: รี
0: า
1: บ
0: ม
1: ไป
0: ีหรือยังเหรอ
1: เขามี
0: เห็น
1: ยั
0: ไ
1: ง
0: พ่ไหมเนี่ยมันมีไหมเนี่ยมันเข้าวัดบวช
1: ก
0: ไ
1: ล
0: ป
1: ับ
0: แล้
1: ห
0: ว
1: ัวเสีย
0: เอาอย่างนี้
1: เขากำลังทำตัวเป็นค้างคาวอยู่
0: เอาอย่างนี้หน้าไพ่เนี้ยถามว่าเขามี
1: อู้
0: คนใหม่ไหม
1: อือหือ
0: จะต้องบอกเลยนะคะว่ามันไม่โอเคอ่ะมันไม่มีอ
1: ไ
0: ่
1: ม
0: ะ
1: ่มี
0: คือลักษณะเหมือนกับว่าเขาน่าจะได้รับความเจ็บปวดความเสียใจมาก
1: ชอบจะปวดจากคุณเหรอคุณบุ
0: ไม่รู้เดี๋ยวนะแต่หน้าไพ่บอกอย่างเงี้ยนะคะตอนเนี้ยเขายังไม่พร้อมที่จะมีใครค่ะโอเค
1: เป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะคุณบู
0: ถามตัวเองก็จริงป่ะ
1: ถามตัวเอง
0: ตัวเอง
1: เข
0: ท
1: า
0: ำอ
1: ย
0: ะ
1: ั
0: ไ
1: ง
0: ร
1: ไม่
0: ล่ะ
1: มี
0: คุณทำร้ายเขามากขนาด
1: ใช
0: นั้นจริ
1: ่
0: งหรือเปล่า
1: อ่ะตับมาตอบหน่อยบูวันนี้เราสองคนมาแนวห้าวห้าวหน่อยนะเอาคุณบูตอบไปอีก
0: ว่า
1: คอสพอคืออะไรอ่ะ
0: พอ
1: คอคอควายสอเสือพอพานอ่ะคืออะไรอ่ะ
0: คุณภาพ
1: ย่อ
0: ชี
1: อะ
0: ว
1: ไริ
0: ต
1: อ่ะย่อมาจากอะไรอ่ะกับแฟนที่ตัดจบไปแล้วล่าสุดเขาจะตัดขาดไม่กลับมาแล้วใช่ไหมคะหนูไม่ทักง้อเขาก่อนอีกอ่ะก
0: ค
1: ั
0: ว
1: บ
0: าม
1: แฟ
0: ส
1: น
0: ัม
1: ที่
0: พ
1: ตัด
0: ั
1: จ
0: นธ
1: บ
0: ์
1: ไปล่าสุดความ
0: อ่ะ
1: สัมพันธ์อุ้ยอีป้าป้ากันฟังไม่รู้นะมันคืออะไรเนี่ยถ้าความเห็นส่วนตัวอะไรเงี้ยยังเดาได้
0: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือของใครอ่ะ
1: ของคุณบูตะกี้แหละ
0: ที่เพิ่งวางสายเพิ่งดูไปเมียเหรอ
1: ก็น่าจะใช่คนเดียวกันละมั้ง
0: แล้วถามว่าไงอ่ะ
1: กับแฟนที่ตัดจบไปล่าสุดเขาจะตัดขาดไม่กลับมาแล้วใช่ไหมคะ
0: อ่ะดูสิเขา
1: ค
0: จ
1: ื
0: ะ
1: อ
0: ไม่
1: หน
0: ก
1: ู
0: ลับม
1: ว
0: า
1: ่า
0: แล
1: ไ
0: ้
1: ม
0: ว
1: ่
0: น
1: ทั
0: ะ
1: กง้อเขาไปก่อนหนูไม่ได้ทักง้อเขาไปก่อนเข
0: ใช
1: าจ
0: ่
1: ะแต
0: ค
1: ก
0: น
1: ข
0: ท
1: า
0: ี
1: ด
0: ่เราบอกว่าให้ไป
1: สัปดาห์ที่แล้ว
0: เออ
1: คุณบูส่งมาหลายคำถามแบบนี้ขอดอกไม้ขอน้ำหวานสักแก้วหนึ่งได้ไหมส่งกุหลาบมาแต่ว่ากุหลาบของคุณบูเองใช่ไหมมันได้ส่งเข้ารายการนี่เราดูให้ฟรี
0: คำถามว่าจะ
1: กับแฟนที่ตัดจบไปล่าสุดเนี่ยเขาตัดขาดไม่กลับมาแล้วใช่ไหมคะหนูเองก็ไม่ได้ทักง้อเข้าไปก่อน
0: ตรงกลางเนี่ย
1: คืออย่างนี้ขอบคุณค่ะคุณบูคุณบูหรือใครขอบคุณค่ะ
0: คุณบูคืออย่างนี้นะ
1: อืม
0: ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจริง
1: อื
0: แ
1: ม
0: ล้วเนี่ยมันสัมพันธ์กันมานานแล้วผูกพันกันมาก็ได้
1: อืม
0: แต่ณวันเนี้ยสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ไม่น่าไว้วางใจเลยอ่ะ
1: อื
0: มัน
1: ม
0: เหมือนกับจะต่างคนต่างระแวงก็ได้
1: อืม
0: นะคะมันเริ่มจากสัมพันธภาพเห็นไหมกับอีห้าดาบอยู่ตำแหน่งปัญหาก็คือมันไม่ยอมที่จะเสียเปรียบก็ได้
1: อืมอืม
0: ไม่ยอมที่จะเสียเปรียบไม่ยอมที่จะเป็นฝ่ายที่จะไปอย่างที่คุณบอกกับงอ
1: ว
0: น
1: าง
0: ง้ออ
1: วา
0: ะ
1: ง
0: ไร
1: ไม่
0: ก็
1: ใช่
0: ตาม
1: เห
0: แ
1: ต
0: ต
1: ุ
0: ่
1: ใช่ไหม
0: โอ
1: ว
0: เ
1: า
0: ค
1: งไม่ใช่ใช่ได
0: น
1: ้
0: ะตัดขาดความสัมพันธ์ไหมคำถามนะ
1: อือฮึ
0: ตัด
1: จะ
0: ข
1: ขา
0: า
1: ด
0: ด
1: คว
0: ค
1: าม
0: วาม
1: สัม
0: สั
1: พ
0: ม
1: ันธ
0: พ
1: ์ไหม
0: ันธ์ไหมโอกาสของการตัดขาดความสัมพันธ์เนี่ยมันมีสูงมากเลยอ่ะเพรา
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: ต่างคนต่างก็ไม่แคร์กัน
1: อ
0: ไ
1: ื
0: ม่
1: ม
0: งอกันอย่างนี้แล้วกัน
1: อืม
0: อือฮึ
1: ต
0: น
1: ่า
0: ะ
1: ง
0: ค
1: ค
0: ะ
1: นต่างไม่แคร์
0: ต่างคนต่างพยายามจะถือไพ่เหนือกว่ากันอะไรประมาณนั้น
1: อื
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ไม่ยอมกันไม่หักไม่ลงให้กันอ่ะ
0: ใช่
1: หลายๆคู่เป็นแบบนี้นะหนูก็เป็น
0: อืม
1: อืมยังมีปัญหากับหนูนะหนูไม่งอ
0: คำถาม
1: ค
0: ต่อ
1: น
0: ไป
1: ทิมความสัมพันธ์กับลูกสามคนเป็นอย่างไรบ้าง
0: เอาม
1: ีจุดไหนที่ต้องระวัง
0: ทั้งสามคนนะคะนี่
1: จ
0: เ
1: ะ
0: ราถึงสามคนนะ
1: ควา
0: อ
1: ม
0: ่ะ
1: สัมพันธ์กับลูกสามคนเขาถามมารวมก็
0: โอ
1: ตอบไป
0: เคร
1: วมเลยเป็นยังไงบ้างมีจุดไหนที่ต้องระวังและทำความเข้าใจกันความสัมพันธ์เป็นอย่างไรมีจุดไหนที่ต้องระวังและต้องทำความเข้าใจกันนะคะความสัมพันธ์กับลูกสามคนค่ะ
0: อยากจะให้คุณช่วยตอบหน่อยนะว่า
1: อืม
0: ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหนื่อยกันมากเลยกับความสัมพันธ์ของลูกทั้งสามคนน่ะ
1: อื
0: น
1: ม
0: ะคะแล้วก็พยายามดูแลอย่างดีแล้วล่ะแต่จริงๆหน้าไพ่เนี้ย
1: อือ
0: มันก็เป็นอะไรที่ดีนะมันเป็นเห็นไหมเราพูดถึงหนึ่งถ้วยปรากฏเลยเห็นปะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: หนึ่ง
1: เจ
0: ถ
1: ๋ง
0: ้วย
1: มาก
0: ความสัมพันธ์กับลูกสามคนมันเคยเหนื่อยแต่มันก็ทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีอ่ะ
1: อือ
0: แล้วต่อไปจะเป็นยังไงใช่ไหม
1: อืม
0: ความมันก็
1: ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ
0: คือระวังอะไรก็คือไม่มีอะไรต้องระวังอ่ะไม่ต้องไปลงรายละเอียดเยอะอ่ะเพราะในลูกทั้งสามคนเขาต้องการความอิสระเขา
1: ปล่อยเขาไ
0: ต
1: ป
0: ้องการความเป็นตัวของเขาเขามีศักยภาพอ่
1: อ
0: ะ
1: ือฮึ
0: ถ้าดูแล้วจากหน้าไพ่เนี้ยไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงด้วยซ้ำ
1: ท
0: ไป
1: ำความเข้าใจอะไรกันไหม
0: ก็เข้าใจคือเข้าใจ
1: เข้า
0: อ่
1: ใ
0: ะ
1: จตัว
0: เข้า
1: เข
0: ใ
1: า
0: จอ่ะเข้าใจเนี่ย
1: อือฮึ
0: คือยอมรับแล้วก็เข้าใจ
1: อือ
0: ่ะตรง
1: อื
0: เนี้
1: อ
0: ยค่ะ
1: ไม่ต้องไปยุ่งไปจุกจิกอะไรเขา
0: อืม
1: ยิ่งเ
0: ป
1: ข
0: รา ะม
1: เข
0: า
1: ้
0: ณ
1: าน โต
0: ะ
1: แล้วเด็กๆสมัยนี้ไปยุ่งอะไรเขาไม่ได้
0: เขามีความเป็นตัวของเขา
1: ใช
0: ได้
1: ่
0: มีสูงมากแล้
1: เ
0: ว
1: ราเลี้ยง
0: อ่ะ
1: ลูกได้แต่ตัวใจเขาเราเลี้ยงไม่ได้เราแค่ประคับประคองไม่ให้เขาเดินไปนอกลู่นอกทาง
0: บอกเขาหรือบอกตัวเอง
1: บอกทุกคนเพราะว่าประสบการณ์มีไง
0: โอเคโอเค
1: หนูเลี้ยงลูกให้อิสระลูกมากอืมจนเหมือนเมื่อวานเหมือนพี่ปีเตอร์ว่าคือเราให้อิสระเขาเขาดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่อะไรกับเราแล้ว
0: โอเค
1: คุณเปิ้ลควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นชอบคำถามนี้มากเลย
0: คุ
1: ต
0: ณ
1: อนนี้
0: เพ
1: ติ
0: ื
1: ด
0: ่อ
1: ข
0: น
1: ัดที่ตรงไหนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นตอนนี้ติดขัดที่ตรงไหนนะคะ
0: โอเค
1: โอ้น้องออยนี่มาหลายช่องทางนะล่าสุดมาช่องทางบ้านดำนะคะน้าออยยิงธนูดูดวงส่งหลายๆอย่างมาอืมส่งหัวใจส่งหน้ายิ้มมีหัวใจมาแล้วก็ไหว้มาด้วยขอบคุณน
0: ส
1: ะค
0: ภ
1: ะ
0: าวะการเงินน่ะเหรอ
1: ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น
0: ก
1: ตอน
0: าร
1: นี้ต
0: ใ
1: ิ
0: ช
1: ด
0: ้
1: ขัดตรง
0: จ่า
1: ไหน
0: ยเงินที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น
1: อืม
0: ตอนนี้สภาวะการเงิน
1: อืม
0: จริงๆแล้วเนี่ยหน้าไพ่นี้เขาบอกว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่เก็บเงินได้นะแต่ว่า
1: อือฮึ
0: มันมีเหตุให้คุณต้องจ่าย
1: ต้
0: ก
1: อง
0: ระทันหันอยู่เรื่อย
1: อืม
0: ๆประมาณนั้น
1: อืม
0: แต่เอาจริงๆคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะเนี่ยถ้านับไงเนี่ยเห็นไปดีเอ็มเพสสิบเหรียญ
1: โอ้ฮะ
0: เนี่ย
1: โอ้
0: คุณเป็นคนมีความสามารถในการหาเงิน
1: อือฮะ
0: คำถามอีกครั้งหนึ่ง
1: อ่าฮะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นตอนนี้ติดขัดตรงไหน
0: การปรับเปลี่ยนก็คือการวางแผนใช้เงินไอ้ที่ไม่จำเป็นเนี่ย
1: อืม
0: ของสวยงามของฟุ่มเฟือยตัดออกไป
1: ของแบรนด์ตัดไปก่
0: แ
1: อ
0: ล
1: น
0: ้วก็
1: อืม
0: คือต้องห้ามใจตัวเองอ่ะ
1: อือฮึ
0: อย่าไปตามกระแสอย่าไปสั่งของทางสื่อโซเชียลเยอะก็ได้ในภัยเนี้ย
1: ใช่ใช่มันมี power ข
0: น
1: ึ
0: ะ
1: ้
0: ค
1: น
0: ะ
1: อือฮึ
0: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรก็
1: อ
0: ค
1: ือ
0: ื
1: ฮ
0: อ
1: ึ
0: หมุนเงินตามสภาวะความจำเป็นน่ะ
1: เฮ้ยอาจารย์มันหมุนสองหมุนเลยนะเนี่ยทั้ง
0: ก็
1: บิ
0: ใช
1: ล
0: ่
1: ทั้งสองเหรียญ
0: คือเขาว่ามีความสามารถที่จะหมุนเงินได
1: า
0: ้แต่เพียงแต่ว่าในยะหนึ่งนะไพ่ตรงเนี้ยอาจจะหมดเงินกับคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยคือถ้าหน้าไพ่เนี้ยแบบอย่าใจกว้างมากนักดีกว่า
1: อุ้ยแล้วก็อัศจรรย์มากคือคุณเป็นคนหาเงินได้ดีจริงๆนะเพราะไพ่คุณเป็นทั้งเอ็มเพรสแล้วก็สิบเหรียญปาด้วยกันได้ขนาดนั้นอ่ะ
0: ฮะ
1: อัศจรรย์จัง
0: ต้องถามเจ้าตัวเขาว่าใช่หรือเปล่า
1: ใช่ไหมคุณเปิ้ลตอบมาให้ฟังนิดนึงว่าแม่นว่าแม่นไหมแล้วคุณ
0: ว่
1: เ
0: า
1: ป็นค
0: ต
1: น
0: ร
1: ห
0: ง
1: า
0: ไ
1: เ
0: ห
1: ง
0: ม
1: ิน
0: หน้าไพ่
1: เอ
0: เนี
1: อ
0: ่ย
1: คุ
0: ถ
1: ณ
0: ู
1: เป
0: ก
1: ็น
0: ไห
1: ค
0: ม
1: นหาเงินได้เยอะจริงหรือเปล่านะคะต่อไปจากคุณจักริ
0: ถ
1: ก
0: ้าน
1: ะคะ
0: ใช่ก็จะต้องบอกว่าระวังการหมุนเงินของคุณเนี่ยคือก็สามารถหมุนเงินได้อะต่อเลยค่ะ
1: ค่ะคุณจักริดไรคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญหรือแก้ไขเป็นอันดับแรกในช่วงนี้คุณจักริดนะคะในช่วงนี้อะไรคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญหรือแก้ไขเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องบูติดต่อมาอีกรอบหนึ่งที่ผ่านมาหนูยอมเขาตลอดจนเขาเสียนิสัยค่ะแม่กลายเป็นหนูเป็นคนยอมใช่ไหม
0: แต่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วไงคำถามของคุณ
1: คุณเปิ้ล
0: คุณจ
1: เอ
0: ั
1: ้
0: กริต
1: ยคุณจักริดขออภัยคุณจักริดในช่วงนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญหรือแก้ไขเป็นอันดับแรก
0: ช่วงนี้สิ่งที่ต้องแก้ไขอะที่สำคัญก็คือตัวคุณเองอะเบื่ออยู่ในอาการเบื่ออ
1: ือ
0: ย
1: ม
0: ู่ในอาการที่สาหัสสากรรจ์เขาเรียกว่างานหักโหมก็ได้
1: อืม
0: ซีเรียสกับตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะคะอะไร
1: ที่ต้องระวัง
0: ที่ต้องระวัง
1: อือ
0: จิตใจคุณกับพฤติกรรมกับตัวของคุณนะ
1: อ
0: ค
1: ื
0: ะ
1: อ
0: จริงๆสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
1: อือ
0: ยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ว่าคุณเองความสามารถความสามารถของตัวคุณเองนะคะผู้คนที่เข้ามาติดต่อกับคุณสิ่งที่จะต้องแก้คือจิตใจของคุณกับร่างกายของคุณนะคะ
1: อือฮึ
0: อาจจะเพราะว่าคุณมุมานะความสำเร็จจนกระทั่งไม่ดูแลตัวเองแล้วก็
1: อ
0: ร
1: ื
0: ะวั
1: ม
0: งอาจจะต้องรักษาตัวเอง
1: ต้องดูแลตัวเอ
0: ส
1: ง
0: ุขภาพตัว
1: ส
0: เ
1: ุ
0: อ
1: ข
0: ง
1: ภ
0: อะ
1: า
0: ค
1: พ
0: ่ะ
1: กันแห
0: อ
1: ล
0: ื
1: ะ
0: อฮึ
1: โอ้นี่แสดงว่าทุ่มเทมากเลยเนาะ
0: อือฮึ
1: ค่ะคุณวิกกี้นะคะคุณวิกกี้วันนั้นอาจารย์บอกว่าให้ทำเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรความร้อนจะดีวันนี้เปิดบริษัทแล้วค่ะ
0: นะทุก
1: อยากดูว่าโปรเจกต์ที่เสนอไปจะได้ไหมคะอาจา
0: โอ
1: รย
0: เค
1: ์
0: นะคะ
1: คุณวิกกี้โปรเจกต์ที่เสนอไปจะได
0: อ
1: ้ไห
0: ค
1: ม
0: ุณ
1: คว ะ
0: ิกกี้ตั้งจิตด้วยกันนะคะคิดถึงโปรเจกต์ที่คุณเสนอไป
1: เร็วอธิษฐานเลย
0: นะคะอธิษฐาน
1: อย
0: พ
1: ่
0: ร
1: า
0: ้
1: ง
0: อม
1: รว
0: ก
1: ด
0: ัน
1: เร็ว
0: ขออนุญาตเปิดไพ่แทนนะคะโปรเจกต์ที่เสนอไป
1: ค่ะอาจารย์ตู่หมอดูบ้านต้องมนนึกออกไหมคะใครอาจารย์ตู่หมอดูบ้านต้องมนสวัสดีค่ะอาจารย์สำหรับเราอาจารย์ดาคือที่สุดละของการอ่านไพ่
0: อ๋อเหรอค
1: อ
0: ะ
1: อาจารย์ต้องรู้จักน่าจะเป็นศิษย์ของอาจารย์นี่แหละอาจารย์ตู่หมอดูบ้านต้องมนมีลูกศิษย์ชื่อตู่กี่คน
0: ก็เยอะอยู่เดี๋ยวทักทายกันนะข
1: ค
0: อบ
1: ่ะ
0: คุณคิดถึงนะคะคิดถึง
1: จ้ะ
0: ลูกศิษย์ทุกคน
1: โอ
0: เล
1: เ
0: ย
1: ค
0: แหละ
1: คุณวิกกี้เปิดบริษัทแล้วอยากดูว่าโปร
0: คื
1: เจ
0: อ
1: ก
0: อ
1: ต
0: ย่
1: ์
0: า
1: ท
0: ง
1: ี่
0: นี
1: เ
0: ้
1: สนอไปจะได้ไหม
0: คืออย่างนี้คุณวิกกี้หน้าไพ่เนี่ยนะคะมันบ่งบอกว่าโปรเจกต์ที่เสนอไปมันอาจจะต้องมีการแก้ไขนะลงรายละเอียดให้ชัดเจนให้ลึกนะคะคือลงรายละเอียดให้เยอะๆความสำเร็จมันมีมาแต่ว่ามันมีปัญหาก่อนแล้วเราต้องแก้ไขประมาณนั้นนะ
1: ไม่มีโปรเจกต์อะไรหรอกที่เสนอไปครั้งเดียวมันจะได้นะ
0: ก็
1: ถ
0: ไม
1: ้า
0: ่แ
1: โ
0: น
1: ดย
0: ่
1: ส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่
0: ไม่คือหน้าไพ่เนี้ยเอาโอกาสความ
1: ได
0: ส
1: ้
0: ำเร็จมันมีค่ะแต่ต้องลงรายละเอียดให้มากๆอะค่ะ
1: ค
0: วัน
1: ่ะ
0: นี้
1: ต่อไปนะคะคำถามจากคุณกวาง
0: ค่ะ
1: คุณกวางบอกว่าสถานการณ์หลักในชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไร
0: ส
1: ส
0: ถ
1: ถ
0: า
1: าน
0: น
1: ก
0: การ ร
1: ณ
0: ณ
1: ์
0: ์หล
1: หล
0: ัก
1: ัก
0: ใน
1: ในช
0: ช
1: ี
0: ี
1: วว ิ
0: ิ
1: ต
0: ต
1: ตอนนี้เป็นอย่างไร
0: เรามาดูนะสถานการณ์หลักในชีวิต
1: ขอบคุณทุกท่านนะคะส่งหัวใจมาแต่คือเดี๋ยวอ๋อข้อจอข้อใจได้มาเคาะมาเร็ว ไม่ส่งของขวัญก็ส่งข้อจอข้อใจนั่งข้อจอข้อใจอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะนิ้วยังไม่ล็อกส่งได้จริงจริงจริงจริงจริงนิดนึงนิดนึงขอบคุณนะคะ
0: สถานการณ์หลักในชีวิตใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: สถานการณ์หลักในชีวิตตอนเนี้ยถ้าหน้าไพ่เนี้ยนะคะสิ่งความสำเร็จ ที่คุณมุ่งมากปรารถนาไว้อ่ะ
1: อื
0: น
1: ม
0: ะคะมันอยู่ส่วนที่ลึกมากเลยอ่ะ
1: อืม
0: แต่หน้าไพ่ที่ผมบอกกันนะคะหนึ่งให้ทั้งทำบุญกับพระทำทานกับคนยากไร้แล้วจุดเปลี่ยนของความสำเร็จมันจะเข้ามา
1: อือฮึ
0: นะคะณขณะนี้คุณอยู่ในระหว่างเขาเรียกว่าชั่งใจว่าจะเลือกเดินไปทางไหนหรือจะตัดสินใจอย่างไรแต่พลังใจของคุณเนี่ยนิดหนึ่งตามหน้าไพ่เนี่ย
1: อืม
0: สุขุมไว้นะคะสุขุมคือ
1: ให้นิ่ง
0: อย่าเข้าข้างตัวเองให้มากนะ
1: อื
0: ประมาณนั้นนะ
1: ม
0: โอเคไหมคะเข้าใจไหมไอ้ที่พูดไปเนี่ย
1: เข้าใจค่ะเข้าใจคือเป็นหญิงเป็นคนมั่นได้แต่ว่าก็ต้องอย่ามั่นจนเกินไป
0: คือหน้าไพ่เนี้ยตอนนี้นะสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนนะไม่นั่งสมาธิไหว้
1: ทั้ง
0: พ
1: ท
0: ระ
1: ำบุญ
0: เข้
1: ท
0: า
1: ำท
0: วั
1: า
0: ด
1: นอ่ะ
0: ทำบุญแล้วก็
1: อื
0: ท
1: ม
0: ำทานด้ว
1: ใ
0: ย
1: ช่
0: สองอย่างนี่คือตัวคุณเลย
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะค
1: ม
0: ะ
1: ันชัดเจนทั้งทำบุญทำท
0: เพ
1: า
0: ราน ะเรื่องอื่นๆน่ะหน้าไพ่ถือว่าดีอะค่ะ
1: อือฮึทำบุญทำทานไหมนะคะไม่ใช่ทำบุญอย่างเดียวนะทำทานด้วยนะมาที่คำถามจากคุณนุชเงินงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเงินงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมาสองงอนะ
0: เงินกับงาน
1: เงินกับงานค่ะในวิทยุกับในบ้านฟ้าเหลือเวลาอีกประมาณ5 นาทีนะคะหลังจากนั้นถ้าว่าใครถามคำถามไว้ไปต่อที่บ้านดำได้นะคะแต่ส่วนใหญ่น่าจะมาจากบ้านดำใครอยากรับฟังรับชมต่อเชิญ move ไปที่บ้านดำนะคะที่บ้านดำของเราสองคนนะคะ GDA กูรูดานี GDA กูรูดานีกับลัคนา .S นะคะ LAKANA.S สิงคโปร์เชิญจ้า
0: สภาวะของการเงินจะต้องบอกเลยนะคะ
1: อือ
0: ต
1: ฮ
0: อ
1: ึ
0: นนี้จะต้องระวังรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายมันมีภาระที่คุณต้องรับผิดชอบในสภาวะของการเงินนะแต่ถึงถามว่าเดือดร้อนขนาดไหนไหมก็ไม่ถึงเดือดร้อนแต่ว่ามันก็อึดอัดอ่ะ
1: อือฮึ
0: สภาวะของงานโอกาสของงานเนี่ยมันจะมีเรื่องมารุมเร้าคุณหลากหลายเรื่องเพราะฉะนั้นในหน้าไพ่ก็จะบอกว่าพยายามมองข้ามบางเรื่องไปเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปใส่ใจอะค่ะ
1: อย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กน้อ
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: มองข้ามมันไปบ้างอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาต่อนะคะที่คำถามเมื่อกี้คุณวิกกี้บอกว่าขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: ยินดีค่ะ
1: ค่ะคุณออกัสจะสอบกฟผ.นะจะผ่านได้เป็นพนักงานไม่ใช่รัฐนะพนักงานรัฐวิสาหกิจค่ะกฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจนะจะสอบกฟผ.จะผ่านไหมครับเดือนสิงหาคม
0: สิงหาคมนี้
1: จ
0: จะ
1: ะ
0: ผ่
1: ก
0: าน
1: ฟ
0: ไหม
1: ผ.นะกฟผ.ไฟฟ้าค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
0: ก็โอ้โห
1: มาไหม
0: ใช่น่าจะมาน่าจะมาไหมดูดิ
1: อืม
0: อ่ะ
1: มันไปตกอยู่ตรงนั้นนะมันน่าจะไปตกใบแรกน่าจะไปตกบทสรุปเนาะอื
0: มี
1: ม
0: โอกาสนะคือลักษณะเนี้ยไพ่เดี๋ยวมันก้ำกึ่งกันนะ
1: หนูขอถ่ายได้ไหมอ่ะ
0: อ่ะ
1: น่าศึ
0: ไ
1: ก
0: ด้
1: ษามากเลยภาคชุดเนี้ย
0: เอาไป
1: เอาไว้กูรูไปขึ้นกระดานด้วยนะคะ
0: โอกาสได้มันก็มีนะอ่ะโอเค
1: เดี๋ยวนะคะโอเคค่ะ
0: โอ้
1: ห
0: เ
1: น
0: น
1: ู
0: ี่ย
1: รู
0: จ
1: ้ส
0: ะ
1: ึกว่าไพ่หน้านี้มันยากอ่ะยากจัง
0: ให้นี่คือหน้าที่ท้าทาย
1: อืม
0: โอกาสไม่ได้กับโอกาสได้อ่ะ
1: อืม
0: มันสูสีกันน่าไปดีนะ
1: ใช่ใช
0: อ
1: ่
0: แต่ถ้าจะให้ตอบเลยอ่ะนะฟันธงเลยนะ
1: ค่ะ
0: จะต
1: ค
0: อ
1: ุ
0: บ
1: ณหม
0: เล
1: อ
0: ย
1: ดูฟันธงแต่เมื่อไหร่เนี่ย
0: ถือหน้าไพ่นี้มันท้าทายคำตอบเลย
1: น้องคะ
0: โอ
1: น้องออกัสทำใจลูกออกัสทำใจ
0: โอกาสได้กับโอกาสไม่ได้อ่ะมันก็ใกล้เคียง
1: พ
0: เอา
1: ออ
0: ย
1: ด
0: ู่ างน
1: แ
0: ี
1: ว
0: ้
1: ดล้อมได้ไหมคะแม่หมอ
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สิงหาใช่ไหม
1: สิงหาจ้ะ
0: สิงหาอันดับแร
1: ให้
0: ก
1: ไปทำอะไรดี
0: น้องออกัส
1: อืม
0: เรียกพลังใจตัวเองขึ้นมาให้มันเข้มแข็งก่อน
1: อืมนี่ดูหมอวันนี้พลังใจจะไปแล้วเนี่ย
0: ไม่พลังใจเข้มแข็งก่อน
1: อืม
0: เพราะว่ามันมีไพ่ดีเข้ามาอยู่นะ
1: อืม
0: บทสรุปมันไพ่มันก็ด
1: ใช
0: ี
1: ่
0: นะ
1: ใช่บท
0: เอ
1: สรุป
0: อ
1: ดี
0: ไพ่มันก็ดีถ้าหน้าไพ่นี้มันอาจจะแปลว่าโอเคมันมีคู่แข่งเยอะโอกาสที่เขาจะติดก็มีเยอะเหมือนกันแต่เผอิญของเรามันเด่นเป็นหนึ่งไม้ไงจำได้ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงหนึ่งไม้มันมีความสําเร็จโป
1: ใช
0: ร
1: ่
0: เจกต์งานใหม่ๆเข้ามาทําคือโกวันที่จะไปสอบอะอย่าไปกังวลอะไร
1: เขาน่าจะสอบแล้วนะ
0: สิงหา
1: ผมจะสอบได้เป็นพนักงานรัฐไหมครับเดือนสิงหาก็ไม่แน่ใจว่าสอบสิงหาหรือว่าประกาศผลสิงหาออกัสตอบกลับมาอีกทีลูก
0: ถ้ายังไม่สอบถ้ายังไม่สอบ
1: อือ
0: แล้วตามหน้าไพ่นี้แนะนำอ่ะทำใจให้โปร่งใสสมองให้ว่างเตรียมพร้อมที่จะสอบโอกาสได้มันมีย
1: ังไม่
0: เอ
1: ส
0: า
1: อบ
0: ง
1: ง
0: ี
1: ั้
0: ้
1: นแ
0: แ
1: ส
0: ล้
1: ด
0: ว
1: ง
0: ก
1: ว่
0: ั
1: าน ไปสอบสิงหา
0: ยังไม่สอบใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ก็น้องโ
1: โ
0: ออ ก
1: ก
0: ั
1: าส
0: สก็ขอเป็นกำลังใจขอให้สอบได้เพราะหน้าไพ่เนี่ยโอกาสได้มันมีอ่ะ
1: อือหื
0: ออ ืมนะ
1: อืม
0: แต่อย่าประมาท
1: เนี่ยประมา
0: เ
1: ท
0: ออเอาอย่างนี้เนื้อตำแหน่ง The Tower มันอยู่ตรงนี้ก็คืออย่าเร่งร้อนในการทำข้อสอบ
1: แล้วมันไฟฟ้าด้วยอ่ะ
0: มันอยู่ปัญหา
1: อืม
0: คืออย่าเร่งร้อนเวลาทำข้อสอบกับสุขุมใจเย็นค่อยๆท
1: อืม
0: ำเก็บรายละเอียดที่ High Pitch Test กับ Hangman น่ะ
1: อือหือ
0: เก็บรายละเอียดแล้วพยายามอ่านโดยเฉพาะเรื่องตำนาน
1: ประ
0: ป
1: ว
0: ระ
1: ั
0: วั
1: ติ
0: ติ
1: ขอ
0: ต
1: งกฟ
0: ่า
1: ผ
0: งๆอะไรพวกนี้ค่ะ
1: การก่อตั้ง
0: ข้อนี้ให้มันชัดเจน
1: นะฮะ
0: เพราะคือสภาวะตอนนี้มันเหมือนกับมีความคลุมเครืออยู่
1: อืม
0: แต่บทสุดท้ายถ้าน้องออกัสศึกษาตามที่บอก
1: อือฮ
0: ช
1: ึ
0: ัดเจนแล้วเนี่ย
1: อืม
0: นะคะโอกาสติดมันมีสูงมาก
1: ไปติวมาหรออ่ะ
0: ศึกษาระเบียบการเงินของเขาให้ชัดเจนด้วยนะ
1: อื
0: เอาไพ่
1: ม
0: ตรงเนี้ยระเบียบการเงินเกี่ย
1: ร
0: ว
1: ะ
0: ก
1: เบ
0: ั
1: ี
0: บ
1: ยบการเงินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อืมกฟผ.ก็ข้อสอบเขาก็ไม่น่าจะบิดไปจากเดิมเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้บางทีมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้วยน้องออกัสมาเมื่อกี้บอกครับฮ่าฮ่าฮ่าเออยังอารมณ์ดีอยู่โ
0: เ
1: อ
0: ป็น
1: เค
0: กำลังใจให้ครับ
1: อยากให้ได้เออแล้วสอบได้ไม่ได้กลับมามองได้นะออกัสนะคะคุณพึ่งคนคุยทางไกล
3: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางรับมือวิกฤต
11: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วสัปดาห์หน้าจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่คาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
6: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรชะลอโครงการไทย AI พาสปอร์ตเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง
12: ๆนายพัทระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าได้ชะลอการดำเนินงานไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะต่างๆยืนยันว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการวางแผนโครงการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะประชาชนก่อนลงนามสัญญาในเดือนเมษายน2569รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ5เดือนไม่ใช่34วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนชวิศาประทุมมารายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินโดยมิชอบการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองและภาคการท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตประกอบกิจการและเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการยืนยันว่าจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
1: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับแน่นอนครับถือว่าเป็นเจ้าแม่นะครับในวงการร้านเช่าชุดนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักนะครับคุณแม่ปัดนะครับบ้านผมหรือคุณปัญญาสร้อยทองนั่นเองครับแน่นอนวันนี้ต้องขออยู่วันสองวันต้องขออยู่กับแม่ปัดก่อนนะครับเพราะพี่จิมนี่พี่จิมบอกว่าให้เน้นที่แม่ปัดก่อนเลยนะครับครับสวัสดีครับแม่ปัดครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ต้องขอเรียกในวงการจะเรียกแม่ปัดเน
2: า
1: ะแม่ปัดครับที่เราคุยกันไว้นะครับวันนี้จะขอเจาะเรื่องว่าเสื้อผ้าในโลกของรายการทีวีหรือกองถ่ายละครเนี่ยนะเป็นไงบ้างครับคุณแม่ครับวงการละครที่แบบโอ้โหมีคนอยากเข้าเหลือเกินไปอยู่ในเบื้องหน้า
2: เมื่อก่อนนี้มีคนอยากเข้าเยอะแต่ตอนนี้มันเบาลงมากหลังจากโควิดใช่ไหมแต่เราจะพูดถึงช่วงแรกที่เข้าไปใช่ไหมเอาช่วงไหนเอาช่วง
1: ช่วงที่ว่าทำไงถึงได้เข้าไปอยู่ในของหลอกวงการ
2: เบื้องต้นก็เป็นช่างกองถ่ายเป็นช่างแต่งหน้าทำผมแล้วก็เป็นคอสตูมทำเสื้อผ้าเย็บปักถักร้อยอะไรช่วยเขาตกแต่งให้กับคุณแม่เราอีกทีหนึ่งหมายถึงว่าคอสตูมรุ่นพี่เขาเรียกเราไปช่วยงานพอเรียกไปช่วยงานเสร็จเขาก็บอกว่าแกทำได้นี่ว่าต่อไปแกรับเองไหมแกทำเองไหมอย่างเงี้ยเขาก็รับให้เราก็เริ่มเข้าไป
1: อะไรที่ทำให้เรากล้าตัดสินใจที่จะรับงานซึ่งมันเป็นงานที่
2: เพราะเราชอบ
1: ที่ต้องไปโชว์ให้คนผู้ชมได้เห็นเพราะเป็นงาน
2: ในใจลึกๆเราชอบอยู่แล้วเราเป็นคนชอบเราเหมือนฝันมาเอ๊ะมันไม่น่าเชื่อมันเหมือนเราฝันไงมันเหมือนเราฝันเอ๊ะเราเข้ามาได้ยังไงเราเป็นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยคือเราฝันเราอยากทำงานเบื้องหลังแบบนี้แหละแต่มันก็สรุปแล้วมันก็ได้ทำมันจริง
1: ๆแล้วก็เข้าไปทำระหว่างรายการทีวีกับละครได้ไปทำอะไรก่อน
2: รายการทีวีก่อนส่วนละครน่ะได้ไปแต่งหน้าประจำ
1: รายการทีวีนี่เป็นขั้นตอนระบบการทำงานเขาเป็นยังไงบ้างคุณแม
2: ่ง่ายมากรายการทีวีคือเราจะถ่ายแค่อาทิตย์ละ2วันก็จะไปบีฟก่อนบีฟเป็นเหมือนกับไปประชุมบางทีถ้าเราไม่ได้ไปก็รุ่นพี่เราไปประชุมแทนแล้วก็เราไปบีฟกับไอทีที่ร้านกาแฟบอกปัดแกเอานี่นะนี่นะนี่นะตามสคริปต์เลยฉากนี้ฉากนี้ฉากนี้ฉากนี้เทปนี้เทปนี้เทปนี้แล้วก็จัดตามที่เขาต้องการถึงพอตอนเช้าที่จะอัดก็จะมีโปรดิวเซอร์รองโปรดิวเซอร์ผู้ช่วยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาตรวจก่อนเทปหนึ่งเทปหนึ่งใครอัมชลภานู่นนี่นั่นก็จะบอกก็ตรวจก่อนเขาจะตรวจก่อนนะตรวจก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นชุดแดนเซอร์ชุดเปิดตัวชุดพิธีกรสมัยนั้นก็จะเป็นพิธีกรก็จะมีเบนซ์พรชิตาหน่อยบุษกรพูดได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ได้พูดได้ไม่ได้เสียหายนี
2: ่ผู้ชายก็จะเป็นพี่โน
1: ่
2: พี่โน่มีโน่แล้ว
1: นิโน่เมทนี
2: นั่นแหละก็ตรวจก่อน
1: เขาจะบอกเป็นทีมไหมว่าอาทิตย์วิ่งนี้
2: มีทีม
1: แต่ละทีม
2: มีทีมอยากได้จีนฝรั่งอะไรแล้วแต่เขาก็จะถามแขกรับเชิญก่อนแขกรับเชิญอย่างเช่นอั้มพัชรภาตอนนั้นอั้มเพิ่งเล่นเป็นผีเรื่องอะไรอ่ะไม่นากมั้งใช่ปะ
1: มีอยู่นะ
2: เขาอยากเป็นอาจจะว่ามันมีช่วงที่ชุดแฟนซีเขาอยากเป็นเจ้าหญิงอมิดาร่าเป็นสตาร์วอลพี่ใหญ่ก็จะตัดสตาร์วอลเตรียมสตาร์วอลไว้ให้ในช่วงของ
1: ก็ไปวัดตัวอะไรเขาก่อนไหม
2: ส่งสายมาอันนี้จะถูกสมมติดาราจะส่งสายมา
1: แล้วเราก็มีที่ท
2: ำณเวลานั้นพี่บัตรยังมีเฮดอยู่จะมีรุ่นพี่จัดการพี่บัตรจะเป็นคนทำแล้วก็แต่งตัวส่วนแต่งหน้าแต่ผมก็มีลูกเด็กๆที่ร้านไปช่วยผู้ช่วยก็จะเยอะอยู
1: ่คอสตูมนี่แบ่งเป็นหมวดไหมครับเบื้องของหมวดพิธีกรของหมวดแขกรับเชิญ
2: ไปถึงเราก็แบ่งเราก็จะแยกไว้แยกไปถึงก็จะฟิตติ้งก่อนอันดับแรกฟิตติ้งก่อนเลยเผื่อไม่มี
1: อย่างพิธีกรนี่ประจำอยู่แล้ว
2: ใช่แต่ว่าถ้าไม่พอใจสีแต่พี่บัตรทำไงรู้ไหมถ้าพี่บัตรว่าอุ้ยสีนี้ใส่แล้วดำอะไรเงี้ยเราก็ไปไหนรู้ไหมจากช่องเจ็ดไปสะพานควายเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปซื้อผ้าเพราะหลังรถมีจักรค่ะ
1: โอ้
2: ไม่มีใครทำได้นะคะ
1: เอาจักรขึ้น
2: มีจักรหลังรถค่ะเย็บเลยเย็บกระโปรงย้วยเดี๋ยวนั้นเลยอยากได้สีอะไร
1: อย่างภาษาคนเย็บผ้าก็เรียกกระทืบจักรเน
2: ี่
1: ย
2: ก็กระทืบเดี๋ยวนั้นเลยให้แค่เขาเห็นเลยดิฉันเย็บได้
1: หามลงมากันเลย
2: ก็ขอให้บอกอะไรก็แล้วแต่อยู่กองถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่บัตรอยู่จะไม่เคยกลัวเลย จะไม่กลัว

0: มีดแล้วก็มี
1: โอ้โห
0: แหวนเพชรสร้อยคอกำนันผู้ใหญ่บ้านเตรียมไว้หมด
1: สุดยอดปลอดแตก
0: คือขอให้บอก
1: แต่ว่าในรถนี่คือต้องบรรจุไปด้วย
0: คือณเวลานั้นเรายังไม่ใช้รถตู้แต่ตอนที่ทำคอสตูมเรามีรถตู้ของเรารถตู้เราเนี่ยอันนี้จะพูดถึงตอนไหนตอนล่าสุดตอนก่อนโควิดเราจะมี
1: เออพูดเลยคุณแม่พูดตรงไหน
0: เราจะมีรถตู้ที่บ้านเราก็จะมีรถเยอะเราไม่ได้คนรวยแต่เรามีรถเก่าๆเยอะรถตู้ถ้าเราเช่ารถตู้แต่ละวันเราต้องขนของลงถูกไหมแต่พี่บัตรจะมีรถตู้ของพี่บัตรเองของพี่สาวนี่แหละเอามาบอกเอามาเลย 3-4 เดือนเป็นปีก็มาจอดไว้ที่นี่ของทุกอย่างอยู่ในรถหมดเลยจะเป็นกระเป๋าย้อนยุคเป็นเครื่องจะเป็นลิ้นชักเหมือนรถบ้าน
1: อ๋อจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: เหมือนรถบ้าน
1: จะเอาตรงไหนก็ไปหยิบได้ถึง
0: มีทุกอย่างเลยจะเอาอะไรมีหมดในรถตู้นี่มีหมดเลยรถจะเสียจะอะไรก็จะอยู่ในนั้นของจะไม่หายทั้งเรื่องจนกระทั่งละครจบถึงจะขนของกลับแต่ถ้าเราไม่มีรถเราก็ต้องขนเข้าขนออกลืมของบ้างตากซักบ้างอะไรบ้าง
1: อ
0: ันนี้จะอยู่ในนั้นหมดเลย
1: ถ้าถามถึงว่าในหมวดของรายการคือความรับผิดชอบเราคือพอแต่งชุดใจเสร็จปุ๊บก็อะไรกันเสร็จปุ๊บเราก็ชุดคืนก็จบ
0: เอาชุดคืน
1: แล้วชุดที่เราออกแบบให้เขาเสร็จแล้วคือเราเอากลับมาหรือว่า
0: เรากลับมาเป็นของเราเพราะเราตัดเช่า
1: เช่า
0: เรารับหมดทุกอย่างเราจะ
1: ไม่ได้ขายขาดไม่ได้ขาย
0: ไม่มีการขายไม่มีการขายขาด
1: นั่นแสดงว่าชุดเราก็เป็นธนาคารร้านเราเพิ่มมากขึ้น
0: สะสมจนไม่มีบ้านจะอยู่อ่ะจนต้องมาหาบ้านที่จะไว้ช
1: ุ
0: ด
1: แต่ข้างหลังบ้านก็เป็นแบบเรียกโกดังเลยนะโกดังชุด
0: กับต่างจังหวัดด้วยไงที่เหลือก็กับต่างจังหวัดมัน
1: กลับจังหวัดเอากลับไปทำไมอ่ะ
0: ก็กลับไปเก็บเพราะมันไม่มีที่ไว
1: ้โอ้โหเวลาจะเรียกใช้งานทีก
0: ็พี่สาวขับรถมาแป๊บเดียวชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้ว
1: อ๋อกาญจนบุรี
0: มันดีกว่าไหม
1: บ่พลอย
0: เพราะเรามีรถเยอะ
1: อ่ะแต่นี้พูดถึงว่าหมดรายการเสร็จแล้วปุ๊บกลับไปกองถ่ายนี่คืออย่างรายการเนี่ยครั้งหนึ่งอัดสอง
0: รายการก็ยังทำเรื่อยๆ
1: จบแล้วจบใช่รายการหมายถึงว่า
0: ทั้งกองก็มีเกาะกอง
1: ตีมคือว่าหมดแล้วหมดเลยแต่ละครคือมันต้องถ่ายทั้งเรื่องกว่าจะจบนี่สิเตรียมยังไงครับเขาจะแจ้งมันยังไงบ้างสมมติว่าละครเรื่องนี้จะใช้บริการคอสตูมของแม่บ้าน
0: เบื้องต้นก็ประชุมการประชุมกันเอานู่นนี่นั่นสไตล์ไหนเป็นย้อนยุคเป็นพีเรียดแล้วก็ต้องมาคุยกับผู้จัดมันก็อยู่ว่าผู้จัดอยากได้อะไรก็จะมีการประชุมกันทุกอาทิตย์ละ1วันก่อนถ่ายประมาณ3วันก่อนถ่าย3วันจะประชุมละเพราะเราจะมีเวลาหาของแค่3วันหรือ2วันไม่เกินไม่เกินนี้หาของหรือตัดชุดอะเพราะบทก็ไม่ได้มาทุกวันบทมันจะต้องเขียนมาเรื่อยๆไง
1: เนาะสมัยก่อนนี่ไม่ได้
0: เราจะไม่มีการ
1: ทําไปเรื่อยๆเนาะ
0: ไม่สมัยก่อนมัน
1: ถ่ายไปเขียนไปเนาะ
0: ก่อนโควิดนี่เองนะที่คอนละครจบไปเนี่ยตอนโควิดมันเนี่ยก็บทมาไม่หมดนะบทมาเรื่อยๆยังไม่รู้อนาคตเราจะต้องเจองานศพไหมหมายถึงงานศพ
1: ในฉากงานศพ
0: พวกเราถ้าเป็นคนคอสตูมจะรู้ว่างานศพงานบวชงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับงานมันจะเหนื่อยในการเอ็กซ์ตร้าหาชุดเครื่องประดับมันจะวุ่นวายถ้ามีงานศพปุ๊บจบเลยเราต้องเพิ่มบุคลากรเพิ่มชุด
1: เอ็กซ่า
0: แล้วงานพวกนี้นักแสดงต้องมารวมกันถูกปะ
1: เออ
0: คนนักแสดงรวมหมดต้องสู้กันแล้วคันนี้ต้องอะไรต้องชุดต้องไฟแหละ
1: ต้องไม่ให้ใครด้อยกว่าใคร
0: ใช่มันหลายอย่าง
1: คือเพราะนักแสดงเด่นๆเน
0: าะแล้วขายงานให้ดาราไม่พอขายงานผู้จัดด้วยค่ะผ่านไหมอย่างเงี้ยผ
1: ู
0: ้จัดจะได้อะไรไหมเดี๋ยวได้สีไม่ถูกใจต้องมาเผื่ออีกพุ่งกลับอีกต้องเผื่อแสงไม่ได้สีนี้ใส่แล้วดำสีอะไรเงี้ย
1: หรือว่าแบบถ่ายแสงไม่พออาจต้องใส่วันถ้าเปลี่ยนอีก
0: ใช่
1: ยาวถึงเย็น
0: ฝนตกอีก
1: เออ
0: ถ่ายถึงเช้าอีกวันนึงก็มี
1: แล้วที่แน่ๆจักมีในรถไปมีอีกไหม
0: มีจ้ะอันนี้ก็มีจักมีทุกอย่างแต่เบื้องต้นพี่บัตรไปถ่ายสมมติไปถ่ายปทุมใช่ไหมแต่พี่บัตรก็ต้องเซอร์เวย์ก่อนเซอร์เวย์อย่างเช่นไปตลาดไปดูตลาดนัดขายฉายวันไหน
1: โอ้อันนี้ไม่ต่างมันคล้ายๆเหมือนละครเราดูแคชั่นละครนี่เลยแคชั่นสำหรับทำชุด
0: ทำชุด
1: โอ้เก่งเก๋นะนี่ถ้าไม่ทำตรงนี้ไม่รู้นะเนี่ย
0: เราต้องไปดูตลาดอยู่ตรงไหนร้านขายของอยู่ตรงไหนรองเท้าอยู่ตรงไหนแฟชั่นอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้หมดเลยเพราะบางทีมันขาดอีกซีนต่อไปเอาหรอขาดแล้วเอาวิ่งไปซื้อเอามาตกแต่งเอาบางทีไปซื้อเสื้อยายขาดเสื้อยายไม่
1: ม
0: ีแล้วก็ไปหาซื้อเสื้อคุณยายเสื้ออะไรมาแล้วมาตัดแต่งมาเหมือนกับตกแต่งใหม
1: ่
0: ให้เป็นยุคนั้นหลายอย่าง
1: อย่างพูดถึงว่าแก้ไขกันเฉพาะหน้านอกจากมีเรื่องฝนตกเรื่องของธรรมชาติไม่เป็นใจเลยเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องแก้ไขกันเฉพาะหน้า
0: ก็เสื้อผ้านี่แหละเสื้อผ้า
1: ขาดเหรอ
0: เสื้อผ้าขาดใส่ไม่ได้เพิ่มนักแสดงด่วน
1: ก็ต้องหา
0: แล้วก็นัก

0: ไม่มีก็แสดงเองด้วย
1: อ๋อเหรอแล้วปัดเป็นนักแสดงด้วย
0: นอนอยู่ก็มาเรียกกันค่ะวันไหนพี่จตุรงค์ไม่ว่างมาดิฉันก็จะเล่นเป็นพี่จตุรงค์เป็นตำรวจ
1: มันขัดคาแรคเตอร์กันไหม
0: ก็ต้อง
1: แอบต้องแอบ
0: ข้างแต่งหน้าคนก็ต้องเป็นแต่ก็ไม่เห็นหน้านะก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาช่างอีกคนนึงก็เป็นพระเอกไปก็ไม่เห็นหน้าก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาอย่างเงี้ย
1: อ๋อเป็นสแตนด์อินแทนไม่บางที
0: แต่ก็หายข้างหลังเงี้ย
1: อืม
0: เล่นบ่อยอยู่
1: อืม
0: เล่นบ่อย
1: แล้วถามว่าในสังคมคอสตูมเป็นไงบ้างคุณแม่สังคมคอสตูมนี่ต้องรู้จักกันไหมร้านนู้นร้านน
0: ี้รู้จักหมดเลยรู้จักหมดเลย
1: ถึงกันหมด
0: แต่พี่บัตรจะไม่เคยเสียเรื่องเงินนะชื่อเสียงเครื่องคอสตูมเนี่ยก็มาแรงเรื่องเงินแต่พี่บัตรไม่มีปัญหาเรื่องเงินเพราะพี่บัตรทำเองผลิตเองจะไม่มีการเช่าส่วนคนอื่นพี่บัตรไม่รู้บริหารเงินยังไงแต่พี่บัตรจะแยกแยะว่าเด็กที่ทำงานของบัตรทุกวันต้องได้รับเงินทุกวันอาจจะจ่ายไปก่อนเราต้องมีซัพพอร์ตเด็กไปก่อนเด็กบางทีเขาไม่มีเงินมาหรอกเขามาหาเราอ่ะเขามาทำงานเสร็จเย็นไหมเขาต้องได้เงินกลับไปพี่บัตรจะจัดการไม่เคยเสียเงินแม้แต่สลึงเดียวไม่เคยเอาเงิน
1: ก็ต้องบางทีก็ต้องสำรองก่อน
0: สำรองก่อนตลอด
1: เขาบอกว่าเงินกองถ่ายบางกองถ่ายนะไม่ใช่ทุกกองถ่ายบางทีก็ออกช้า
0: ออกช้าส่วนมากจะออกตอนออนแอร์ละครออนแอร์แต่คอสตูมเราจะได้ก่อน
1: อ๋อว่ามันต้องใช้จ่าย
0: เราจะได้ก่อนแต่ว่าอยู่ที่เราไปจัดการบริหารจัดการยังไงกับเงินตรงนั้น
1: อ๋ออย่างคอสตูมละครแต่ละเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำเสื้อผ้าให้เขาใหม่หมดใช่ไหม
0: ใหม่หมดเลยกับพี่บัตรเองจะทำใหม่หมดเลยนะ
1: แต่ละเรื่องใช่ไหม
0: แต่ละเรื่อง
1: โอ้ไม่ได้หรอกกองทัพเสื้อผ้ามีมือมาเลย
0: แต่ของเราอะเราก็จะมีของเราอยู่แล้วอยู่ที่รองเท้าเขาก็ถามมีไหมถ้าเราเหมามานะเรามีหน้าที่หาเองหมดเลยแต่ถ้าเราไม่เหมาเราเบิกก็อีกเรื่องนึงซึ่งเขาตัวบางคนเขาอาจจะเบิกเขาจะเข้าไปจัดตัวของเสร็จเช็คคืนบริษัทก็จะไปกองไว้อยู่นู่นอะไรเงี้ยแต่พี่บัตรจะเข้าบ้านพี่บัตรหมดเลยก็ไม่ต้องซีเรียส
1: เสร็จเสื้อผ้าพอเสร็จแล้วก็คืนมาที่พี่ปัด
0: คืนที่เราหมดเลยแล้วก็มาเหลือตรงนี้กำไรก็อยู่ตรงกับเสื้อผ้านี่แหละ
1: อ๋ออย่างที่บ๊อบอย่างบางทีบ๊อบก็มีโอกาสได้เข้ากองถ่ายบ้างไปเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเงี้ยอย่างเสื้อผ้าบางคนเนี่ยดาราบางคนเขาเอาของเขามาเอง
0: เอาเขาเองก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นผลดีกับเราไหม
0: ผลเป็นผลดีกับเราแต่ว่าบางทีมันไม่เข้ากับคนชาวบ้านก็มีแล้วก็ต้องคุยกับเขา
1: อันนี้จะไม่มีปัญหาไหม
0: ไม่มีปัญหาส่วนมากดาราที่มาทำด้วยก็จะไม่มีปัญหาจะดี
1: เขาเข้าใจ
0: น่ารักทุกคนใช่แต่บังเอิญดารางานของเราส่วนมากจะเป็นพีเรียดดาราจะไม่มีพีเรียดจะยากนะ
1: โอ้พีเรียดยากสิ
0: พีเรีย
1: ดเครื่องแต่งชุด
0: พีเรียด70ปี70นะแต่ว่าทันไหมเพื่อทันเห็นเรื่องราวต่าง
1: ๆในพีเรียดมันก็จะเป็นชุดไทยชุดอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ชุดไม่ใช่ไทยนะหมายถึงว่าพีเรียดรุ่นกระโปรงย้วยกระโปรงอายุนั้นนะ
1: อ๋อในพิเรียด
0: พิเรียดจะเป็นตำรวจยุคนั้นในยุครัชกาลที่7อ่ะ
1: อ๋ออ๋อ
0: คือพิเรียดไม่ได้พิเรียดหนักนะพิเรียดแล้วมันก็ยากอยู่นะกลางๆพิเรียดกลาง
1: ๆเราต้องทำกันบ้านไหมแม่
0: ทำกันบ้านมากทำกันบ้านมากดิฉันทำกันบ้านมากอย่างเช่นชุดตำรวจดิฉันก็ไปเลยกรมตำรวจไปดูพิพิธภัณฑ
1: ์สมัยก่อนเป็นกรมตำรวจตอนนี้เป็นสตช.
0: ไปถ่ายมาเลยถ่ายมาเพื่อที่จะอะไรเลยเพื่อที่จะเอามาตัด
1: ให้เหมือน
0: ยศอะไรต้องเป๊ะยศอะไรเป็นใครต้องเป๊ะหมดเลย
1: ต้องทำกันบ้านสำ
0: คัญ
1: ยันที่สำคัญนะกันบ้าน
0: ใช่
1: บางทีถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรถ้าบางทีถ้าเราไม่เตรียมไม่พร้อมเนี่ยมันอาจจะขัดเนาะบางคนที่เขาอาจอยู่ยุคสมัยนั้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเราไม่ทำกันบ้าน
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้ไม่เคยมีปัญหาเลย
0: แต่ไม่มีปัญหาเลยจริงๆก็น่ารักทั้งผู้กำกับทั้งผู้จัดเขาก็โอเคแต่บังเอิญว่าพี่บัตรทำกันบ้านจริงๆทำแล้วก็ส่งตลอดก็ทำตามที่เขาต้องการเป๊ะๆๆๆเลยแล้วพี่บัตรทันเห็นด้วยอย่างเช่นชุดตำรวจยุคนั้นอ่ะพ่อพี่บัตรก็เป็นตำรวจไงพี่บัตรก็พอเห็นไงอะไรอย่างเงี้ยพอจะเห็นตั้งแต่ตอนเด็กอ่ะเราก็อายุเราไม่ได้น้อยไงแล้วก็พอเห็น
1: อย่างหนังที่มันเกี่ยวต้องใส่ชุดธงชุดไทยอย่างเงี้ยเราก็มี
0: ทุกเรื่องบ้านนี้มีทุกเรื่องเลย
1: โอ้โห
0: มีทุกเรื่องเลย
1: ชุดไทยมันก็มีหลาย
0: เร
1: ื่อง
0: สุดยอดเรื่องงามนี่แหละจะมีทุกเรื่องเนี่ยคุณชายแฮกมาที่เนี่ยก็ดูแลเขาทุกเรื่องเลยของไอพี
1: เอสมัยก่อนเขาทำละครจักรวงอยู่
0: ที่นี่ทุกเรื่องนะคะแค่บอกมาเรื่องอะไรตัวละครตัวไหน
1: โอ้โหรู้หมด
0: แล้วก็มีทุกเรื่องมีทุกตัวละครคุณทุงคุณเท้าเอากี่คนนางสนมกี่คนอ่ะยังไงดี
1: อย่างเราอย่างพูดถึงว่าละครแนวจากวงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมาจากวรรณคดีต่างๆเนี่ยคุณไม่ปัดต้องไปอ่านด้วยไหม
0: อ่านด้วยด้วย
1: อ่านด้วยเหรอ
0: แล้วอย่างเราก็เรียนมาเราก็พอรู้คุณชายคุณแผนเนี้ยเราก็รู้ไหมล่ะเราก็พอรู้แต่เราอ่ะดูที่ว่าเขาจะเอาแฟนตาซีผสมไหมถ้าจะเอาดิบๆเลยฉันก็ทำได้
1: เรียกว่าเนรมิตให้ได
0: ้ทำได
1: ้โอ้ยังถามว่ายังปัจจุบันเนี้ยมันเสื้อผ้ามันทำยากขึ้นไหม
0: ไม่ยากละครไม่ทำได้ทุกอย่างตอนนี้ทำได้หมดเลยถือว่าไม่ยากขอให้มีเหอะขอให้มีลูกค้ามาขอให้มีงานเข้ามาแต่ตอนนี้งานละครมันน้อยมาก
1: เพราะอะไรแม
0: ่ก็นั่นแหละก็ต้องโควิดมานั่นแหละตามช่องไม่มีเขาจะมี
1: แต่บางคนก็มีละครออกมาละครวนนะ
0: ใช่ละครวนมาม
1: าในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจมันย่ำแย่ไม่เสถียรเนาะ
0: ใช่แต่ของเราได้ฉายรีรันนะของเราได้เขาเรียกอะไรอ่ะที่
1: ผลงาน
0: ไม่ใช่เขาฉายซ้ำอ่ะ
1: เขา
0: ใส่ซ้ำเหมือนก็ละครได้เกรดดีอ่ะเรตติ้งเรตติ้งดีเราเองเลยยังติดละครปกติเราทำละครเราไม่สนใจนะ
1: อย่างด้วยอย่างทุกวันนี้ที่แม่ปัดบอกว่างานน้อยที่แล้วต้องไปตอนนี้ทำอะไร
0: งานน้อยมันก็งานเหมือนเดิมแต่ว่าแค่มันน้อยลงเมื่อก่อนเนี้ยแทบจะไม่ว่างเลยมีผู้ช่วยเยอะตอนนี้ทำเองได้สามารถทำเองได้ก็ถึงกับว่าไม่มีอยู่แต่ว่าน้อยลงจากเมื่อก่อนประมาณเหลือ 30% ประมาณนี
1: ้แต่ไม่ทำให้ลำบากใช่ไหม
0: ไม่ลำบากแค่ว่าไม่ฟู่ฟ้าเมื่อก่อนเป็นฟู่ฟ้าไงเมื่อก่อนไม่ได้แทบจะไม่อยู่ร้านเลย
1: แล้วทุกวันนี้ยังได้พักยังได้งานยังเยอะอยู่ไหม
0: งานเยอะอยู่ก็ลูกค้าเก่าจะเยอะมากลูกค้า
1: แล้วลงมือทำเองหมดทุกอย่างทุกกระบวนการ
0: ตอนนี้ดีอย่างว่าเราได้ลงมือทำเองเราได้เห็นของรู้ว่าของอยู่ไหนของหายไม่หายรู้หมดแม้กระทั่งถุงพลาสติกที่หายไปก็จะ
1: แล้วจะทำไงของที่มันเสียหายคนที่เอาไปเสียหายเราดูแลไง
0: มีอยู่ที่เสียหายก็เราไม่เคยปรับลูกค้าแม้แต่บาทเดียวนะที่นี่มีอยู่ใบปรับลูกค้านะ
1: ร้านมันสุดวิสัยหรือเขาตั้งใจฮะดูยังไง
0: บางคนก็ตั้งใจแต่มันก็ถือว่าชาติหน้ามาใช้เพื่อละกันเรื่องจริง
1: นี่เลยให้สบายใจ
0: ชุดแพงๆชุดอย่างเมื่อกี้ที่เราไปอ่ะชุด40,000-50,000เนี้ยถ้าไปไม่คืนก็ไม่ว่า
1: เอ้า
0: เมื่อกี้ชุดลิเกอ่ะ40,000-50,000นะชุดหนึ่งอ่ะอะไรเงี้ย
1: โอ้ได้ยังไงถ้าเกิด
0: ก็ไม่ว่าง
1: พวกมิจฉาชีพเอาไปขายต่อทำไง
0: ก็มีคนขโมยด้วยมีคนขโมยมีดูในกล้องก็เอาเขาไม่ได้ก็ขี้เกียจไปขึ้นศาลขึ้นลงเปิดกล้องมากำลังขโมยเลยหยิบใส่ถุงเดินออกไปเลยค่ะมี
1: โ
0: อ้เดินผ่านน้ำมันด้วยเดินผ่านน้ำมันด้วย
1: คือเขาจะไปขายต่อหรือเขาจะ
0: ก็ไม่รู้ว่า
1: ก็ต้องไปขาย
0: ก็ช่างก็เ
1: หรอมันหรือมัน
0: ขออย่าว่าให้ลูกค้าจองมีวันนึงลูกค้าจองเปิดเราแขวนไว้หน้าบ้านตึกหลังบ้านเรามีอีกตึกนึงเราจะแขวนไว้ลูกค้ามาถึงก็จะเตรียมแต่งหน้าใช่ไหมก็เข้ามา10 คนเตรียมแต่งหน้าปรากฏว่าจะเดินไปหยิบชุดทั้งราวนั้นไม่มีเลยค่ะชุดราวนั้นไม่มีเลยแต่งไปแกสบี
1: ้หาย
0: หมดเลยทั้ง
1: ราวแล้วทำไงอ่ะ
0: ก็บังเอิญว่าเราเย็บผ้าเป็นเลยเป็นไงแล้วก็เอาเข้าออกลูกค้าก็ต้องใส่กางเกงขาสั้นนั่งรออยู่ตรงบันไดเนี่ยเราก็ต้องเย็บให้เลย
1: ทานไหม
0: ทาน
1: เอาเวลาอีก2 นาทีไหมอยากให้ข้อคิดหน่อยว่าการที่เราทำงานด้วยตัวเราเองตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่ขั้นที่1จนกระทั่งเสร็จเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงการที่เราได้เห็น
0: ประโยชน์ยังไงประโยชน์มีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นปัญเกิดปัญหาอะไรยังไงเราก็จะรู้หมดเราสามารถชนกับลูกค้าได้หรือว่าชนกับผู้กำกับอะไรได้หมดเลยถ้าเราปล่อยให้เด็กทำเขาก็จะบ่ายเบี่ยงโทษคนนู้นโทษคนนี้ทุกอย่างเนี่ยถ้าทุกอย่างถ้าทำเองอ่ะมันจะมีปัญหาถ้ามีปัญหาเราก็แกล้งเราได
1: ้อันนี้คือข้อดีเนาะ
0: ใช่ข้อดี
1: มันเหมือนกับมันเหมือนกับธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยเขาฝึกลูกหลานให้ทำตั้งแต่หนึ่งไปเลย
0: อันนี้ฝึกไม่ได้ค่ะมันจะได้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
1: อันนี้มันต่างกัน
0: ถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะไม่มั่นใจ
1: อ
0: ย่างน้อยพี่บัตรขอไปนอนไปนอนเถอะไปนอนอยู่แถวในนั้น
1: อ
0: ะให้เห็นว่าเราอยู่รถจอดอยู่ก็ยังดีวะเราไม่อยู่อ๋อ
1: เพื่อความมั่นใจเออแต่ว่ามันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริงๆนะไม่สามารถไปถ่ายทอดเป็นทายาทสูตรได้นะนะโอ้เรื่องราวดีๆนี้นะโหก็เรียกว่าถ้าเราไม่ได้มาคุยกับพี่ปัดหรือแม่ปัดเดี๋ยวนี้เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเบื้องหลังนะเบื้องลึกนะครับของวงการคอสตูมนะครับการเช่าชุดเนี่ย มันเป็นไหมมันมีความลึกมันมีความโอ้โหกว่าจะได้มาถึงจนถึงทุกวันนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอาจักร้านเจ้าชุดปัดบ้านผมทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับก็สาระที่วันนี้ที่แม่ปัดให้ข้อคิดในเรื่องการทำงานเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้นะครับสำหรับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์วันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ป๊อปบางกอกทูเดย์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็ขอลาแม่ปัดไปก่อนครับแม่ปัดสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยป๊อปบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่18มิถุนายนครับพบกับคุณสุภาพคลี่ขจายและผมณราพงศ์ไวยวันเดี๋ยวสักครู่คุณสุภาพจะเข้ามาร่วมรายการนะครับวันนี้เวลา10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตวมานประธานโทษครับสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงร่วมในพิธีด้วยครับส่วนข่าวที่น่าสนใจวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ครับ2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีกับวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ไปประชุมมอบนโยบายให้กับส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งรีเซ็ตปัญหาเร่งคืนผืนแผ่นดินไทยขจัดปัญหานอมินีต่างชาติครอบครองที่ดินผิดกฎหมายครับในขณะเดียวกันฝ่ายค้านอย่างชัยชนะเดชเตโชจากพรรคประชาธิปัตย์ชี้สั่งย้ายผู้ว่าภูเก็ตแค่ละครลิงตบตาจี้ให้นายกรัฐมนตรีเอาจริงปราบผู้มีอิทธิพลเรื่องคดีหัวสว.วันนี้มีการประชุมกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็กรรมาธิการอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผลิตวัชรศิลป์แท็กทีมกันครับจี้ถามกกต.เรื่องอนุสอบหัวสว.แจ้งคดีซับซ้อนดึง DSI มาร่วมเรื่องของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการที่นายกรัฐมนตรีดึงเอา EEC ไปกำกับดูแลเองเนี่ยแล้วก็มีกระแสข่าวว่าเกิดเกาเหลากันหรือเปล่ามีปัญหากันหรือไม่วันนี้คุณพิพัฒน์สยบครับแจงปมอนุทินยึดคืน EEC ยืนยันว่าคุยกับนายกรัฐมนตรีทุกเรื่องเรื่องไทย AI Passport วันนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมของกรรมธิการในสภาเหมือนกันปรากฏว่าผู้ไปชี้แจงจากพรรคภูมิใจไทยเป็นคุณสุภชัยใจสมุทรแล้วก็สุภชัยสัตย์ไอรักชนกกับรังสิมันโรมบรรจุวาระสอบโครงการนี้ตามใจชอบแล้วก็วอล์กเอาจากที่ประชุมเน็บประธานกรรมาธิการไม่ใช่ประธานบริษัทครับเรื่องฟอริกคดีเกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเนี่ยกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีฟอเร็กเถื่อนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและเช็คเส้นทางเงินยังไม่มีการออกหมายเรียกใครขณะที่สส.จากพรรคประชาชนที่ตกเป็นเป้าว่าเป็นนักการเมืองที่เกี่ยวข้องก็คือคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุก็ออกมายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องฟอเร็กระบุยังไม่เห็นหมายเรียกขอดูก่อนขณะเดียวกันทางฝ่ายพรรคประชาชนทั้งคุณรังสิมันโรมกับคุณลักษณ์ชนกพร้อมท ูกตรวจสอบปมลงทุนฟอเร็กโต้ล็อบบี้ DSI หวังไม่ใช่แค่เกมการเมืองเรื่องการเลือกผู้ว่ากทม.วันนี้มีข่าวมาจากกกต.ยกระดับปราบเลือกตั้งตั้งศูนย์สืบสวนไต่สวนยันจริงจังปราบโกงไม่ละเว้นครับส่วนเรื่องของเลขากกต.กรณีที่ว่าไม่ผ่านการประเมินแล้วจะให้กฤษฎีกาตีความให้นี่ปรากฏว่าเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมาตอบชัดแล้วครับว่ากฤษฎีกาไม่มีอำนาจพิจารณาปมสัญญาจ้างแสวงบุญมีระบุเรื่องสิ้นสุดที่กกต.ได้เลยเรื่องของส.ส.ชนพัฒน์นาคสั่ววันนี้พรรคเศรษฐกิจเขายื่นสอบจริยธรรมชนพัฒน์ชี้ถึงขั้นหลุดจากส.ส.ลั่น11กรกฎาคมให้ DSI มารับตัวที่สภาได้เลยเมื่อจบสมัยประชุมจะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเรื่องสหรัฐกับอิหร่านที่จะมีการเซ็นสัญญายุติสงครามกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยเอาในมุมของประเทศไทยครับรัฐมนตรีต่างประเทศหนุนดีลสหรัฐกับอิหร่านสงบศึกเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือได้เสรียืนยันต้องหาทางเลือกสำรองใหม่พร้อมรับทุกสถานการณ์แม้ทิศทางพลังงานจะดีขึ้นขณะที่รัฐมนตรีคลังเอกนิติเชื่อบรรยากาศลงทุนดีขึ้นชี้ราคาน้ำมันปรับลงในระยะสั้นเหตุโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายต้องใช้เวลาฟื้นฟู 2-3 ปีเรื่องคดียิงศัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ตำรวจคุมตัวศัสดีอำเภอผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลทหารแล้วครับนี่คือประเด็นสำคัญสำคัญที่จะได้ติดตามเย็นวันนี้ครับพักสักครู่และกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
8: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
9: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
11: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC โด
2: ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรา GASCO เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
12: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
5: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพครับ
7: อ้าวดูเรื่องปัญหาที่ภูเก็ตเดี๋ยวบอกไว้นิดนึงก่อนถ้ามันหายไปเดี๋ยวผมจะต่อเข้ามาใหม่นะคุณธราพงศ์
6: ครับ
7: มันขึ้นมาบนหน้าจอแปลกๆวันนี้ที่ศาลากลางภูเก็ตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย2คนทั้งคุณพลพีทั้งคุณวรสิทธิ์ร่วมกันเป็นประธานประชุมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการจังหวัดกระทรวงมหาดไทยส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีคนเข้าร่วมเยอะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็ยังคงเป็นผู้ว่าอยู่ถึงแม้จะมีคำสั่งย้ายแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นรองปลัดได้ก็ต่อเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก่อนคุณราพงศ์
6: ครับ
7: ฉะนั้นโดยตำแหน่งตอนนี้ถือว่ายังเป็นผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตอยู่คุณพลพีบอกว่าการเดินทางมาประชุมมอบนโยบายในครั้งนี้สิ่งที่อยากให้ทำทันทีการคืนแผ่นดินให้คนไทยจากการถูกบุกรุกโดยเฉพาะการบุกรุกครอบครองที่ดินของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายฉะนั้นจึงจองให้ทางจังหวัดไปบูรณาการกับทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องเด็ดขาดโดยสำหรับผมคนทำผิดก็ต้องรับผิดแต่ถ้าใครไม่ผิดก็ต้องชี้แจงและตอบคำถามทุกอย่างให้เต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีมหาดไทยและนายกได้มอบแนวทางว่าหากมีการตรวจสอบพบการกระทำความผิดเราต้องยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่ต้องดูว่าใครเป็นใครดูพฤติกรรมแต่ในวันนี้เราจะปิดภูเก็ตไม่ได้เลยเราต้องทำให้ภูเก็ตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเราไม่อยากให้ต่างชาติหรือนอมินีของต่างชาติมาถือครองในสิทธิพิเศษบนความลำบากของคนไทยและมาเบียดบังการทำงานของข้าราชการแล้วก็ยังบอกตอนหนึ่งว่าการดำเนินงานต่อจากนี้จะไม่ใช่การลื้อปัญหาแต่จะเป็นการรีเซ็ตให้ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขแบบไม่ตกหล่นเราต้องทำให้ภาพจำของภูเก็ตดีขึ้นทำให้น่าอยู่น่ามาน่าเที่ยวทำให้ภูเก็ตสดใสกว่าเดิมต้องขอให้ทุกท่านได้ศรัทธาในกระทรวงมหาดไทยมั่นใจในการทำงานของพวกเราส่วนคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยอีกคนหนึ่งในวันนี้ตนและคณะมาด้วยเจตนาดีสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือหลังจากนี้ เราอยากให้ภูเก็ตเป็นแบบไหนสิ่งที่เราต้องทำก็คือการกำหนดนโยบายของท่านนายกเรามาทำให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องโรงแรมเรื่องที่ดินซึ่งกำลังพยายามลดปัญหาของการบุกรุกฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะเรามีคนภูเก็ตและเศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวประกันแล้วรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็บอกว่าภาคเอกชนพร้อมภาครัฐพร้อมนโยบายพร้อมเราต้องเดินไปด้วยกันและไปจัดการกับคนที่ขัดขวางกระบวนการที่ถูกต้องใครอยู่นอกเหนือกฎหมายเราต้องเร่งปราบปรามให้หมดไปไม่มีการปกป้องใดๆทั้งสิ้นหากพี่น้องข้าราชการที่ยึดในผลประโยชน์ของประเทศชาติถูกโดนรังแกสามารถรายงานแจ้งได้เลยทางตนและรัฐมนตรีตลอดจนผู้บริหารทุกคนพร้อมเป็นเสาหลักในการปกป้องแล้วก็บอกตอนท้ายๆว่าสิ่งที่มอบนโยบายคือเราต้องทวงพื้นที่ของคนไทยคืนให้คนไทยไปเช็คมาแล้วมี200บริษัทที่มีพื้นที่ในภูเก็ตเป็นของต่างชาติได้ประสานกรมที่ดินกับจังหวัดให้ผู้ว่าจัดการดำเนินคดีอาญาและแพ่งในพื้นที่ที่ไม่น่ามีเอกสารสิทธิ์เช่นหาดฟรีดอมมีข้อสงสัยเอกสารสิทธิ์มาเมื่อไหร่ให้ไปรีเช็คและรายงานมาทั้งได้ประสานกับกรมป่าไม้สำรวจพื้นที่ภูเก็ตทั้งหมดแล้วจังหวัดท่องเที่ยวที่ไหนมีการบุกรุกออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบให้กระทรวงทรัพย์ทำเรื่องมาที่มหาดไทยและตนจะเป็นแม่งานไปดูแลเองจะได้คืนพื้นที่ให้ทางกระทรวงทรัพย์นี่เป็นงานต่อเนื่องของรัฐบาลต้องใช้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย2คนเลยนะครับ
6: ครับ
7: ไปบริหารจัดการเรียกว่าไปเฝ้าก่อภูเก็ตในช่วงเวลานี้พร้อมๆกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่ออกมาประกาศว่าจะส่งหน่วยติด
6: ครับ
7: เดี๋ยวนะ
6: ครับ
7: จะส่งหน่วยที่เกี่ยวข้องของกระทรวงทรัพย์เนี่ยไปยึดคืนเหมือนกันคุณนราพงศ
6: ์ครับ
7: แล้วบอกว่าการยึดคราวนี้เนี่ยรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าจะส่งหน่วยชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรไปร่วมเป็นหน่วยเฉพาะกิจทำงานร่วมกันฉะนั้นดูลีลาท่าทีของรัฐบาลที่จะไปแก้ปัญหาที่ภูเก็ตผมว่าคราวนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้แต่คราวนี้จริงจังกว่าเพื่อนนายกลงไป2ครั้ง3ครั้งแล้วนี่ก็ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2คนต้อง2คนเลยนะ
6: ครับ
7: ปกติส่งไปคนเดียวนี่ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วคราวนี้ส่งไป2คนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรก็ออกโรงแข็งขันในขณะเดียวกันการย้ายล้างบางก็ย้ายกันไปแล้วคนมาใหม่คนไปใหม่ก็พร้อมจะทำงานอย่างเต็มที่ฉะนั้นถ้ายังเอาไม่อยู่แก้ปัญหาที่ภูเก็ตไม่ได้แก้ปัญหามาเฟียไม่ได้แก้ปัญหาการต่างชาติให้ต่างชาติมายึดที่ดินไม่ได้ผมคิดว่าก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรแล้วเพราะคราวนี้ดูแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยทำเต็มที่มากที่สุดทีนี้ก็เหลือว่าข้าราชการที่ยังหาผลประโยชน์รับสวยข้าราชการที่คอยตบทรัพย์คนทำผิดกฎหมายข้าราชการที่อยู่ในภูเก็ตแล้วก็สร้างปัญหาอันนี้ต้องเอาให้มันเด็ดขาดให้มันจริงจังถ้าแก้ตรงจุดนี้ไม่ได้ปัญหาก็แก้ไม่ได้อ้าวต้องคอยดูในขณะเดียวกันวันนี้ฝ่ายค้านอย่างชัยชนะเดชเดโช ก็บอกว่าการโยกย้ายข้าราชการนั้นเป็นเรื่องปลายเหตุเป็นเรื่องปลายเหตุไม่ใช่เรื่องปลายเหตุแล้วก็บอกว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตมันต้นเหตุมันอยู่ที่รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้เร็วกว่าการโยกย้ายข้าราชการแล้วก็บอกว่าการเพิกถอนโฉนด2แปลงหาดฟรีดัมจำนวน15ไร่แต่ก็ยังมีการไปเก็บผลประโยชน์จากหาดนี้เรื่องนี้แม้จะมีการโยกย้ายทางราชการแล้วนายกก็ต้องตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนที่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้บ้างและผู้มีอิทธิพลที่มีการกล่าวถึงหรือมีการร้องเรียนถึงหน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบอย่างเคร่งครัดแล้วก็บอกว่าเหมือนกับคุณภักขมลหนุนอนันต์พูดว่าการโยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าไม่ใช่เป็นการลงโทษในตำแหน่งผู้ว่าจังหวัดต้องใช้มติครม.ถ้าย้ายไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดก็ถือว่าระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่นครศรีธรรมราชถือว่าเป็นระนาบเดียวกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่าไปเป็นผู้ตรวจกรมอันนี้ถือว่าเป็นการเข้าครูแต่อย่างที่ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปในจังหวัดหนึ่งอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นการลงโทษถ้าวันนี้รองซีฟู้ดมีการกระทำความผิดจริงและมีการพิสูจน์ได้จริงว่ามีการโยกย้ายบทลงโทษขั้นสูงสุดคือย้ายเข้ามาเป็นผู้ตรวจกรมผู้ตรวจกระทรวงแต่ที่เป็นเรื่องเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนในระนาบเดียวกันคือคล้ายๆว่าและไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยด้วยนะ
6: ครับ
7: อันนี้ก็อ่ะที่จริงก็พูดยาวแต่ว่าฉายให้เห็นภาพว่าณวันนี้เนี่ยเรื่องของภูเก็ตได้รับการโฟกัสจากนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากนี้ก็คอยดูว่าสถานการณ์มันดีขึ้นไหมที่น่าตกใจคือที่ต่างชาติยึดที่ดินไปเท่าไหร่อ่ะ200รายการเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากมี200บริษัทไม่ใช่ยึดนะที่มีพื้นที่ในภูเก็ตเป็นของต่างชาตินี่เรื่องของภูเก็ต
6: ครับผมมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับวันนี้สำนักงานกกต.ได้แจ้งยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งออกมาเป็นเอกสารนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 19:00 นเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสแล้วศูนย์นี้ก็จะได้ตรวจสอบในข้อร้องเรียนต่างๆและกกต.ก็ได้บูรณาการร่วมกับทางตำรวจผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพนักงานสืบสวนไต่สวนหน่วยงานด้านการข่าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการในเชิงรุกระหว่างวันที่19ถึง28มิถุนายนจะมีการเฝ้าระวังติดตามสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือให้สินบนทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจการเลือกตั้งหรือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและก็ขอความร่วมมือจากประชาชนถ้าพบเห็นหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งก็แจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีอันนี้แจ้งมาจากทางกกต.นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเลขากกต.กรณีของคุณแสวงบุญมีนี่นะครับหลังจากที่มีข่าวว่ากกต.ชุดเก่าประเมินผลงานแล้วไม่ผ่านเนี่ยแล้วก็จะมีผลต่อสัญญาจ้างของคุณแสวงไหมวันนี้คุณนพดลเพรีฤกษ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ครับถึงแม้ว่าจะเสนอมากฤษฎีกาก็จะไม่รับเพราะไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่เกี่ยวกับกฤษฎีกา เรื่องนี้ต้องสิ้นสุดอยู่ที่กกต.เลยเพราะเป็นอำนาจของกกต.โดยตรงครับคุณจุบา
7: อืม
6: ครับ
7: ครับ
6: เดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักพักเดียวและกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆในช่วงหน้านะครับ
8: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
9: GASCOพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเซียรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียซึ่งหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี
7: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะตั้งใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ส่วนใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปจะต้องรับฟังความเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร. ที่จะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปทางนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มต้นกระบวนการได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าปฏิพลสรพรมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้บรรเทาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว
8: ์นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศการขยายระยะเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวใครที่คอยติดตามคอยลุ้นเรื่องไฮสปีด3สนามบินเนี่ยมีความคืบหน้ามาในระดับหนึ่งจากการเปิดเผยของคุณอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนรอฟังข้อเสนอจากเอกชนคู่สัญญาเอกชนคือคู่สัญญาก็คือบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดซึ่งอยู่ในกลุ่ม CP คือกรณีที่จะไม่มีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนภายหลังเอกชนตอบกลับถึงข้อเสนอเพิ่มเติมแล้วสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็จะนัดหารือร่วม3ฝ่ายก็คือสกพอการรถไฟและบริษัทเอเชียที่ว่านี่แหละแล้วจะนำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยการรถไฟเชื่อมั่นว่าโครงการนี้มีทางออกที่เหมาะสมแล้วจะมีความคืบหน้าได้ในปีนี้นี่หลังจากรอกันมาแล้วหลายปีโครงการดังกล่าวเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วเพียงแต่รอข้อเสนอจากเอกชนที่นำไปหารือกับสถาบันการเงินแล้วค่อยนำมาหารือร่วมกับสามฝ่ายเพื่อเจรจาว่าจะมีส่วนไหนที่ภาครัฐสนับสนุนเพิ่มเติมให้เอกชนได้มั่งเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นต่อโครงการนี้ยืนยันว่าการเลิกสัญญาและเปิดประมูลใหม่เป็นแนวทางออกที่ร้ายแรงที่สุดเรียกว่า worst case คือไม่น่าจะถึงจุดนั้นขณะที่การเจรจาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนก็เป็นหนึ่งแนวทางที่คณะทำงาน3ฝ่ายเจรจากันอีกทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้ส่งร่างแก้ไขสัญญามายังการรถไฟโดยไม่ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อการแก้ไขสัญญาทีนี้ประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนคือก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นสำคัญเรื่องการวางหลักประกันโครงการที่ผ่านมาเนี่ยอัยการสูงสุดมีข้อสังเกตว่าควรให้รวบรวมหลักประกันทั้งส่วนหลักประกันสัญญาและหลักประกันเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยกันล่าสุดการรถไฟก็ได้ชี้แจงกลับไปแล้วถึงประเด็นนี้โดยหลักประกันทั้งสองส่วนถูกแยกกันมาตั้งแต่ต้นเป็นไปตามมติของกพอเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการโครงการโดยภายหลังชี้แจงอัยการได้รับทราบและไม่ขัดข้องแล้วกรณีที่มีข้อเสนอการเจรจาให้กลุ่ม CPรับงานก่อสร้างส่วนต่อขยายไฮสปีด3สนามบินระยะที่2ช่วงอู่ตะเภาไปถึงระยองไปถึงจันทบุรีไปถึงตราดให้เป็นออปชันเสริมจูงใจเดินหน้าโครงการไม่ใช่แนวทางออกที่จะจูงใจเอกชนเนื่องจากปัญหาขณะนี้เอกชนไม่สามารถหาสินเชื่อในการเริ่มก่อสร้างโครงการได้นี่เรื่องใหญ่โครงการใหญ่นะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเยอะโครงการไฮสปีด3สนามบิน แล้วนี่ยังคิดจะต่อยอดจากอู่ตะเภาไปถึงระยองไปถึงจันทบุรีไปถึงตราดเข้าไปอีกนี่ขนาดกลุ่ม CP นะก็ยังมีปัญหาว่ายังหาสินเชื่อในการเริ่มก่อสร้างโครงการไม่ได้อันนี้ก็เอามารายงานให้กับคนที่ติดตามโครงการนี้มาว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันเงียบไปเลยทั้งที่ตอนเริ่มต้นของโครงการเนี่ยข่าวนี้อึกกระทึกครุกครื้มมากในการก่อสร้างไฮสปีดเชื่อม3สนามบินคุณละผม
4: ครับ
5: ดูข่าวอื่น
4: วันนี้ที่รัฐสภากรรมาธิการ2คณะก็คือคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณชุดนี้เนี่ยมีคุณไอซ์รักชนกศรีนอกเป็นประธานนะครับกับอีกคณะหนึ่งก็คือคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนชุดนี้มีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานทั้งสองคณะเนี่ยเขาจัดประชุมร่วมกันครับเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทย AI Passport มาชี้แจงครับเชิญรัฐมนตรีชัยชนกแต่ว่าคุณชัยชนกเนี่ยมอบหมายให้ปลัดกระทรวง DE คุณพัชระอนันตสิน

0: ปรากฏว่าคุณสนธยาเนี่ยถามคุณลักษณ์ชนกก่อนว่าที่ใช้คำว่าจุ่นกับเขาเนี่ยคำว่าจุ่นมันหมายถึงอะไรคุณลักษณ์ชนกก็ไม่ได้ตอบก็เลยทำให้คุณสนธยาเนี่ยบอกจะไม่ขอชี้แจงก็แล้วกันแล้วคุณลักษณ์ชนกก็บอกว่านู่นค่ะประตูอยู่ทางนู้นค่ะพูดคำนี้เลยคุณสุภาพถัดมาก็ถึงคิวของกรรมาธิการที่มาจากพรรคภูมิใจไทยเอาเริ่มจากคุณสุภชัยใจสมุทรครับก็หารือทักท้วงว่ากรรมาธิการเนี่ยยังไม่ได้มีมติอย่างชัดเจนเลยว่าจะพิจารณาเรื่องอะไรแล้วกรรมาธิการชุดนี้ไม่น่าจะมีอำนาจพิจารณาและถ้าพิจารณามันก็จะไปซ้ำซ้อนกับกรรมาธิการชุดอื่นแล้วผู้ที่เขาชี้แจงเขาจะสับสนเอาได้อันนี้คุณสุภชัยคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณกรรมาธิการเหมือนกันจากภูมิใจไทยนี่นะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมครั้งนี้มันเป็นไปตามข้อบังคับไหมเพราะการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะกี่วาระก็ต้องยื่นเรื่องให้ประธานกรรมาธิการชุดนั้นพิจารณาก่อนว่าจะให้ประชุมร่วมกันหลายคณะหรือไม่วาระวันนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมซะมากกว่าซึ่งทราบว่ามีการยื่นไปยังกรรมาธิการชุดนั้นแล้วคุณสุภชัยก็พูดลุกขึ้นมาพูดต่อว่าแม้จะมีการบรรจุเรื่องเข้าที่ประชุมแล้วก็เห็นว่าเป็นเพียงความเห็นของประธานแค่นั้นในความเป็นจริงกรรมาธิการการกฎหมายยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้เลยไม่ควรจะเอาความเห็นของประธานคนเดียวมาบรรจุเป็นวาระทุกอย่างมันมีขั้นตอนถ้ามีข้อสงสัยก็ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชี้ขาดสิว่าโครงการไทย AI เนี่ยมันอยู่ในขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการชุดไหนเมื่อการประชุมยังไม่สามารถหาข้อยุติได้เนี่ยคุณสุภชัยและก็มีกรรมการอีกบางส่วนนะครับwalk out เดินออกจากห้องประชุมเลยครับให้เหตุผลว่าเมื่อยังไม่มีความชัดเจนก็ควรให้ประธานสภาเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องอำนาจหน้าที่ก่อนนี่คือบรรยากาศนะครับคุณสุภาพ
1: ครับ
0: ทีนี้ในเนื้อหาเนี่ยคนที่มาชี้แจงแทนรัฐมนตรีก็คือปลัดกระทรวงดีคุณพัชระคุณพัชระก็เริ่มต้นชี้แจงว่าโครงการนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วปี2565อยู่ในแผนที่จะให้มีโครงการนี้ถัดมาก็มาถึงรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายในเชิงรุกให้มีผู้ใช้งานหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ทางกระทรวงดีอีก็นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจัดตั้งคณะกรรมการ AI ให้เป็นคณะกรรมการระดับชาติจากนั้นพอถึงช่วงปลายเดือนกันยายนก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลอีกทีหนึ่งก็ได้มีการกำหนดแนวนโยบายเร่งด่วนเพื่อที่จะผลักดันการพัฒนาทักษะและการเข้าถึงเทคโนโลยีทีนี้เรื่องของแหล่งเงินทุนเนี่ยคุณพัชระชี้แจงว่าเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาซึ่งเริ่มปฏิบัติงานได้จริงวันที่1ตุลาคมปี68ทรัพยากรจากงบประมาณปกติประจำปีของกระทรวงก็เหลืออยู่ไม่มากแล้วทางกระทรวงก็ได้พิจารณาแหล่งทุนสนับสนุนอื่นที่มีศักยภาพและสามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายได้ทันทีนั่นก็คือกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุนดีอีตอนนั้นมีเงินหมุนเวียนอยู่ในหน้าตักพร้อมใช้งานเหลืออยู่ 2,000 ล้านทางกระทรวงก็นำเงินจำนวนนี้มาออกแบบโครงการเอาส่วนเรื่องการใช้เงินนอกงบประมาณของกองทุนดีอีที่ว่าส่อถึงความไม่โปร่งใสคุณพัชระก็ชี้แจงว่ากระบวนการใช้เงินนอกงบประมาณของกองทุนเนี่ยไม่ได้มีความง่ายอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจนะครับเพราะต้องผ่านกระบวนการคัดสรรและคัดกรองอย่างเข้มงวดเป็นลำดับชั้นคณะกรรมการผู้พิจารณาอนุมัติ ็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่

0: ของกระทรวงแต่ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานกลางและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีมาร่วมเป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้ตรวจสอบและกันกรองจนนำไปสู่ขั้นตอนการยกร่าง TOR และก็ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนนี่ทางฝ่ายปลัดชี้แจงเบื้องต้นอ้าวถัดมาทีมงานของทางฝ่ายค้านนะฮะก็มีคุณธีรชาติก่อตระกูลนี่แหละครับก็ซักปลัดใหญ่เลยครับเรื่องการแก้ TOR เพื่อให้ทันกรอบเวลาทำไม90วันลดลงมาเหลือ30วันล่ะคุณธีรชาติบอกว่าเมื่อเอกสารออกมาวันที่15ธันวาคมตอนทำประชาพิจารณ์เนี่ยรู้หรือไม่ว่ามีการแก้ไขและได้รับทราบไหมว่านอกจากมีการแก้เพิ่มจอโฆษณาในร้านสะดวกซื้อเข้าไปในเวลาที่ห่างกันนิดเดียวหลังจากการยุบสภารู้ไหมว่าใครเป็นคนแก้ข้อมูลตรงนี้และยังมีคนค้นพบแอปพลิเคชันชื่อเดียวกัน 100% เป็นความบังเอิญหรือว่าท่านคิดเองใน TOR ชุดนี้นี่คุณธีรชาติปลัดกระทรวงก็ชี้แจงว่าการนำเสนอครม.คือการนำเสนอโครงการไม่ใช่ TOR เพื่อเป็นกรอบของการทำงานมีกรอบเวลามีวิธีการดำเนินงานแล้วจึงนำไปสู่ TORขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนสมมุติว่าโครงการนี้จะสร้างถนน10กิโลภายใน90หรือ120วันแต่เมื่อทำจริงเนื่องจากนโยบายของรัฐนั้นเร่งด่วนเราก็มั่นใจว่ามีการเทสตลาดและมีคนสนใจในระดับหนึ่งก็ร่นระยะเวลาให้น้อยลงเพื่อให้ถนนเส้นนี้เสร็จตามภายในระยะเวลา60วันไม่ใช่90วันส่วนการเพิ่มจอก็เหมือนกันการดำเนินการภายใต้โครงการมีการเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าสาระสำคัญของโครงการนี้คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในภาพรวมก็จำเป็นต้องให้มีการกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการทำโครงการแล้วก็ทิ้งขว้างเรามีกรอบว่าจะกระตุ้นด้วยสื่อไหนบ้างทั้งออนไลน์และออฟไลน์แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดให้ครม.ทราบส่วนคำว่า AI หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพาสปอร์ตเนี่ยขอให้ย้อนกลับไปดูว่าตั้งแต่ปี2566ถึง2567บริษัทที่ปรึกษารายใหญ่ของโลก1ใน4ก็ทำโครงการที่ใช้ชื่อในลักษณะนี้เหมือนกันนี่ปลัดชี้แจงถัดมาอีกคนหนึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายนี่นะครับก็ถามถึงเรื่องกฎหมายที่มีการแจ้งว่าอาจจะมีการช่อชนในโครงการอยากขอดูสัญญาเพราะจะขัดกับ TOR ไม่ได้เพื่อจะมาดูว่าผิดตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างหรือการหัวประมูลไหมอันนี้ปลัดชี้แจงว่าต้องขออนุญาตทางบริษัทด้วยเพราะเป็นการเซ็นสัญญาร่วมกันนอกจากนั้นก็มีการซักกันอีกยาวเลยครับคุณสุภาพมีช่วงหนึ่งที่คุณชาดาไทเศรษฐ์นะครับจากพรรคภูมิใจไทยก็พูดในที่ประชุมว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเห็นว่าโครงการนี้มันผิดกฎหมายมันทุจริตเนี่ยยื่นปปช.ไปเลยผมเอาด้วยนั่นคุณชาดาครับก็ถือว่าเข้มข้นครับ
1: คือโครงการแบบนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆตามอย่างทำความเข้าใจเพราะที่เขาเถียงกันเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรเวลาเขาถามเราก็ตามไม่ค่อยทันเวลาเขาตอบเราก็ตามเขาไม่ทันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือว่าสสยุคใหม่เนี่ยเขาเก่งเรื่องไอทีเขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีแล้วเขารู้เรื่องในเรื่องที่มันเราดูเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนแต่สสรุ่นใหม่เนี่ยหรือคนที่ ข้ามาในวงการเมืองใหม่ๆอย่างคุณธีรชาติถึงแม้ว่าไม่เป็นส.ส.นะแต่ฟังดูแล้วเนี่ยคุณธีรชาติคุณใครอีกคนเนี่ยคุณภวุฒิ
0: ครับ
1: เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้มากเราก็ค่อยตามบางทีก็ตามทันมั่งตามไม่ทันมั่งปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็เหมาะสมที่จะอยู่กระทรวงนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้อยู่กระทรวงการคลังอยู่กรมโน้นกรมนี้กรมสรรพากรมศุลกากรเอ๊ะพอมาเป็นปลัดกระทรวงดีอีก็ได้ศึกษาในเรื่องที่มันเข้าใจยากผมก็ว่าดีเป็นการเมืองยุคใหม่เป็นการเมืองยุคใหม่ที่เอาข้อมูลมาสู้กันแล้วการแสวงหาข้อมูลเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนยุคก่อนยุคก่อนเนี่ยเราหาข้อมูลยากเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนานๆเนี่ยหาไม่ได้ไม่รู้จะหาจากไหนคนทำข่าวก็พยายามหาข้อมูลก็ไม่รู้จะหาจากไหนหายากไปดูหนังสือเก่าๆไปค้นคว้าไม่รู้จะไปที่ไหนไปที่หอสมุดแห่งชาติอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้มันข้อมูลมันอยู่ในโลกออนไลน์มันอยู่ในมือถือสำคัญว่ากดไปหาเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าหาเป็นมันจะออกมาหมดฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นตัดสินกันได้ก็คือเรื่องข้อมูลข้อมูลที่จะตัดสินใจได้ก็คือใครเข้าถึงข้อมูลมากกว่าแล้วได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วมาแบสู้กันเนี่ยนั่นคือการต่อสู้ทางข้อมูลที่ต้องอาศัยพึ่งพาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ซึ่งมันอยู่ในนั้นทั้งหมดก็จะเป็นอุทาหรณ์ในนักการเมืองว่าถ้าคิดจะทำอะไรอย่าลืมว่าสมัยก่อนเราเรียกว่าตาวิเศษแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันยิ่งกว่าตาวิเศษอีกข้อมูลแต่ละข้อมูลต่างๆทำอะไรกันไว้เมื่อไหร่นี่ผมยังไม่ได้คำตอบนี่ที่ตามฟังอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตั้งแต่เดือนตุลาโครงการนี้เหมือนกับว่ามีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการประมูลเนี่ยรู้เรื่องแล้วว่าตัวเองอาจจะได้การประมูลเพราะได้ทำโน่นทำนี่ล่วงหน้าไปแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคำตอบจะเป็นยังไงคำตอบจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: พักสักก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้อศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: มีข่าวดีคนพิการว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพร่วมกับมูลนิธิการดำรงชีวิตอิสระคนพิการเขาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปสำหรับผู้ให้และผู้รับบริการหลักประกันสุขภาพคนพิการคุณดวงนภาพิเชษกุลรองเลขาสปสช.บอกว่าคนพิการเป็นกลุ่มประชาชนที่มีความต้องการด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการที่หลากหลายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการจึงจำเป็นต้องอาศัยมุมมองและประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้บริการครอบครัวองค์กรคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันออกแบบระบบบริการที่เหมาะสมและลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและสร้างความเท่าเทียมทางสุขภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมคุณวันเสาชัยกุลกำประการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวชบอกว่าจากการรวบรวมข้อเสนอแนะของคนพิการผ่านช่องทางต่างๆในรอบปีที่ผ่านมามีข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการรวม16ประเด็นโดยสปสช.ดำเนินการแล้วเสร็จ10ประเด็นอยู่ระหว่างการดำเนินการ3ประเด็น อีก3ประเด็นแม้จะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ได้มีการประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปทั้งนี้ข้อเสนอที่ได้รับการขับเคลื่อนนี้จะครอบคลุมในหลายด้านที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารสิทธิประโยชน์และข้อมูลสุขภาพให้เข้าถึงคนพิการได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังได้มีการพัฒนาระบบบริการและเข้าถึงสิทธิอย่างต่อเนื่องอีกด้วยอันนี้เป็นข่าวดีเป็นความพยายามของสปสช.ที่เขาพยายามจะดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆให้เข้าถึงคนพิการคุณธนาพงศ
0: ์ครับ
1: ครับ
0: อ้าวกรรมาธิการในสภาอีกคณะหนึ่งวันนี้ก็เข้มข้นไม่แพ้กันครับก็คือคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนชุดนี้เนี่ยมีคุณหมอวาโยอัศวรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานนะครับเขาเชิญฝ่ายต่างๆมาชี้แจงเรื่องคดีหัวสวครับทั้งอัยการสูงสุดเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขากกต. DSI นะครับแต่ว่าโฟกัสไปที่กกต.ครับซึ่งท่านเลขาไม่ได้ไปครับมอบให้รองเลขาสองท่านมาแทนก็คือคุณคันชิตเจริญอินกับร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กครับเอาเริ่มจากคุณผลิตวัชรศิลป์ในฐานะกรรมาธิการก็ตั้งคำถาม5ประเด็นถึงกกต.ครับเรื่องเกี่ยวกับคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ที่ถูกตั้งมาเป็นพิเศษเรื่องการทำหน้าที่ของชุด36เรื่องที่มาของพยานหลักฐานในการพิจารณาของคณะนี้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.อันเนื่องจากคลิปวิดีโอและก็เรื่องกรอบเวลาในการทำงานและก็รายละเอียดของคณะชุดที่26กับ36มีองค์ประกอบยังไงการทำงานของชุดที่36เป็นยังไงถ้ามีความเห็นต่างกันระหว่าง2ชุดนี้จะทำยังไงได้เสนอแนวทางต่อกกต.ชุดใหญ่ยังไงนี่คำถามทั้งหมดใน5ข้อจากคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์รองเลขากกต.ที่มาชี้แจงคุณคันชิตเจริญอินก็ชี้แจงโดยสรุปนะครับว่าคือเรื่องคดีหัวเลือกตั้งนี้นะครับมันมีข้อมูลเยอะมีพยานหลักฐานต่างๆเยอะแล้วกรอบเวลาก็ต้องไต่สวนภายใน90วันฉะนั้นก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะมาดูเรื่องนี้กรรมาธิการที่มีอยู่ในกกต.เนี่ยอนุวินิจฉัยเนี่ยกกต.ได้ตั้งไว้เดิม35คณะแต่ละคณะก็มีเวลาพิจารณา90วันก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมกกต.เพื่อมีมติส่วนองค์ประกอบที่มาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันไปแล้วคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเหตุผลในการตั้งคณะชุดที่36มาจากปริมาณคดีและเอกสารจำนวนมากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมี DSI เข้ามาร่วมดำเนินการก็อยากจะทราบว่ามีการตั้งคณะชุดที่27หรือ28ในลักษณะเดียวกันนี้ไหมร้อยตำรวจเอกชนินก็ชี้แจงครับว่าสำนวนเข้ามาเยอะมากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นพิเศษด้วยส่วนคณะ27คณะ28นั้นยังไม่มีคณะ3คณะที่35นี่ก็มีองค์ประกอบแค่5ท่านการพิจารณาอาจจะไม่ละเอียดก็เลยตั้งคณะที่36ขึ้นมาซึ่งก็อาจจะมีข้อดีและข้อเสียอยู่ทีนี้คุณผลิตก็ถามต่อว่าคณะไต่สวนที่26 ที่บอกว่าตั้งขึ้นมาพิเศษเพราะมีรายละเอียดเยอะและเป็นคดีที่สำคัญเอาและก่อนหน้านี้มีการตั้งในลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมและในครั้งก่อนๆเนี่ยมีแค่ตัวแทนเฉพาะกกต.หรือว่ามีตัวแทนจาก DSI เข้ามาด้วยส่วนคณะที่36ในลักษณะเดียวกันแต่ว่ามีข้อสังเกตว่าทำไมมีเฉพาะตัวแทนของกกต.เท่านั้นก็อยากถามว่าตั้งแต่ย้อนไปรัฐธรรมนูญ60มีการตั้งอนุพิเศษ36ขึ้นมาพิจารณาคดีไหนบ้างและตอนนี้มีการเสนอชื่อรายชื่ออนุกรรมการ7คนที่มีการเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบอยู่แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่อนุที่36จะต้องไปพิจารณาพอคุณผลิตถามมาแบบนี้คุณคันชิตก็ชี้แจงครับว่าที่มาของคณะกรรมการสืบสวนเนี่ยว่ามาจากพนักงานของเราที่ผ่านการอบรมแต่มีข้อยกเว้นกรณีที่ต้องใช้เทคนิควิธีที่จะทำการสืบไต่สวนที่เราไม่สามารถทำได้ก็สามารถตั้งคนภายนอกและส่วนราชการต่างๆมาช่วยได้ระเบียบได้เปิดช่องให้อยู่ซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ใช้เทคนิคเยอะมากศักยภาพของเราจะไปไม่ถึงต้องมี DSI เข้ามาช่วยในส่วนของอนุ35คณะคือตัวแทนกกต.ทั้งหมดใน35คณะนี่ก็มีอยู่คณะละ5ท่านกกต.ก็เห็นว่าสำนวนที่คณะชุดที่26ทำมันมีเอกสารแล้วก็มีเทคนิคเยอะก็เลยต้องตั้งคณะพิเศษขึ้นมาส่วนที่ผ่านมาก็เคยทำในลักษณะแบบนี้และอนุวินิจฉัยตั้งแต่คณะที่1ถึง36ก็เป็นตัวแทนของกกต.อยู่แล้วส่วนคณะไต่สวนมีมาผสมตามปกติเหมือนกันครับ
1: อ
0: ันนี้การชี้แจงของรองเลขากกต.ครับ
1: ทีนี้มาดูเรื่องที่หาดใหญ่หน่อยน้ำท่วมคราวที่ผ่านมาเนี่ยพอหลังเกิดน้ำท่วมมีคำถามตามมามากมายพูดกันจังว่าทำอย่างไรคราวต่อไปน้ำจะไม่ท่วมหาดใหญ่แบบนี้อีกมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการนั้นโครงการนี้ทุกคนต่างก็พูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำนี่มันผ่านไปแล้วกี่เดือนแล้วล่ะ 6-7 เดือน ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความวิตกกังวลกับสถานการณ์น้ำท่วมเมืองหาดใหญ่เนื่องจากยังไม่มีโครงการใดๆป้องกันน้ำท่วมจากภาครัฐออกมาเลยคลองสายหลักและสายรองยังไม่ได้ขุดลอกกองดินและวัชพืชทับถมในครั้งน้ำท่วมปลายปี2568ส่งผลให้ภาคเอกชนจำนวนหนึ่งไม่มั่นใจกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่บางคนเลิกกิจการย้ายร้านไปต่างจังหวัดเพราะรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในปี69ซ้ำขึ้นมาอีกทั้งที่กำลังย่างเข้าหน้ามรสุมภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เดือนกันยาถึงธันวาก็จะเข้าสู่ฤดูฝนคาดว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนมากอ้าวคุณจุรีนุ่มแก้วส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์เขาโพสต์ว่าภาคเอกชนให้อำเภอหาดใหญ่ทำให้อำเภอหาดใหญ่สิ้นหวังเดี๋ยวนะภาคเอกชนให้อำเภอหาดใหญ่สิ้นหวังกับรัฐบาลนิ่งเฉยไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งที่ใกล้จะถึงหน้าฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วน้ำท่วมปี68ก็ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอีกหลายอย่างข้าราชการระดับจังหวัดคือนายรมดอนฮายิวอาแวรองผู้ว่าสงขลาที่เข้าใจและรับรู้ก็ย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าภูเก็ตซะอีกด้านนายสมพลชีววัฒนาพงศ์ที่เป็นปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสงขลา บอกว่าภาคเอกชนไม่มีความมั่นใจกับสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ในปี69เนื่องจากรัฐบาลกลางไม่ได้เข้ามาดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาปล่อยให้ท้องถิ่นและภาคเอกชนดิ้นกันเองภาคเอกชนจึงวิตกกังวลสถานการณ์น้ำในหาดใหญ่อย่างมากจึงเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีนายอนุทินรีบสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนด้วยนี่เออถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็น่าเป็นห่วงคือคล้ายๆกับว่ายังไม่มีงบประมาณลงไปที่จะทำโน่นทำนี่ให้มันเกิดความมั่นใจถ้าเปรียบระหว่างหาดใหญ่กับเชียงรายเนี่ยรู้สึกว่าเชียงรายเนี่ยเขาจะตื่นตัวในการป้องกันปัญหามากกว่านะจากการน้ำท่วมคราวก่อนโน้นเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันท่วมเพราะอะไรแล้วเขากำลังหาทางแก้ไขป้องกันอยู่หลายจุดผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่รู้ว่าเขาทุ่มเทในการที่จะป้องกันแก้ปัญหาไม่ให้ท่วมซ้ำอีกเอ๊แต่หาดใหญ่เนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็น่ากังวลว่ายังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันในการที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำนะคุณระบบ
0: ครับ
1: ครับ
0: เรื่องคดีฟอเร็กหรือว่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี่นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าเขาจะมีการแถลงในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้มีแหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมแหล่งข่าวนี้บอกว่าขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อนำมาวิเคราะห์สำนวนคดีส่วนวันที่19มิถุนายนเวลา 10:00 นกระทรวงยุติธรรมมีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการโดยจะสรุปความคืบหน้าของคดีจำนวนผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อมูลที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเปิดเผยอย่างเป็นทางการส่วนพฤติการความเกี่ยวพันกับคดีเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวโดยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ตแต่อย่างใดแต่พนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศถูกโอนไปยังบัญชีของนักการเมืองชายคล้ายกับรับผลประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในส่วนของศิลปินวงการบันเทิงซึ่งเป็นนักแสดงชายชื่อดังทางพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์จักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทมาเป็นของกลางในคดีเนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟอเร็กซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตปัจจุบันสถานะปัจจุบันของนักแสดงชายและนักการเมืองชายฝ่ายค้านทั้งคู่ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหามีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใดแต่บุคคลที่พนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะครับส่วนคนที่ถูกจับตาก็คือคุณภาวุฒิพงวิทยพานุสสพรรคประชาชนเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องเล่าเช้านี้เมื่อเช้านะครับว่ายังไม่มีความเห็นขอรอดูข้อมูลขอรอดูหมายก่อนยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ
1: ข่าวมีข่าวเศร้าข่าวร้ายจากพลตำรวจโทชัดกุลดิลกอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเสียชีวิตแล้วครับแล้วก็พิธีรดน้ำศพเนี่ยมีวันนี้แล้วตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นมาแล้วก็จะมีพิธีสวดหกโมงแล้วก็จะมีพิธีสวดต่อไปตั้งแต่วันที่19 20 19กับ20เนี่ยเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแต่ตั้งแต่วันที่21ถึง24ก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมทั่วไปอันนี้ก็ญาติพี่น้องก็ฝากบอกกล่าวมา ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
0: ครับเดี๋ยวเราต้องพักอีกทีครับคุณสุภาพ
1: ครับ
0: ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน์
5: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องการรวมกระทรวงการแยกกระทรวงท่องเที่ยวกับกีฬาออกจากกันเนี่ยความคืบหน้าวันนี้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรคุณรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬาบอกว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและการจัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่คือกระทรวงกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่รวมถึงภารกิจที่จะเติมเข้ามาในกระทรวงใหม่อันนี้ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดำเนินการและจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมทั้งนี้เมื่อครม.เห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยจะใช้เวลาดำเนินการนานเท่าไหร่คุณสุรศักดิ์บอกว่าไทม์ไลน์ของกพร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีหรือต้นปีหน้านี่เรื่องการแยกกระทรวงกีฬาออกจากการท่องเที่ยวคุณอะไรผม
4: ครับ
5: ครับ
4: เรื่องของอธิบดีกรมการปกครองกับกรณีลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยนั่นนะครับวันนี้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนนะครับเขาก็เชิญไปชี้แจงอีกทีหนึ่งปรากฏว่าท่านอธิบดีก็ไม่ได้มาชี้แจงส่งผู้แทนมาประธานกรรมาธิการชุดนี้ก็คือคุณลิซ่าภคมลหนุนอนันต์จากพรรคประชาชนก็เลยเชิญผู้ที่มาแทนอธิบดีเนี่ยกลับไปเลยครับคุณสุภาพโฆษกของกรรมธิการแถลงว่าเนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและมีผลได้ผลเสียกับประชาชนมีผลกระทบในวงกว้างไม่สามารถจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามารับผิดชอบผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะในกรรมธิการมีการประชุมจดชวเลข และทุกอย่างที่พูดจะมีผลผูกพันตามกฎหมายจึงได้เชิญผู้แทนกลับไปยืนยันว่าครั้งหน้าก็จะยังเชิญอธิบดีกรมการปกครองมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมให้ได้เหมือนเดิมครับคุณสุภาพ
5: ครับมีเรื่องของกุ้งไทยสว.เสรณีอนินบนบอกว่ากุ้งไทยใกล้จะเจอวิกฤตเต็มทีแล้วจากแชมป์โลกเหลืออันดับ6ก็ออกโรงจี้ให้รัฐเร่งหาตลาดใหม่ให้เร่งดันแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบให้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติก่อนล่มสลายทั้งห่วงโซ่นี่หัวข่าวเรื่องเกี่ยวกับกุ้งไทย
4: ครับมีข่าวดีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคว้า4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติไอเทค2026ที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียครับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลของกฟผ.คุณจิตสถาธาตวากรนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดแล้วก็จัดแสดงผลงานในงานไอเทค2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ครับแล้วก็ได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือ1ผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนสภาพการจ่ายไฟฟ้าและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนกับ2ผลงาน Smart TS แพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิตอลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติอุปกรณ์แบบออนไลน์และก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินรวมทั้งรางวัล NRCT Honorable Mention Award นะฮะในงานเดียวกันนี้ด้วยครับเอาละครับคุณภาพ
5: ครับ
4: ต้องนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
8: เวลา18 นาฬิกา

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้เราพบกันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ถ้านับถึงเวลานี้เนี่ยก็เหลืออีกเพียงแค่สัปดาห์เศษๆที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นะครับและรวมไปถึงมีการเลือกตั้งนะครับการปกครองท้องถิ่นลักษณะพิเศษอย่างเมืองพัทยาด้วยนะครับในวันเดียวกันก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเราไปดูความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยนะครับในการดูแลบันบริหารจัดการการเลือกตั้งทั้ง2 ส่วนนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของทางสำนักงานกกต.นะครับได้เดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับทั้งสองส่วนทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาโดยมีการเปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนระหว่างวันที่20ถึง24มิถุนายนประมาณ20ถึง28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 1:00 น.เพื่อที่จะรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อร้องเรียนแล้วก็เร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้เนี่ยทางกกต.ยังได้มีการบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพนักงานสืบสวนและไต่สวนและหน่วยงานด้านการข่าวจากส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการเชิงรุกระหว่างวันที่19ถึง28มิถุนายนนี้นะครับเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติการที่อาจจะเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่โดยที่ทางสำนักงานกกต.เนี่ยได้ย้ำว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยจะถูกตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดเนี่ยต้องได้รับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองแล้วก็การเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดโดยประชาชนที่พบเห็นหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่าทุกข้อมูลหรือว่าทุกเบาะแสเนี่ยมีความสำคัญต่อการปกป้องความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งและก็ยืนยันว่าจะไม่มีการละเว้นต่อการทุจริตเลือกตั้งทุกเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบและทุกการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับด้วยที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเบาะแสหรือว่าสอบถามข้อมูลนะครับผ่านหมายเลขโทรศัพท์021418860 021418579และก็021418558แต่ในช่วงวันที่20ถึง28มิถุนายนในเวลา 8:30 น.ถึง 1:00 น.นะครับขณะเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เองก็ได้พูดถึงกรณีที่กลุ่มกรุงเทพบินได้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยื่นขอให้กกต.ไม่ให้ข้าราชการขอให้กกต.เนี่ยนะครับขอไม่ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครมาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.โดยอ้างไม่มีความเป็นกลางนะครับซึ่งเลขาธิการกกต.ก็บอกว่ากปน.ก็คืออาสาสมัครมีคุณสมบัติคือมีความเป็นกลางและไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.เนี่ยทำหน้าที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนแม้ในใจจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดก็เป็นสิทธิ์แต่ว่าเวลาปฏิบัติหน้าที่ก็ที่มีความเป็นกลางเนี่ยก็จะวางตัวเป็นกลางอย่างแน่นอนนะครับซึ่งกกต.ยืนยันตรงนี้ว่าทางกปน.เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางซึ่งความเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพเป็นอีกเรื่องแต่ว่าในทางปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการทุกคนต้องมีความเป็นกลางนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเลขาธิการกกต.เองก็ยังพูดถึงกรณีที่เริ่มมีผู้สมัครบางรายออกมาระบุว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยทางกกต.ก็มีการป้องกันป้องปรามและก็ปราบปรามการซื้อเสียงซึ่งเป็นปัญหาของทุกการเลือกตั้งในกรุงเทพและก็พัทยานะครับกกต.ก็หวังว่าการเป็น เรื่องว่าการเป็นสังคมเมืองเนี่ยก็คงจะมีหรือว่ามีการซื้อเสียงน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับก็มีการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว50ชุดในกรุงเทพและก็พัทยา2ชุดแล้วก็พนักงานสืบสวนสอบสวนทำหน้าที่สอดส่องดูแลน่าจะช่วยป้องกันและป้องปรามได้ดีพอสมควรซึ่งขณะนี้เนี่ยทางสำนักงานกกต.ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ว่าถ้าประชาชนหรือผู้สมัครมีเบาะแสก็ช่วยสอดส่องดูแลนะครับส่วนในช่วงเวลานี้สามารถแจกใบแดงให้กับผู้กระทำผิดได้หรือไม่นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบดำหรือใบส้มก็สามารถแจกได้ทุกเวลาแต่ว่าต้องดูที่เหตุว่าเกิดช่วงไหนเวลาใดนะครับหรือว่าพื้นที่ไหนระยะเวลาในการพิจารณาเพียงพอหรือไม่โดยต้องดูหลายองค์ประกอบถ้าใครมีหลักฐานต้องส่งให้กกต.เพื่อที่จะด้วยช่วยกันในการสอดส่องดูแลการเลือกตั้งนะครับที่ขณะนี้เนี่ยทางสำนักงานกกต.ก็มีมาตรการในการดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและก็ชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยก็ได้เริ่มลงพื้นที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการจริตกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดก็ต้องบอกว่าแม้ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับเพราะว่าก็งวดเข้ามาทุกขณะละนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งกันแล้วส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ยังคงถูกจับตามองแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะครับวันนี้เนี่ยที่รัฐสภามีการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการและก็กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรที่มีรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมธิการนะครับซึ่งมีวาระพิจารณาเรื่องของไทย AI Passportครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าทันทีที่เริ่มการประชุมนายวิทวัฒน์ไตรสรณกุลส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการกฎหมายได้สอบถามประธานในที่ประชุมว่าตนเนี่ยไม่ทราบเรื่องว่าจะมีการประชุมร่วมกันของสองกรรมาธิการจึงอยากให้ชี้แจงว่าที่เชิญกรรมาธิการกฎหมายมาร่วมประชุมด้วยเหตุผลอะไรถ้าจะเชิญเนี่ยควรเชิญกรรมาธิการศาลหรือไม่นะครับเพราะดูแลเรื่องของกองทุนหรือจะเชิญกองทุนดิจิทัลเนี่ยตนเกิดความไม่สบายใจจะเชิญใครก็น่าจะปรึกษาหารือกันในกรรมธิการขออนุมัติหรือขอความเห็นนะครับทำให้ทางด้านของนางสาวรัชนกเนี่ยก็ชี้แจงในการประชุมกรรมธิการสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีหนังสือนัดประชุมแล้วก็แจ้งว่าจะมีการประชุมร่วมกับกรรมธิการการกฎหมายดังนั้นเนี่ยก็ขอให้กลับไปอ่านในหนังสือที่ส่งลงไปในกลุ่มไลน์ก็เชื่อว่าคนที่อ่านในกลุ่มไลน์เนี่ยก็ทราบการแจ้งล่วงหน้าแล้วและทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยก็ได้ให้ฝ่ายเลขาแจ้งส่วนตัวกับกรรมธิการทุกคนนะครับส่วนสาเหตุที่เชิญกรรมธิการกฎหมายมาเนื่องจากว่ามีประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรรมธิการกฎหมายเรื่องของไทย AI Passportครับจากนั้นเนี่ยนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.จิรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าตนไม่ทราบว่ามีการหารือในกรรมธิการก่อนหรือไม่ว่าจะมีการประชุม2คณะและก็ได้พยายามสอบถามกับเจ้าหน้าที่สภาก็ทราบว่าประธาน2คณะไปหารือกันหลังบ้านและไม่ได้มีมติออกมาชัดว่าจะรับเรื่องจึงขอถามว่าเป็นหน้าที่อำนาจของกรรมธิการกฎหมายหรือไม่ตนไม่ได้ว่าไม่มีสิทธิ์จะยื่นแต่ต้องยื่นเรื่องไปให้กรรมธิการที่มีหน้าที่โดยตรงเช่นอยากเห็นว่าทุจริตเนี่ยก็ไปยื่นกรรมธิการปปช.หรือกรรมธิการติดตามครับแต่กรรมธิการกฎหมายไม่ควรจะเอื้อมมือเข้าไปรับในเรื่องที่ไม่ควรจะรับอย่าไปบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายและก็บอกว่าต้องดำเนินการตนไม่เห็นด้วยซึ่งการดำเนินการของกรรมธิการคณะต่างๆเนี่ยต้องยึดหลักตามข้อบังคับหน้าที่อำนาจของกรรมธิการก็คือเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายรวมถึงบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มีหน้าที่จนถึงต้องไปตรวจสอบว่า TOR ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและกรณีนี้เนี่ยถ้าไม่มีอำนาจจะเดินหน้าต่อไปใช่หรือไม่เพราะเกรงว่าถ้าทำเนี่ยก็เป็นส.ส.เป็นกรรมธิการถ้าทำผิดข้อบังคับเนี่ยก็จะผิดประมวลจริยธรรมหรือไม่นะครับซึ่งนายสุภชัยนี่ก็บอกว่าตนเข้าใจวันนี้เนี่ยเป็นที่สนใจของประชาชนตนไม่ต้องการจะปิดข้อเท็จจริงปิดปากแต่ควรให้กรรมธิการที่รับผิดชอบโดยตรงเช่นกรรมธิการติดตามงบย้ำว่าการทำหน้าที่ในกรรมธิการติดตามงบเนี่ยสามารถที่จะสลายความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตนยืนยันหลักนี้ตนยืนยันหลักการนี้อยู่นะครับขณะที่นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณ สสสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้มีการทักท้วงนะครับบอกว่าเราเนี่ยเป็นกรรมาธิการกฎหมายก็ต้องเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับในการประชุมวันนี้เนี่ยตนเกิดความสงสัยคล้ายกับนายสุประชัยว่าการประชุมร่วมครั้งนี้เนี่ยปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่เพราะว่าตามข้อบังคับข้อที่90เนี่ยการประชุมร่วมกันจะเป็นกี่คณะทุกวันศุกร์จะต้องยื่นไปที่ประธานสภาเพื่อพิจารณาว่าให้มีการประชุมร่วมกันหลายคณะหรือไม่หากเป็นเรื่องเดียวกันตนก็พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยชัดเจนว่ามีการยื่นหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งนายจตุวุฒิกล่าวอีกว่าการพิจารณาโครงการไทย AI Passport เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งตนก็ทราบว่ามีการยื่นเรื่องเช่นเดียวกันวันนี้นะครับเข้าไปสู่กรรมาธิการชุดนี้แล้วแล้วก็การบรรจุระเบียบวาระการประชุมเนี่ยทำไมไม่ผนวกรวมกันเป็น3คณะนะครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะได้ไม่ต้องมาประชุมทุกสัปดาห์ให้เสียเวลาในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งตนก็เห็นด้วยว่าก็พยายามที่จะซักฟอกโครงการนี้ทั้งซักแห้งซักเปียกซักในร้านมันสะอาดจนไม่รู้จะให้สะอาดขนาดไหนก็ต้องขอความชัดเจนด้วยว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบหรือไม่นะครับก็พอ ทางด้านของสสพรรคภูมิใจไทยนะครับตั้งข้อสงสัยอย่างนี้ทางด้านของนายรังสิมันก็ชี้แจงนะครับว่ามีการตกลงกันว่าจะประชุมกันในวันพฤหัสบดีซึ่งตกลงกันดีว่าจะมีการประชุมตอนบ่ายโดยที่ผ่านมาก็มีการประชุมช่วงบ่ายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตนเคารพข้อตกลงโดยมีเรื่องร้องเรียนเยอะนะครับดังนั้นหากไม่ขยับทำงานตอนนี้ก็คิดว่าทำงานไม่ผ่านกับความคาดหวังของประชาชนจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยตนต้องบรรจุวาระเพิ่มเติมกรอบอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการตนไม่ปฏิเสธว่าตามข้อบังคับที่90วงเล็บ1เนี่ยเขียนกรอบอำนาจหน้าที่ไว้กว้างๆซึ่งทุกคนที่เคยเป็นส.ส.มาน่าจะทราบดีว่ากรรมาธิการการกฎหมายมีกรอบอำนาจหน้าที่ค่อนข้างกว้างตนไม่จำเป็นต้องมาอ่านข้อบังคับให้ฟังแต่หากให้ดูในหนังสือเมื่อวันที่4มิถุนายนที่มีการร้องเรียนต่อกรรมาธิการการกฎหมายก็คือการให้ตรวจสอบกระบวนการข้อทางกฎหมายและก็ยุติธรรมโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งโดยกรอบการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยตนใช้อำนาจประธานกรรมาธิการในการพิจารณาแล้วว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ที่สามารถทำได้ประกอบกับบรรทัดฐานที่ผ่านมาในหลายกรณีเนี่ยตนไม่เคยอยู่ในกรรมาธิการกฎหมายเป็นครั้งแรกเคยผ่านมาแล้วหลายรอบแล้วก็ผ่านมาหลายประธานก็ทราบดีว่าสามารถพิจารณาเรื่องเหล่านี้ได้นะครับส่วนทำไมถึงต้องพิจารณาร่วมนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องทำนองเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานชี้แจงซึ่งกรรมธิการกฎหมายและกรรมธิการติดตามก็ประมาณเนี่ยก็ได้กำหนดวันพิจารณาในช่วงเวลาเดียวกันดูหนังสือออกวันที่5มิถุนายนนะครับที่จะพิจารณาเรื่องนี้เป็นช่วงเวลาเดียวกันตามข้อบังคับเมื่อเป็นช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจึงต้องพิจารณาควบคู่กันไปเพราะกรรมธิการในส่วนของกรรมธิการของทางด้านของกระทรวงอวนะครับที่ติดตามเรื่องของกรรมธิการอวเนี่ยไม่ได้

ไปโดยชอบตามข้อบังคับและก็กระบวนการในนี้เนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะชี้แจงจะได้ไม่ต้องเดินทางมาหลายครั้งนะครับขณะที่นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะกรรมการกฎหมายก็ชี้แจงบอกว่าตนได้อ่านรายละเอียดผู้ร้องติดตามโครงการนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะโครงการนี้มีการเก็บอัตลักษณ์ข้อมูลประชาชนดังนั้นเมื่อมีการเก็บข้อมูลความมั่นใจของประชาชนว่าข้อมูลจะหลุดรั่วหรือไม่จะมีการปล่อยข้อมูลไปสู่สาธารณะหรือเปล่าเนี่ยไม่ปลอดภัยยังไงก็มีสิทธิ์ในการดำเนินการจึงคิดว่าเรื่องนี้เข้าองค์ประกอบและก็บทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการนะครับทำให้นายสุประชัยบอกว่าแม้จะเขียนมาว่าสามารถให้กรรมาธิการดำเนินการต่อไปได้แต่ตนคิดว่าเรื่องที่เสนอมาไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการกฎหมายและตนไม่เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะรับเข้ามานะครับขณะที่ประเด็นของการรับเรื่องเข้ามานั้นเนี่ยประธานมีอำนาจหารือกันนะครับซึ่งตนว่ามันมีขั้นตอนตามวิธีปฏิบัติของสภาหากมีประเด็นข้อสงสัยต้องมีการชี้ขาดตนว่าก่อนการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยควรต้องเสนอให้ประธานสภาชี้ขาดว่าอยู่ในอำนาจของใครนะครับก็อย่าเพิ่งสรุปเรื่องนี้ผิดหลักและไม่อยากให้เป็นผลไม้พิษที่ติดอยู่กับกรรมาธิการกฎหมายเป็นผลไม้พิษเป็นผลไม้เป็นพิษไปถึงต้นไปถึงดอกนะครับตนไม่ได้ห้ามไม่ได้คัดค้านที่จะเอาความจริงมาเข้าสู่การพิจารณาแต่ตนถือเรื่องหลักการดูระเบียบข้อบังคับไม่ได้เป็นการขัดขวางการพิจารณาเรื่องนี้นะครับทำให้ทางด้านของนางสาวรักชนกเนี่ยก็บอกว่าการอ้างว่าเป็นอำนาจของประธานสภาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยตนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการคัดแยกเรื่องว่าซ้ำซ้อนหรือไม่ก็ต้องขอบคุณนายวิทวัฒน์นายสุประชัยนายณัฐพุฒิสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมนะครับว่าสามารถพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยขอให้ฝ่ายเลขานำเอกสารขึ้นมาชี้แจงว่าสามารถประชุมร่วมกันได้นะครับทำให้นายธวุฒิทักท้วงว่ารู้สึกเหมือนประธานจะเสียดสีและกล่าวว่ายังมีกรรมธิการอว.ทำไมไม่ไปปรึกษานะครับทำไมปรึกษาแต่กรรมธิการเฉพาะพรรคประชาชนนะครับพอเอ่ยชื่อพรรคแบบนี้เนี่ยก็ตั้งใจจะทำอะไรนะครับทำอะไรกันอยู่พรรคประชาชนคุยกัน2คนทำให้นางสาวรัชนกก็แย้งว่าท่านคุมสติก่อนนะครับนี่แหละครับทางนี้เนี่ยทางด้านของนายสุประชัยยังคงทักท้วงประธานในที่ประชุมอย่างต่อเนื่องจนทางด้านของนายรังสิมันต้องกดปิดไมค์ถึง2ครั้งเพื่อแปลว่านายสุประชัยไม่ยอมหยุดแล้วก็บอกว่าตนพยายามรักษาบรรยากาศการประชุมแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าการประชุมร่วมสามารถทำได้ตามข้อบังคับแล้วก็การประชุมร่วมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับอย่างไรก็ตามทางด้านของนายสุประชัยนายณัฐวุฒิและก็นายวิทยวัฒน์ยังคงกล่าวย้ำว่าไม่สามารถร่วมประชุมร่วมกันได้และก็เสนอส่งเรื่องให้ประธานสภาที่นามีมตินะครับก่อนที่จะมีการประชุมก็แน่นอนนะครับก็ดูบทบาทนะครับของกรรมาธิการในสองส่วนสองคณะดังว่านี้นะครับก็พอที่จะมองเห็นภาพอะไรอยู่นะครับจากบริบทที่ปรากฏขึ้นในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับเรื่องของโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่มีการตั้งข้อคำถามมีเรื่องของความสงสัยนะครับกระบวนการตรวจสอบก็ว่ากันไปนะครับส่วนกระบวนการในเรื่องของการชี้แจงในเรื่องของการปกป้องในการเรื่องของการที่จะอธิบายนะครับมันก็มีมุมของคนที่เสนอความเห็นแย้งเห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ในเรื่องของการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอย่างนายชัยชนกชิดชอบกระทั่งทางด้านของปลัดกระทรวงดีเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับสุดท้ายปลายทางถ้าเห็นว่ามีเรื่องไหนเรื่องใดที่มันเป็นสิ่งที่อาจจะเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายก็ไปร้องเรียนนะครับตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รอดูนะครับในเมื่อกระทรวงดีอีเขาประกาศเดือนหน้าก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการแล้วก็ดูผลจากสิ่งที่จะตามมาหรือถ้าจะมีการใส่เกียร์ถอยนั่นก็ว่ากันไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคดีความนะครับหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ภายใต้การอำนวยการของอธิบดี DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะครับมอบหมายสั่งการให้กองคดีเทคโนโลยีและสารกองเทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับนำโดยร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานนะครับซึ่งมีทางด้านของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชสอทสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเปิดปฏิบัติการชัด
ดาว

0: The Round the Ring นะครับตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เราคุ้นหูกันดีในนาม Forex นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและก็สมุทรสาครก็คาดว่าอาจจะมีนักการเมืองและก็บุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องนะครับซึ่งจากการปฏิบัติการตรวจค้นเนี่ยคณะพนักงานสอบสวนสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมากนะครับอย่างเช่นเงินสดเนี่ยกว่า16-15ล้านบาทนะครับรถซุปเปอร์คาร์อีก5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนนะครับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์และก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์รวมไปถึงเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ยังได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70บัญชีนะครับซึ่งคณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหายเพื่อเตรียมสรุปผลในการปฏิบัติงานให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับซึ่งรายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเนี่ยบอกว่าสำหรับความคืบหน้าในการเปิดปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยอยู่ระหว่างทยอยสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหายที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดซึ่งในการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นการเพียงการค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานนำไปวิเคราะห์ตรวจสอบไม่ได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าพยานหลักฐานประกอบกับทำให้การของพยานผู้เสียหายรับฟังได้ว่าบุคคลใดมีการกระทำความผิดจริงเนี่ยทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้พิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้เขารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปส่วนพฤติการความเกี่ยวพันของนักการเมืองรายดังกล่าวกับคดีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับคดี Forex เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าหรือว่า Wallet แต่อย่างใดนะครับแต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้เนี่ยถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายคล้ายลักษณะรับผลประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับขณะที่ในส่วนของศิลปินวงการบันเทิงซึ่งเป็นนักแสดงชายชื่อดังเนี่ยทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถหรูซุปเปอร์คาร์และก็รถจักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทมาเป็นของกลางในคดีเนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตทางนี้เนี่ยสถานะปัจจุบันของทั้งนักแสดงชายชื่อดังและก็นักการเมืองฝ่ายค้านทั้งคู่เนี่ยยังคงไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหามีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าเป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจนะครับกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของ Forex โดยเฉพาะเส้นทางเงินที่รับโอนหลายรายการนะครับซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยนะครับที่แจ้งกันเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้นะครับ19มิถุนายน10โมงเช้าที่ด้านหน้าของอาคาร DSI เนี่ยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานสอบสวนคดีพิเศษและก็หน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องเนี่ยแถลงถึงผลปฏิบัติการและก็สรุปรายงานและก็จะมีการเปิดเผยผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดังหรือว่าคนในแวดวงในวงการบันเทิงรวมถึงบริษัทนิติคนเอกชนจำนวนมูลค่าเสียหายจำนวนผู้เสียหายทั้งหมดแล้วก็พยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าวนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็เกาะติดนะครับแล้วก็รายงานบอกว่าทั้งวันเมื่อวานเนี่ยนะครับวันที่17และก็วันนี้18มิถุนายนเนี่ยเจ้าหน้าที่ DSI นำโดยกองเทคโนโลยีและก็สารสนเทศได้ทยอยนำรถยนต์ของกลางนะครับอาทิรถซุปเปอร์คาร์ยี่ห้อ Porsche นะครับ McLarenรถยนต์ยี่ห้อมินิคูเปอร์นะครับ Volkswagen แล้วก็รถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเช่น Lamborghini เนี่ยครับรวมกว่า10คันซึ่งตรวจยึดมาจากการเปิดปฏิบัติการดังกล่าวนะครับมาจอดไว้ที่หน้าอาคารของ DSI นะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายในขบวนการและก็บางส่วนเนี่ยยังเชื่อมโยงกับศิลปินชายชื่อดังที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันใน การหลอกผู้เสียหายลงทุนในคดีด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ DSI ได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรวมของสภาพทรัพย์สินทุกรายการแล้วก็ได้มีการนำเอารั้วเหล็กเนี่ยมากั้นวางตึงโดยรอบพื้นที่จัดเก็บของกลางไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับส่วนรายชื่อของนักการเมืองแล้วก็ศิลปินที่ปรากฏนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยรายชื่อว่านะครับผู้ต้องสงสัยที่จะเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยก็คือนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนและก็นายรัฐภูมิโตคมทรัพย์หรือว่าฟิล์มรัฐภูมินั่นเองนะครับแต่ว่าประเด็นดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยก็ต้องรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทางด้านของ DSI ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับโดยบอกว่าขอรอดูหมายก่อนนะครับส่วนกรณีกระแสเชื่อมโยงเส้นเงินกับกระบวนการ Forex นั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีความเห็นก็ขอรอข้อมูลอย่างเป็นทางการแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าความชัดเจนก็วันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าใจจากการเปิดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่การตรวจสอบการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมีการเชื่อมโยงถึงใครและก็มูลค่าความเสียหายนะครับมหาศาลขนาดไหนเราก็ต่อติดตามกันอีกไม่กี่อึดใจละนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะพักกันนะครับขออนุญาตบอก2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ นะครับตัวย่อของ Megahertz เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางอีก1ช่องทางก็คือผ่านทาง X นะครับเสิร์ชหา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมทั้ง2ช่องทางดังว่านี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครึ่งคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ก่อนที่จะไปดูข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งกันนะครับก็ย้ำกับคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ2ช่องทาง2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook เสิร์ชหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับ MH ฮ่องกงเนี่ยนะครับ MHZ ตัวย่อของเมกะเฮิร์ตซ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทางผ่าน X ค้นหาaround_newsfm97 @around_newsfm97 นะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการแบบเรียลไทม์พร้อมๆกันนะครับเหมือนที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz แห่งนี้นะครับหรือใครก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่สะดวกในการที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุนะครับแล้วก็เป็นอีก1ช่องทางนะครับเป็น2ช่องทางในการติดตามแต่ว่าเป็นอีก1ช่องในการที่จะได้ไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับซึ่งก็จะมีมากกว่าหรือนอกเหนือจากที่เรานำเสนอผ่านทางวิทยุตรงนี้เพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดนั่นเองนะครับเอาไปดูทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับกับการเตรียมแผนเสนอของงบประมาณปี2570เกือบ400,000,000,000 บาทนะครับจ่ายว่าเป็นเรื่องของการของงบประมาณแล้วก็จะเน้นเรื่องของการซ่อมแซมมากกว่าสร้างใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเร่งรัดในการจ่ายเงินงบประมาณของงบประมาณประจำปี2569ด้วยนะครับด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นะครับก็คือตุลาคม2568ถึงกันยายน2569ของกระทรวงคมนาคมครั้งที่1/2569จากคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและก็การใช้จ่ายภาครัฐของกระทรวงคมนาคมโดยคณะทำงานดังกล่าวเนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลติดตามและก็เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงเงินกันไว้เบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและก็ให้เสนอให้ข้อเสนอแนะและก็แนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเป็นการติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569และก็เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี2568ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2569รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็คือตุลาคม2569ถึงกันยายน2570นะครับซึ่งมีกำหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1นะครับซึ่งแนวทางในการจัดสรรงบประมาณปี2570ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีจำนวนรวม 399,474 ล้านบาทนะครับวางแนวทางสำคัญเพื่อลดรายจ่ายภาครัฐที่ไม่จำเป็นโดยที่กระทรวงคมนาคมได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ2570เนี่ยจำนวน68รายการรวมวงเงินกว่า 1,730 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในรายการที่มีความพร้อมแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับส่วนแนวทางการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคมมุ่งเน้นการดูแลบำรุงรักษามากกว่าการสร้างเส้นทางใหม่นะครับโดยปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ความสำคัญกับการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาโครงข่ายคมนาคมเดิมให้มีสภาพดีแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับขณะที่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2569เนี่ยกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 265,406 ล้านบาทเป็นรายจ่ายประจำ 3,658 ล้านบาทและก็รายจ่ายลงทุน 234,748 ล้านบาทผลการเบิกจ่ายสะสมถึงปัจจุบันเนี่ยยังคงล่าช้ากว่าแผนการเบิกจ่ายสะสมที่ตั้งไว้ซึ่งได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้เป็นไปตามกรอบเวลาเพื่อให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้เนี่ยยังได้กำชับให้หน่วยงานที่มีรายการงบลงทุนขนาดใหญ่ทั้งรายการผูกพันเดิมและรายการปีเดียวเนี่ยเร่งลงนามในสัญญาให้ครบโดยเร็วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรายการปีเดียวมีการลงนามในสัญญาไปแล้วเนี่ย 7,801 รายการนะครับจากทั้งหมด 8,003 รายการก็คิดเป็นวงเงิน 86,977 ล้านบาทก็ถือเป็นเรื่องของการเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณงานใช้จ่ายในกรมงบประมาณของปีงบประมาณ2569แล้วก็วางแผนเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณของงบประมาณประจำปี2570ด้วยนะครับไปดูเรื่องของสมาคมนักบินนะครับที่ได้ร้องต่อกระทรวงคมนาคมแก้วิกฤตการจ้างงานนักบินเดินหน้าปราบpay to fly นะครับสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยการบินนะครับซึ่งทางด้านของนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับได้มีการประชุมร่วมกับทางสมาคมนักบินไทยเพื่อรับฟังสถานการณ์การจ้างงานนักบินไทยและก็ปัญหาการจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานบินหรือว่า pay to fly นะครับโดยมีนายธีรวัฒน์อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมนักบินพร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมประชุมนะครับซึ่งภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันนั้นเนี่ยพบว่าหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักส่งผลให้มีนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คนและก็มีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีหรือว่า CPL ที่รอการจ้างงานอีก 1,219 คนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการศึกษาที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยกว่า 4,300 ล้านบาทนะครับสาเหตุสำคัญก็เกิดจากการผลิตนักบินเกินความต้องการของตลาดการจ้างนักบินต่างชาติเข้ามาทำการบินในบางกรณีแล้วก็ช่องว่างของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเฉพาะทางนะครับรวมถึงการเกิดขึ้นของระบบ Pay to Fly นะครับซึ่งเป็นรูปแบบการจ้างงานที่ผู้สมัครเนี่ยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าทำงานส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและก็โอกาสในการประกอบวิชาชีพนักบินนะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยสมาคมนักบินไทยก็ได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับเช่นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลระบบ Pay to Fly ให้ชัดเจนการยกระดับมาตรฐานการจ้างงานและสวัสดิการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้นักบินไทยการจัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลตลอดจนการพัฒนาระบบควบคุมปริมาณการผลิตนักบินเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินนะครับผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสร้างโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรมและก็สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งนายภัทรพงษ์เองยังได้บอกด้วยว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบินโดยพร้อมรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสมช่วยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพนักบินและก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาชีพและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินนะครับอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าปัญหาเรื่องของนักบินเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงของโควิด-19 นะครับที่สายการบินก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแหละนะครับทุกสายการบินทั่วโลกในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ต้องหยุดทำการบินนะครับก็ส่งผลกระทบต่อนักบินโดยตรงนั่นเองนะครับแล้วมันก็มีผลผูกพันมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับไปตามอีกหนึ่งองค์กรนะครับในสังกัดกระทรวงคมนาคมก็คือกรมการขนส่งทางบกนะครับมีการปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามข้อแนะนำของแพทยสภานะครับนายจิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษก รมการขนส่งทางบกนะครับได้บอกว่ากรมการขนส่งทางบกมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อที่จะลดขั้นตอนและก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภานะครับจึงได้กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถณสำนักงานขนส่งนะครับโดยการทดสอบการมองเห็นสีเนี่ยจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถในครั้งแรกเท่านั้นนะครับส่วนการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถเนี่ยไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีแล้วนะครับส่วนการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ที่ใบอนุญาตขับรถขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้านะครับโดยให้เข้ารับการทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและก็ทางลึกเท่านั้นนะครับประธานครับส่วนการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอายุและก็ยังคงต้องเข้าทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและก็ทางลึกตามปกติการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน1ปีขึ้นไปอันนี้ต้องเข้าทดสอบรับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าและก็ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าการปรับเกณฑ์ดังกล่าวนี้เนี่ยก็มุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการของผู้ขับขี่ที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและก็แพทยสภาเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์นะครับตามประกาศกฎกระทรวงการขอและก็การออกใบอนุญาตขับรถและก็การต่อใบอนุญาตขับรถฉบับที่2 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่5มีนาคม2568เพื่อให้การใช้งานเนี่ยมีเสถียรภาพและก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะได้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประชาชนสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบก1584หรือว่าเว็บไซต์ dlt.go.th นะครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องของข่าวดีนะครับกับทางไทยสมายบัสกับการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเปิดรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครบ124เส้นทางแล้วนะครับนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยสมายบัสจำกัดผู้ให้บริการรถร่วมบริการบขสมกนะครับเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยทางไทยสมายบัสได้ทำการติดตั้งทดสอบระบบรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์ไฟฟ้าทุกคันของบริษัทจนสามารถขยายผลได้ครบ124เส้นทางทั่วกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรถทั้ง 2,350 คันพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้งานได้ 100% แล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้สิทธิ์บนรถเมล์ไฟฟ้าของไทยสมายบัสนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ง่ายง่ายนะครับก็คือขึ้นรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินแล้วแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์กับพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถนะครับแล้วก็แสดงบัตร ประจำตัวประชาชนเพื่อชำระเงินนะครับซึ่งอัตราค่าโดยสารก็คิดตามระยะทางจริงนะครับในอัตรา15 20แล้วก็25บาทนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยทางไทยสมายบัสเองยังเป็นผู้ให้บริการรถเมล์เพียงเจ้าเดียวนะครับที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ลดหย่อน2ต่อนะครับควบคู่กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับด้วยการปรับลดอัตราค่าโดยสารเหลือเพียง11 14 18บาทตามระยะทางนะครับเพื่อที่จะได้สนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้สูงวัยที่ควรได้รับให้สามารถเข้าถึงโอกาสการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกันอ่ะอันนี้ก็ประเด็นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ดีเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือกรณีของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เหมือนได้2เด้งนะครับมีการปรับลดอัตราค่าโดยสารลดลงครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นข่าวที่เรียกว่า น่าสนใจมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถร่วมขอสมกนะครับของไทยสมัยบัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามช่วงสองข่าวรอบโลกนะครับชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องของการ ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศได้ลงนามนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผลของการลงนามนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามีสัญญาณเชิงบวกต่อเรื่องของการบรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นการเบื้องต้นจนนำไปสู่การลงนามร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้งทางฝั่งสหรัฐและก็อิหร่านได้มีการเผยแพร่ข้อความของข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามระหว่างกันนะครับเมื่อวานนี้17มิถุนายนโดยขณะที่ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็ยังขู่นะครับว่าจะกลับมาโจมตีและก็สังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังว่านี้นะครับซึ่งข้อตกลง14ข้อดังกล่าวเนี่ยได้มีการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางก่อนที่จะมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับได้มีการขยายเวลาหยุดยิงที่ประกาศไว้เมื่อเดือนเมษายนออกไปอีก60วันนะครับเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจรจาข้อตกลงสันติภาพฉบับถาวรด้วยทรัมป์และก็ประธานาธิบดีมาซูสเปเชสกียานของอิหร่านนะครับได้ลงนามในบันทึกดังกล่าวผ่านระบบดิจิทัลขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ระบุนะครับว่าข้อตกลงมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันพุธที่17มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับทรัมป์ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสนะครับยังได้ถอนเหตุผลอย่างน้อย1ข้อนะครับที่ตัวเองเนี่ยเคยกล่าวไว้ในการโจมตีอิหร่านนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าคงไม่ยุติธรรมหากอิหร่านจะไม่มีขีปนาวุธนำวิถีในขณะที่ประเทศอื่นมีนะครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวกันมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าทางทรัมป์เนี่ยเคยประกาศชัดนะครับว่าจะทำลายขีดความสามารถของอิหร่านเนี่ยให้สิ้นซากก็แน่นอนแล้วก็รวมถึงเรื่องของขีปนาวุธนี้ด้วยนะครับโดยที่ในขณะที่ทาสัญญาณเชิงบวกดังกล่าวเกิดขึ้นนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ยังบอกอีกว่านะครับจะทิ้งระเบิดใส่อิหร่านอย่างหนักถ้าละเมิดข้อตกลงนะครับซึ่งตนไม่อยากให้เป็นแบบนั้นและก็อยากให้อิหร่านเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับโดยที่ทรัมป์เองเนี่ยได้พูดถึงอิหร่านระหว่างการแถลงข่าวแล้วก็ยังเรียกชาวอิหร่านว่าเป็นคนฉลาดนะครับขณะที่ผู้แทนเจรจาของสหรัฐและก็อิหร่านเองกำลังหารือเพื่อจัดทำข้อตกลงสันติภาพถาวรภายใน60วันข้างหน้านี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์เคยบอกว่าถ้าตนไม่พอใจถ้าอิหร่านประพฤติตัวไม่เหมาะสมก็จะกลับไปทิ้งระเบิดลงตรงกลางหัวของพวกเขาอีกครั้งนึงโอเคไหมนี่คำพูดของผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐรายหนึ่งนะครับโดยที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่ว่าก็ไม่เปิดเผยรายชื่อเนี่ยนะครับได้มีการอ่านรายละเอียดของบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่ลงนามร่วมกับอิหร่านให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะครับแต่ย้ำว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังสามารถถอนตัวได้จนกว่าจะมีการจัดทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายนะครับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เนี่ยครอบคลุมถึงการยุติสงครามในทุกแนวรบทันทีรวมถึงในเลบานอนนะครับการกลับมาเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างเต็มรูปแบบการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านการปลดล็อกอายัดทรัพย์สินของอิหร่านแล้วก็แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านมูลค่า300,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่อิหร่านยังให้คำมั่นว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นคำมั่นที่เตหะรานยืนยันมาตลอดหลายทศวรรษนะครับแม้ทรัมป์เองจะยังใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวตามสไตล์ของตัวเองเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยจะประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากสิ่งที่ได้ประกาศไว้ตอนเริ่มต้นสงครามนะครับขณะที่อิหร่านกับเข้าใกล้การได้รับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มากกว่าก่อนการถูกโจมตีนะครับรัฐบาลเคร่งศาสนาของอิหร่านเองยังคงครองอำนาจคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงยังไม่ถูกส่งมอบนะครับขีดความสามารถด้านขีปนาวุธนำวิถีเนี่ยยังไม่ถูกทำลายแล้วก็อิหร่านก็ยังไม่ได้ยุติการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่อต้านอิสราเอลเช่นกลุ่มฮิซบอลในเลบานอน นะครับซึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่กรุงปารีสของทรัมป์เนี่ยทรัมป์เองก็ได้กลับลำจากคำมั่นในช่วงต้นสงครามที่ว่าจะทำลายขีปนาวุธทั้งหมดของอิหร่านและก็ทำลายล้างอุตสาหกรรมขีปนาวุธของอิหร่านให้ราบเป็นหน้ากรองนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี่ก็บอกว่าต้นเนี่ยกำลังพูดว่าถ้าประเทศอื่นมีขีปนาวุธอยู่มันก็คงไม่ค่อยยุติธรรมนักหากทางอิหร่านจะไม่มีไว้บ้างนะครับซึ่งคำพูดดังกล่าวนี้เนี่ยทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับหลังจากออกมาจากการประชุมสุดยอด G7 นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของกลุ่มผู้นำกลุ่ม G7 ซึ่งประชุมกันที่เมืองเอเวงเลแบงส์ของฝรั่งเศสนะครับต่างแสดงความยินดีกับข้อตกลงดังกล่าวโดยเมืองแห่งนี้เนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลในส่วนของห่างจากชายฝั่งทะเลสาบเจนีวานะครับสถานที่ที่สหรัฐระบุว่าจะจัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านอย่างเป็นทางการนะครับห่างกันเพียงราว1ชั่วโมงนะครับอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะครับตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้โดยให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าวIRIB ของอิหร่านนะครับว่าเนื่องจากผู้นำทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงผ่านระบบดิจิทัลเรียบร้อยแล้วจึงไม่มีพิธีลงนามใดๆในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแม้ผู้นำยุโรปจะมีความกังวลเช่นเดียวกันกับสหรัฐเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็ประเทศอื่นๆแต่ว่านะครับผู้นำยุโรปเนี่ยไม่เคยสนับสนุนการตัดสินใจของทรัมป์ในการสงครามโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากสหประชาชาติและก็ยังกังวลด้วยว่าอิหร่านอาจจะได้รับอำนาจต่อรองมากขึ้นจากการต้านทานการโจมตีของสหรัฐและยังคงสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้นะครับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษญี่ปุ่นอิตาลีแคนาดาและก็สหรัฐระบุในแถลงการณ์ร่วมโดยย้ำถึงความจำเป็นที่การเจรจาจะต้องจัดการกับภัยคุกคามที่อิหร่านก่อขึ้นทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคและต้องทำให้มั่นใจว่าอิหร่านจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำกลุ่ม G7 เนี่ยยังเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในเลบานอนโดยทันทีนะครับซึ่งสอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจที่กำหนดให้ยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งทำให้ประชาชนมากกว่า1ล้านคนเนี่ยต้องพลัดถิ่นนะครับแม้การสู้รบจะลดความรุนแรงนับตั้งแต่มีการบรรลุข้อตกลงไปเมื่อวันอาทิตย์แต่ว่าก็ยังไม่ยุติโดยสมบูรณ์นะครับขณะที่อิสราเอลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาและยังคงส่งทหารเข้าไปยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยยังคงสงวนสิทธิ์ในการใช้กำลังทางทหารนะครับซึ่งทรัมป์เองก็ตำหนิเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็บอกว่าเป็นการตำหนิอย่างสุภาพเกี่ยวกับยุทธวิธีทางทหารในเลบานอนต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับโดยทั้งสองเนี่ยมีความเห็นขัดแย้งกันหลายครั้งจากการที่อิสราเอลปฏิเสธที่จะจำกัดปฏิบัติการไล่ล่าฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งถือเป็นข้อเรียกร้องสำคัญของอิหร่านนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าเนทันยาฮูเป็นคนดีเพียงแต่ว่าบางครั้งก็ตื่นเต้นเกินไปหน่อยนะครับก็มีความเห็นต่างกันเล็กน้อยเรื่องเลบานอนซึ่งตนบอกว่าควรที่จะใช้วิธีที่นุ่มนวลกว่านี้ได้นะครับโดยที่ทรัมป์บอกว่าเนทันยาฮูเนี่ยนะครับควรที่จะใช้วิธีที่นุ่มนวลกว่านี้ได้นะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกว่านะครับบอกกับบีบีนะครับนั่นก็หมายถึงชื่อเล่นของเนทันยาฮูนั่นเองนะครับและไม่จำเป็นที่จะต้องถล่มตึกทั้งหลังทุกครั้งที่มีคนจากฮิซบอลเลาะห์เดินเข้าไปในนั้น คำเตือนอย่างสุภาพนะครับซึ่งสื่อของรัฐบาลเลบานอนเองก็รายงานว่าอิสราเอลยังคงโจมตีทางอากาศและก็ยิงปืนใหญ่ใส่หลายเมืองทางตอนใต้ของเลบานอนตลอดทั้งวันพุธขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนก็บอกว่าฮิซบอลเลาะห์นะครับได้ส่งโดรนโจมตีกองกำลังอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอน2ครั้งแม้ทางกลุ่มจะไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการขณะที่ทางอิสราเอลก็ได้ระบุในเวลาต่อมาว่าทหาร5นายได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นะครับอิสราเอลกับเลบานอนก็ไม่น่าจะอาจจะยังมีการสู้รบกันอยู่แต่ว่าไม่น่าจะส่งผลหรือว่ามีแรงกระเพื่อมมากพอจนทำให้เรื่องของข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นเนี่ยเป็นปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยว เรื่องของรายละเอียดนะครับของข้อตกลง14ข้อระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับในช่วงส่องข่าวรอบโลกเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละข้อนั้นเนี่ยนะครับมีเนื้อหาสาระสำคัญอะไรยังไงกันบ้างนะครับเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารามนิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ภารกิจหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วย ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
4: นายพาราดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
5: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
4: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะ ณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
7: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
6: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
9: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
8: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหาร

0: เข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
1: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวง DE จะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
2: เรากำลังบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า upskill reskill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan อยู่ภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
1: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกันกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ THAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายน2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ชวิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการ แบ่งเป็น

0: ตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง $500,000,000,000ภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อาหลานสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นินกลัดเพชรมาและกิฟจัง
2: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทุกท่านนะฮะเจอกันอีกครั้งนะครับกับอาหลานสเตเดียมนะครับวันนี้อาหลานสเตเดียมประจำวันพฤหัสที่18มิถุนายนนะฮะก็มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้อยู่กับผมเพชรมานะครับช่วงนี้แน่นอนที่สุดนะฮะเราก็อยู่ในช่วงของที่เรียกว่าฟุตบอลโลกทุกอย่างเป็นเรื่องแฟนกีฬานะฮะตอนนี้ให้ความสนอกสนใจกับฟุตบอลโลกนะครับไม่ว่าคุณจะบริโภคทางการเรียกว่าซื้อสมาชิกนะครับหรือว่าจะดูผ่านฟรีทีวีซึ่งคุณอาจจะไม่ได้ดูทุกคู่นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจัดเวลามาก็ค่อนข้างโอเคนะครับที่ผ่านมานะฮะจะมีคู่ดึกจริงๆสักคู่นึงนะฮะอาจจะ5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเป็นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางครั้งแล้วก็มีถ่ายคู่ที่แบบว่าเช้าเช่น 8:00 น 9:00 น 10:00 นนะซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ไปทำงานหรือคนที่กำลังเดินทางไปทำงานก็อย่างน้อยๆนะฮะเปิดนะครับดูจากโทรศัพท์นะฮะแล้วก็เรียกว่าฟังไปเวลาขับรถไปทำงานไม่แนะนำว่าเปิดจอทีวีขึ้นมาเสร็จขับรถไปทำงานนะอันนั้นไม่เอานะอันตรายนะครับยังไงก็เขาเรียกว่าดูบอลให้สนุกนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็ผมบอกเลยว่านี่คือการบันทึกไว้นะฮะสำหรับออกอากาศนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมบันทึกเนี่ยนะครับเนื่องจากวันนี้ผมติดธุระนะฮะผมบันทึกไว้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนาฬิกาข้างหน้าผมนี่คือ5:30 นะฮะก็ลองคิดดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็เทปอันนี้ก็จะออกอากาศเวลา 19:30 นก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าค่อนข้างสดเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนกำลังตกอยู่นะอากาศก็ครึ้มๆอย่างน้อยก็ลดอุณหภูมิอะไรบางอย่างนะครับดีมกันนะสำหรับการลดอุณหภูมิแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เบื่ออากาศเขาเรียกอากาศร้อนมานานแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากลางวันไม่ร้อนนะกลางวันก็ยังร้อนอยู่แต่ฝนตกแบบนี้อย่างน้อยอุณหภูมิพื้นผิวนะฮะถนนหรืออะไรก็ตามมันก็ถูกลดลงสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เราถือว่าวันนี้วันที่18เนี่ยนะคือฟุตบอลโลกเนี่ยเดินทางมาเนี่ยที่ผมจะบอกคือฟุตบอลโลกตอนนี้นะครับก็คือในทุกกลุ่มนะฮะทุกทีมเตะครบเรียบร้อยแล้วนะครับคนละ1แมตช์นะฮะถือว่าแมตช์แรกของทุกทีมผ่านพ้นไปซึ่งนะครับมันก็มีทีมที่ผลงานดีนะครับทีมที่ผลงานน่าผิดหวังทีมที่เซอร์ไพรส์อะไรพวกนี้มันมีหมดนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยกันนะฮะตอนนี้นะครับในกลุ่ม A นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของเจ้าภาพนะฮะแน่นอนนะครับก็เจ้า1ใน3เจ้าภาพนะฮะเม็กซิโกนะครับแมตช์แรกมีเอาชนะแอฟริกาใต้ได้นะครับ2-0ซึ่งถือว่าอ่ะเราเรียกว่าเม็กซิโกเปิดหัวได้สวยก็แล้วกันในส่วนของเกาหลีใต้นะครับโชว์ความแกร่งนะฮะโดนเช็คนำไปก่อน 1-0 นะครับแต่ว่าบุกมาแล้วก็บุกทำประตูคืนนะครับเอาชนะเป็น 2-1 นะครับสำหรับกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรทั้งสิ้นนะฮะเม็กซิโกเกาหลีใต้ยังเป็น2ทีมเต็มที่จะผ่านเข้ารอบนะครับส่วนกลุ่ม B ครับเสมอกันหมดเลยนะฮะกลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดากาตาร์บอสเนียเนี่ยนะที่จะบอกว่าน่าผิดหวังแน่นอนครับผมก็ต้องมองไปที่แคนาดาเจ้าภาพนะฮะน่าจะเล่นแล้วมี3คะแนนไงแต่ก็ยังไม่ได้แต่ก็ต้องลุ้นแคนาดาต่อไปนะครับส่วนกลุ่ม C ครับผมพูดเลยว่าสกอตแลนด์โมร็อกโกบราซิลเฮติทีมไม่น่าผิดหวังที่สุดนะครับยังไงก็คือบราซิลแมตช์แรกนะฮะเล่นกับโมร็อกโกนะครับบางคนก็อาจจะแย้งเมื่อยแต่โมร็อกโกนี่ก็ทีมดีแต่ว่าคุณต้องไม่ลืมข้อนึงนะครับนี่คือบราซิลแชมป์โลก5สมัยแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่แบบที่เคยเป็นนะครับแมตช์แรกเจอโมร็อกโกว่าเสมอ 1-1 ก็เล่นแบบว่าเล่นเอาไปว่าเล่นไม่ได้ประทับใจกองเชียร์เท่าไหร่ด้วยนะฮะสำหรับคู่นี้นะยังต้องลุ้นต่อไปนะครับทั้งบราซิลทั้งโมร็อกโกนะครับแต่ว่าจากฝูงกลุ่มก็คือสกอตแลนด์ตอนนี้นะจากชัยชนะเหนือเฮตินะครับอาจจะฟังเฮ้ยก็โอเคสกอตแลนด์เอาชนะเฮติได้มันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าชัยชนะของสกอตแลนด์นะครับ1ประตูเท่านั้นนะฮะนั่นบ่งบอกให้เห็นว่าสกอตแลนด์มีปัญหานะครับจาก เกมรุกนะฮะเรื่องการทำประตูแน่นอนนะครับผมว่ากลุ่มนี้ยังไงก็เราก็ต้องยังให้เครดิตบราซิลกับโมร็อกโกอยู่นะฮะที่จะเข้ารอบต่อไปแบบอัตโนมัติส่วนกลุ่มดีครับเป็นกลุ่มของเจ้าภาพเหมือนกันนะฮะสหรัฐอเมริกาโชว์ฟอร์มหรูมากนะครับแมตช์แรกเจอปารากวัยนะครับเอาชนะไป4-1ซึ่งผมบอกว่าปารากวัยเล่นได้ไม่สมกับเป็นทีมจากทวีปอเมริกาใต้เลยนะแบบเล่นได้ง่วงนอนจริงๆนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งครับออสเตรเลียกับตุรกีอันนี้ถือว่าพลิกล็อกเล็กๆนะฮะตุรกีนี่คือจริงๆอ่ะนะครับตามหน้าเสือน่าจะเหนือกว่าออสเตรเลียนะครับด้วยตัวผู้เล่นนะฮะพวกแบบยูดิสหรือกูแลอะไรพวกนี้เนี่ยนะน่าจะโชว์ฟอร์มไม่ดีแต่กลายเป็นแบบเหมือนยิงทิ้งยิงคว้างออสเตรเลียนะครับเล่นเกมสวนนะฮะหงายเก๋งเลยนะครับตุรกีนะครับแต่คู่นี้เนี่ยจริงๆอ่ะผมได้วิเคราะห์ไว้ว่าสหรัฐกับตุรกีหรือตุรกีเนี่ยจะเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจกับตุรกีแล้วนะว่าเฮ้ยมันจะยังไงวันเนี้ยนะฮะมาที่กลุ่ม E ครับอันนี้กลุ่มของเยอรมันนะครับแหมผมว่าแจ่มจริงๆนะฮะถึงแม้จะคู่แข่งของเยอรมันจะเป็นอย่างทีมอย่างครูเซานะครับแต่แมตช์แรกที่อัดไป 7-1 เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเยอรมนีเนี่ยเป็นทีมที่แบบว่าถ้าทำประตูได้ทำนะครับไม่มีพอตนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตอนที่ผมคิดเนี่ยผมว่าถ้าเยอรมันขึ้นนำสักประมาณสัก3ประตูเนี่ยผมว่าเยอรมันจะเริ่มเซฟตัวแล้วเล่นประคองแต่ไม่ครับกดแหลกนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็ไอวอรี่โคสต์นะครับก็เอาชนะเอกวาดอร์ได้นะฮะคู่กลุ่มนี้เนี่ยผมวิเคราะห์ไว้ว่าเยอรมันกับไอวอรี่โคสต์เนี่ยแหละครับจะเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับคือผมพูดถึงทีมแอฟริกันนะที่มาจากทวีปแอฟริกาสักนิดนึงนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีฝีเท้าดีเยอะเลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมจากทวีปนี้เนี่ยค่อนข้างมีปัญหานั่นคือเรียกวินัยในการเล่นนะครับแล้วก็เรื่องการฟาวที่เรียกว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นการฟาวที่ก่อให้เกิดปัญหานะครับก่อให้เกิดปัญหากับทีมเนี่ยเดี๋ยวได้ใบเหลืองมาแบบไม่จำเป็นหรือหนักๆเข้ามาเป็นใบแดงซึ่งทำให้ทรงของแผนที่จะเล่นเนี่ยมันเสียไปนะครับส่วนกลุ่ม F ครับสวีเดนญี่ปุ่นฮอลแลนด์กับตูนิเซียจริงๆผมคาดการไว้ว่าฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นนะจะเป็น2ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้แต่ว่าอ่ะสวีเดนนะครับก็แมตช์แรกนะฮะสองกองหน้าอย่างอิซักกับวิกเตอร์เยเคเรสนี่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในแมตช์ที่เอาชนะตูนิเซียไปนะฮะ5-1เลยนะครับก็กลายเป็นเหมือนม้ามืดในกลุ่มเหมือนกันแต่ว่าผมว่าญี่ปุ่นกับฮอลแลนด์เนี่ยแมตช์ยากมันผ่านไปแล้วล่ะนะครับมันผ่านไปแล้วก็คือเจอกันซึ่งกันและกันที่เหลือนะครับมันก็คือสวีเดนกับตูนิเซียซึ่งผมว่าถ้าวัดกันด้วยฟอร์มนะแล้วเล่นกันตามเกมทุกอย่างนะตามแผนทุกอย่างเนี่ยนะครับผมว่ากลุ่มนี้มันจะจบลงที่อย่างนี้นะฮะทำไมก็ได้นะแต่ว่าผมคาดการว่าเนเธอร์แลนด์ชนะ2เสมอ1ญี่ปุ่นชนะ2เสมอ1วัดแชมป์กลุ่มกันที่ประตูได้เสียอะไรอย่างนี้แหละนะฮะนะส่วนกลุ่ม G ครับมีเบลเยียมนะฮะนี่นะครับเป็นหนึ่งในทีมที่เรียกว่ามีผู้เล่นระดับเลิศนะครับแต่ว่าเวลาเข้าทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วมักจะมีปัญหานะฮะเสมออียิปต์นะครับอียิปต์ก็ฝากความหวังไว้กับโมซาร่านะฮะประมาณนั้นนะครับส่วนนิวซีแลนด์กับอิหร่านนี่ก็เสมอกันไปตอนนี้กลุ่มนี้ยังมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกครับกลุ่ม G เมื่อกี้ผมพูดถึงกลุ่มญี่ปุ่นคอแลนด์เนี่ยเบลเยียมกับอียิปต์ผ่านคู่แข่งที่ยากลำบากไปแล้วนะครับเหลือนิวซีแลนด์กับอิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ถือว่าผมก็ยังมองว่าเบลเยียมกับอียิปต์เนี่ยนะครับน่าจะเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติเหมือนกันมาที่กลุ่ม H ครับผิดหวังที่สุดนะฮะสเปนนะครับยิงทิ้งยิงคว้างโอกาสยิงประตูนี่โอ้โหแบบ20เกือบ30ครั้งนะฮะแต่ไม่มีประตูเลยเคปเบิร์ตนะครับผู้รักษาประตูไม่รู้ว่าแกกินอะไรมาหรือว่าห้อยอะไรนะฮะห้อยพระอะไรนะมีเครื่องรางอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็อุรุกวัยนะฮะก็เสมอกับซาอุดิอาระเบียในแมตช์ที่แบบว่าจริงๆพูดว่าอุรุกวัยควรจะเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบแต่ในกลุ่มนี้ในสายตาของผมนะครับผมก็ยังให้เครดิตกับสเปนแล้วก็อุรุกวัยอยู่ว่าจะเป็น2ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปมาที่กลุ่ม I นะครับกลุ่ม I นี้ประกอบไปด้วยนอร์เวย์นะครับฝรั่งเศส เซเนกัลแล้วก็อิรักนะฮะก็กลุ่มนี้ก็หลายคนจับตามองเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสนี่หนึ่งในตัวเต็งบอลโลกปีนี้นะฮะแล้วก็มีม้ามืดอย่างนอร์เวย์แหมจริงๆคู่นี้นะครับคือผมว่าคุณภาพนะฮะก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะฝรั่งเศสแน่นอนนะครับแนวรุกที่เรียกว่าโหดที่สุดในบอลโลกอันนี้ในความเห็นของผมนะแนวรุกที่ดีที่สุดนะครับส่วนนอร์เวย์นี่มีตัวชูโรงอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะมาถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้ว่าฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะคือผมมีความชื่นชอบฟุตบอลแอฟริกันอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพวกนี้เนี่ยแพรวๆนะแต่ว่าปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่าผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวินัยในการเล่นนะที่จะฟาวที่จะอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะจริงอ่ะผมยกให้ฝรั่งเศสเซเนกัลเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบแต่ตอนนี้บอกตัวว่าไม่แน่ใจก็ต้องดูผลของเซเนกัลนะครับในการเจอกับนอร์เวย์อันนี้ผมว่าเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับผู้ชนะระหว่างคู่เซเนกัลกับนอร์เวย์เวลาเจอกันนะผมว่าน่าจะเป็นทีมที่ตามฝรั่งเศสเข้ารอบนะครับกลุ่มเจครับอาร์เจนตินานะฮะเมสซี่ยิ่งใหญ่แมตช์แรกตะบันแฮตทริกนะครับในแมตช์ที่เอาชนะแอลจีเรียไป 3-0 ส่วนออสเตรียนะครับเอาชนะจอร์แดนไป3ประตูต่อ1ซึ่งสิ่งที่ผมมองก็คืออาร์เจนตินากับออสเตรียเนี่ยแหละนะฮะจะเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบตอนนี้ก็ยังอยู่ในรูปนั้นอยู่นะถ้าจะวัดกันจริงๆก็ต้องดูแมตช์นะครับออสเตรียกับแอลจีเรียอีกทีนึงอาร์เจนตินาแชมป์กลุ่มไม่น่ามีปัญหานะครับกลุ่ม K นี่อีกหนึ่งกลุ่มที่น่าผิดหวังโปรตุเกสครับหนึ่งในที่เรียกว่าจะเป็นทีมเต็งอ่ะนะครับนะแล้วก็มีซูเปอร์สตาร์อย่างโรนโดซึ่งผมมองว่าณตอนนี้นะแฟนโรนโดอย่าโกรธผมนะผมว่าพอเถอะนะครับปล่อยให้ทีมนะฮะโปรตุเกสนะครับที่อุดมไปด้วยผู้เล่นคุณภาพบรูโน่เฟร์นันเซ์แบนาร์โดซิลวานะฮะแบบเนโตอะไรพวกนี้เนี่ยให้เขาทำงานของเขาแบบอย่างอิสระไม่ต้องพะวงว่าจะต้องคอยเชิดชูให้ลูกพี่เนี่ยดูโดดเด่นนะครับอันนี้ในมุมมองส่วนตัวผมนะครับเล่นแมตช์แรกเจอคองโกทีมที่แหมน่าจะเอาชนะได้แบบสบายๆนะครับโอ้โหแต่เจอเกมรับแบบวินัยสุดๆนะฮะแล้วความสู้ตายของนักเตะของคองโกเนี่ยปรากฏว่าเสมอกัน 1-1 เนี่ยนะครับก็เรียกว่าแฟนโปรตุเกสนี่เซ็งเลยนะส่วนโคลอมเบียนะครับก็ตามนั้นนะฮะเอาชนะอุซเบกิสถานไป3-1นะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมวิเคราะห์สำหรับกลุ่ม K นะครับผมวิเคราะห์ว่าโปรตุเกสน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ตามไปด้วยโคลอมเบียนะครับก็เดี๋ยวมาดูต่อกันว่าเป็นยังไงแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L นะครับขวัญใจมหาชนนะฮะอย่างทีมชาติอังกฤษนะครับร่วมกลุ่มกับโครเอเชียนะครับกาน่าแล้วก็ปานามาแล้วกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะวิเคราะห์สวนคนอื่นเขานิดนึงนะครับตรงที่ว่าผมไม่แข็งใจเรื่องอังกฤษจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยมองว่าโครเอเชียน่าจะตามอังกฤษเข้าไปแต่ผมดูว่าโครเอเชียเป็นอย่างนี้เป็นทีมที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะตัวนักเตะเนี่ยนะครับก็ถึงประสบการณ์สูงนะเล่นด้วยกันมานานนะครับแต่ว่ามันโรยราจริงๆนะฮะแล้วอีกอย่างนึงการเล่นในสหรัฐอเมริกาที่เรื่องของอากาศเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาหลักนะครับประเด็นปัญหาหลักเลยเนี่ยผมกลัวว่านักเตะอย่างโครเอเชียที่แบบว่าพวกสูงอายุเนี่ยก็จะเรียกว่าหมดแรงแบบง่ายๆนะฮะแล้วผมก็มองว่ากาน่าเนี่ยน่าจะเข้ารอบตามอังกฤษไปนะครับอ่ะผมบอกว่ากลุ่มนี้นะครับอันดับ2นะฮะกาน่าโครเอเชียนะฮะเราจะรู้กันในแมตช์ที่เจอกันเองนะครับปานามาเราตัดทิ้งไปนะครับก็สำหรับคืนนี้ก็มีลุ้นกันต่อนะฮะคืนนี้นี่จริงๆแล้วก็แมตช์ที่อยากให้ดูเนี่ยผมว่าตื่นมาดูตอนเช้าดีกว่านะตอนเช้านะครับเม็กซิโกเจอเกาหลีใต้ผมว่าเฮ้ยแมตช์นี้นะครับน่าสนใจมากนะฮะน่าดูจริงๆนะฮะอ่ะนะครับเรื่องการวิเคราะห์บอลโลกเนี่ยนะฮะหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกหมดไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีเกตเล็กน้อยเกี่ยวกับบอลโลกมาฝากมิดรักแฟนบอลนะครับจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะรอฟังนะคือเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของรางวัล นะครับเงินทองเนี่ยนะฮะของบอลโลกนะครับก็ในแง่ของเอาแบบว่าที่อยู่บนด้านบนที่เราแบบว่าสัมผัสได้ชัดเจนนะก็คือเงินรางวัล นะครับเงินรางวัลรวมเนี่ยนะฮะ727ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าจะเป็นเงินรางวัลของทีมนะฮะก็ทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ย655ล้าน US นะครับก็ถือว่าสูงนะ นะครับส่วนสำหรับแชมป์โลกนะฮะแชมป์โลกเขาจะได้เงินเท่าไหร่ล่ะนะฮะสำหรับผู้ชนะแชมป์บอลโลกนะครับก็จะรับไปหน่อๆเลยนะฮะ50 ล้าน US หรือก็ประมาณ 1,800 ล้านบาทนะครับส่วนทีมที่เป็นรองชนะเลิศนะฮะรับไปย่อมลงมานะครับ33 ล้าน US ประมาณ 1,188 ล้านนะฮะส่วนอันดับ3ครับนะฮะรางวัลปลอบใจนะจริงได้น้อยกว่าที่2แค่4ล้านเองนะเขาได้ไปทั้งหมด29ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,044 ล้านนะครับอันดับที่4นะครับจริงๆก็ปลอบใจเหมือนกันนะแหมเกือบจะได้อันดับ3อยู่แล้วนะลดลงไปสัก2ล้านแล้วกันนะอันดับ3ได้29อันดับ4 27ล้านครับประมาณ972ล้านนะฮะส่วนทีมที่เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนั่นหมายถึงว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่ละทีม8ทีมนะฮะก็จะรับไปทีมละ19ล้าน US นะครับ684ล้านบาทนะทีมละนะครับส่วนทีมที่ผ่านเข้ารอบนะฮะ16ทีมสุดท้ายนะครับนะฮะก็รับไปนะครับ15ล้านนะฮะประมาณนี้นะครับและรอบแบ่งกลุ่มนะฮะทีมอันดับ33เนี่ยได้ประมาณทีมละ9ล้านนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับสำหรับทุกทีมนะฮะตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับ48เอางี้แล้วกันนะฮะ48ทีมเนี่ยมันมีเงินค่าเตรียมทีมนะครับรับไปก่อนนะครับทีมละ1.5 ล้าน US นะฮะซึ่งอันนี้ก็ไปบริหารยิงมันไม่ใช่เฉพาะนักเตะนะครับมันก็จะมีเรื่องของสตาฟนะฮะที่เรียกว่าทีมทำงานไม่ว่าจะเป็นทีมพ่งทีมแพทย์อะไรอ่ะทุกเงินรางวัลเนี่ยทั้งเงินรางวัลและเงินการเตรียมทีมส่วนนี้ก็จะถูกจัดสรรปันส่วนไปตามนั้นนะครับที่ผมบอก727ล้านเนี่ยคือเงินรวมนะครับแล้วก็มันจะมีที่655ล้านเนี่ยนะฮะเป็นเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยนะครับคือส่วนที่งอกมาเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวก official ทั้งหลายนะฮะก็คือพวกกรรมการนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินนะฮะรวมทั้งพวก VAR เรื่องอะไรอย่างนี้ทั้งหลายก็ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดอันนี้เป็นเรื่องของเงินทองนะครับสำหรับทีมที่เรียกว่าผ่านเข้ารอบไปนะครับอ่ะคุณผมยกตัวอย่างแล้วกันง่ายๆนะฮะสมมติว่าทีมที่ตกรอบแรกนะครับไม่อยากเอ่ยเดี๋ยวพอเอ่ยแล้วเหมือนแช่งนะเดี๋ยวเกิดมีแฟนบอลทีมนี้ขึ้นมาเราซวยเลยนะก็นะฮะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับ9ล้านนะ9ล้านไปมันจะมีมันจะมีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะผมจะบอกว่าไม่ใช่48ทีมนะครับทีมที่ตกรอบไปเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่เท่าไหร่ละ12 8 8รอบแรกเนี่ย20ทีมนะครับสมมุติทีมที่ตกรอบแรกไปแบบว่าไม่ต้องลุ้นอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะนอกจาก9ล้านแล้วก็บวกไอ้ 1.5 นั่นก็คือ 10.5 ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งหุ้นตรงมันก็เป็นมูลค่าที่สูงอยู่นะครับนะแล้วก็เรื่องของสปอนเซอร์นะครับเพิ่มเติมนิดเวลายังเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะฮะก็ไปศึกษาเรื่องสปอนเซอร์มานะครับมันก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณที่เขาเรียกว่า3เทียร์นะเทียร์หลักคือผู้เขาเรียกผู้สนับสนุนใหญ่นะไอ้ตราเครื่องหมายที่เราคุ้นกันแน่นอนที่สุดนะครับงวดนี้ Adidas นะครับเพราะว่าเป็นลูกฟุตบอลด้วยนะฮะก็จ่ายนะครับพวกที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะโคคาโคล่านะนะฮะผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะจ่ายประมาณ150ถึง200ล้าน US ซึ่งจริงๆมันจะคัฟเวอร์ไม่ใช่เฉพาะบอลโลกครั้งนี้มันคัฟเวอร์บอลโลกครั้งหน้าด้วยนะฮะเหมือนกับจ่ายล่วงหน้าไปเลยนะส่วนเทียร์2ครับก็จะเป็นที่สนับสนุนนะครับเฉพาะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะมีสิทธิ์เรียกว่าโฆษณาเนี่ยอยู่ทุกสนามไม่มีปัญหานะทุกสนามที่แข่งขันจะสามารถติดโลโก้ได้อันนี้คือเทียร์ที่2นะครับนะก็อาจจะจ่ายอยู่ประมาณช่วงเรนจ์ประมาณ100ล้าน US นะครับสำหรับการโฆษณาในบอลโลกเฉพาะครั้งนี้ส่วนเทียร์ที่3เนี่ยน่าสนใจนะครับมันจะมีแบรนด์ที่แบบว่าหลายๆแบรนด์ที่เราไม่ค่อยรู้จักกันเลยหรือเราไม่เคยรู้จักกันนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเรียกว่าหลัก10ล้านแบบ35ล้านนะครับถึง50ถึง60 70 80นะฮะถามว่าพวกนี้ก็คือมีสิทธิ์โฆษณานะครับในเฉพาะพื้นที่ นะในเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดถามว่างงไหมเดี๋ยวผมจะขยายความแล้วกันถ้าคุณมีธุรกิจที่หนึ่งนะครับในเมืองผมยกตัวอย่างเช่นคุณมีธุรกิจที่ดัลลัสนะฮะเป็นร้านอะไรสักอย่างหนึ่งที่สนับสนุนบอลโลกเป็นต้องเป็นร้านใหญ่นะมีหาเงินมาจากไหนใช่ไหมครับคุณก็สามารถโฆษณาได้แต่คุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณนะสมมติว่าคุณมีธุรกิจอยู่ที่ดัลลัสโอเคคุณจ่ายเงินไปโฆษณาบริเวณสนามที่แข่งขันเนี่ยคุณสามารถติดป้ายสินค้าคุณโฆษณาสินค้าคุณได้หรือว่ามีสินค้าอะไรก็มาขายตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าคุณสินค้าคุณเนี่ยจะไม่ไปโผล่ที่ไมอามี่จะไม่ไปโผล่ที่นิวยอร์กหรือไม่ไปโผล่ที่ LA มันก็เป็นเค้าเรียกเฉพาะที่เท่านั้นเองนะฮะก็รวมไปถึงตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวเช่นอะไรเพราะว่ามันมีโฆษณาคาสิโนด้วยไงทีนี้พอเราไปดูแผนภูมิชาติเจ้าภาพนะครับทีมที่เมืองเจ้าภาพก็ถามว่าตอนแรกผมคิดว่ามันพอมีคาสิโนปุ๊บเลยนึกถึงลาสเวกัสก่อนไงแต่ปรากฏว่าบริเวณนั้นไม่มีแข่งบอลโลกเลยนะครับในรัฐเนวาดานะไม่มีสนามอะไรทั้งสิ้นก็ไปจ๊ะเอ๋ตรงแถวนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะฮะสนามเมดไลฟ์สเตเดียมซึ่งจะเป็นสนามชิงแชมป์บอลโลกนั่นแหละนะครับก็ถ้านิวเจอร์ซีย์คือแอตแลนติกซิตี้นะลาสเวกัสแห่งที่2เขาก็โฆษณาได้ไงตรงนั้นเราก็มองว่าอ๋ออันนี้คืออ่ะเหตุผลแต่ว่ามีข้อสังเกตแปลกนิดนึงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราดูตามแผนที่ของทีมที่เข้าแข่งบอลโลกในปีนี้เนี่ยนะฮะหมายถึงว่าทีมเจ้าภาพนะครับบริเวณตรงกลางของสหรัฐอเมริกานะครับมีอยู่ที่เดียวนะคือแคนซัสซิตี้นอกนั้นอยู่มุมขอบหมดขอบแปซิฟิกนะครับมีซีแอตเทิลมีซานฟรานมีลอสแอนเจลิสนะครับตรงกลางใจกลางจริงๆก็คือแคนซัสซิตี้แล้วจะเราจะพ่วงดัลลัสกับฮูสตันไปก็ได้นะแต่นั่นก็คือใต้แล้วอยู่รัฐเท็กซัสนะครับส่วนทางด้านริมขอบแอตแลนติกนะครับก็ที่บอสตันนะฮะนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะครับฟิลาเดลเฟียแอตแลนตานะฮะพวกนี้ก็คือมุมขอบหมดเลยไมอามี่ด้วยอ่ะนะฮะนี่คือก็เจ้าภาพของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับส่วนแคนาดาน้อยสุดครับมีแค่2เมืองเท่านั้นนะฮะแวนคูเวอร์กับโตรอนโตแล้วก็ทางด้านเม็กซิโกก็มีกัวดาลาฮารานะฮะมีมอนเทเรย์แล้วก็เม็กซิโกซิตี้นั่นคือบริเวณที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับของ3เจ้าภาพเอาล่ะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะฮะก็ขอบคุณที่รับฟังกันมานะครับและติดตามอาลันสเตเดียมได้นะครับทุกวันพฤหัสเวลา 19:30 น.ช่วงนี้นะครับก็รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็จะบอกว่าดูบอลก็ยังมีความสุขนะรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ
1: อาลันสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นิ่งกลัดเพชรมาและกิ๊บจัง
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026คัด2ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาณสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี
2: ้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มาลิชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทยที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้าแม้ภาพรวมเอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
4: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็น เป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญเน้นคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำ
5: นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและการเข้าสู่สภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีจะส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สธนช.ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณฝนใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนจนถึงปัจจุบันพบปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มได้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,943 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่490ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่กับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนให้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาและคลองกะแมงจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
6: ร้อยเอกหญิงประดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีพ.ศ. 2570ถึง2574เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นดำจากงานรื้อย้ายแนวท่อที่บ้านฉางจังหวัดระยองกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขโดยด่วน
2: นายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นและเกิดตะกอนเฉียบพลันจากงานรื้อย้ายแนวท่อในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขในทันทีซึ่งกปภ.สา

0: ภาพน้ำลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจเช็คและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจถึงหน้าบ้านประชาชนทั้งในบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีปาร์คคลองทรายสวนตะกาศและพยูนเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีความโปร่งใสและด้านที่3คือการบรรเทาทุกข์ประสานงานเชิงรุกผ่านช่องทางสายด่วน PWA Contact Center 1662และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานงานรับแจ้งเหตุผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและจบงานในจุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกนาโต้ที่ประเทศเบลเยียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะบั่นทอนศักยภาพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมทั้งฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันในวันนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันโดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ไต้หวันดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้การคัดค้านการรวมชาติกับจีนไม่ควรถูกตีความว่าไต้หวันเป็นฝ่ายการยั่วยุจีนจนก่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้สหรัฐรับรองหลักการจีนเดียวแต่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐยังมีพันธกรณีในการจัดหาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อยครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิริยันติปุตรีวาดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว19ล้านคนภายในปี2570โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการสร้างงานและสวัสดิการสาธารณะนางวิริยันติกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในปี2570ภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะสามารถสร้างมูลค่าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงร้อยละ16โดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่ 1,497 ดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มแอลนัดแรกทีมชาติกาน่าเฉือนชนะทีมชาติปานามา1ประตูต่อ0เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5กาน่ามาได้ประตูชัยจากจังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเต้เปิดให้คาเลฟยีเรงยี่ชาร์จจ่อเข้าไปช่วยให้กาน่าขยับขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงกลุ่มแอลได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลปานามาพบอังกฤษในวันที่24มิถุนายนเวลา3นาฬิกาและกาน่าพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาวันเดียวกันส่วนอีกคู่ เป็นการแข่งขันในกลุ่ม K โคลอมเบีย

0: เปียโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถานน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้3-1โปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานในวันที่24 มิถุนายนเวลา0 นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9 นาฬิกาในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้กลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้เวลา23 นาฬิกาเม็กซิโกพบเกาหลีใต้เวลา8 นาฬิกากลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา2 นาฬิกาและแคนาดาพบกาตาร์เวลา5 นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัววิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนวัย22 ปีจากโอซาซูน่าทีมในลาลิก้าสเปนด้วยราคา40 ล้านยูโรตามราคาค่าฉีกสัญญาทั้งนี้ในฤดูกาล2025-2026ที่ผ่านมามุนยอสทำไป7 ประตู 5 แอสซิสต์จาก36 นัดรวมทุกรายการโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026โดยจะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแนวทางของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น2 คนเป็นตัวแทนไปร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่12-16ตุลาคมนี้โดยจะพิจารณา5 ด้านสำคัญได้แก่ทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นและทัศนคติวินัยและความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และสุดท้ายศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวทั้งนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ 7-14 ปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FacebookRoad to Gamba Osaka Thailand Training Camp และเบอร์099054-5599การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 300 Macau Open 2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าคู่ผสมรอบ2เอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถานพรพันธ์คู่ผสมมืออันดับ66ของโลกเอาชนะไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ13ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เกม21-15และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะฮวนไคเฮินมือ137ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-10และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก54 กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทอง4เกมหนล่าสุดเอาชนะลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จปุณณพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ผู้มีค ความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
6: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4:00 น. ถึง 5:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันธ์โทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
11: ราย ายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจ
15: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6 โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6 โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
2: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: เรื่องราวของถังนี่เป็นความชอบส่วนตัวเอาต้องจริงๆความชอบเรื่องพวกลึกลับเนี่ยชอบแต่เด็กๆนะครับคือเด็กๆเนี่ยผมก็จะชอบเรื่องพวกนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันตื่นเต้นดี
4: น่าไปสู่
3: เวลาเห็นมันเกิดเรื่องฟังเขาเล่าเรื่องคนเสกใบมะขามเป็นตัวต
4: ่อ
3: นู่นนี่นั่นอะไรนะเรียกไฟเรียกน้ำได้เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นแต่เราไม่เคยสัมผัสเราก็รู้สึกว่ามันห่างตัวแต่เป็นสิ่งเหมือนกับเป็นตำนานที่เราฟังมา
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
3: ผมเรียนวิศวะนะเรียนที่เมืองนอกเลยเด็กๆผมก็เรียนจบวิศวะมาแล้วก็ไอ้ความที่เราหลงไหลเรื่องนี้มันไม่ถูกทิ้งไปเราแทนที่เราพอคนว่าทำไมเรียนวิศวะแล้วมาเชื่อเรื่องพวกนี้ได
4: ้มัน
3: พอผมไปศึกษาจริงๆเนี่ยผมถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฟิสิกส์ทั้งหมดเรานึกว่าไอ้สิ่งที่เราอธิบายไม่ได้โอ้ยพวกนี้ไร้สาระนี่คือวิธีอธิบายของคนปัจจุบันง่ายที่สุดคือพอเราไม่รู้เรื่องไร้สาระอันนี้ถ้าเกิดพอเราไปศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมทุกชาติเขามีเรื่องราวแบบนี้อยู
4: ่
3: ทุกภาษาเขามีเรื่องราวแบบนี้อยู่
4: เรื่องของความเชื
3: ่
4: อ
3: เรื่องของเราคิดว่าเป็นเรื่องความเชื่อแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาได้เห็นได้สัมผัสแต่เขาอธิบายไม่ได้เป็นหลักการนะครับฉะนั้นถ้าเกิดพอในทุกวันนี้เนี่ยเราพูดว่าเราสามารถทำให้วัตถุนี้มันไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้นู่นนี่ได้ตามหลักของควอนตัมฟิสิกส์
4: ครับ
3: นะคนรุ่นใหม่เนี่ยรับได้เลยคำว่าควอนตัมฟิสิกส
4: ์
3: เอ้ยเข้าใจเลยแต่เรื่องเดียวกันที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนเนี่ย
4: ตอนนี้ยังต้อง
3: มันคือควอนตัมฟิสิกส์แต่เขาเรียกไม่ถูก
4: ถูกต้อง
3: เขาเรียกว่าอภิญญานะครับว่าเป็นอภิญญาฉะนั้นคนที่ทำได้ก็จะมีส่วนที่ทำได้ในระบบของเขาคนที่ทำไม่ได้ก็เป็นลูกศิษย์ไป
4: ค
3: ือคนสมัยก่อนเขามีความเชื่อว่านับถือศรัทธาคนนี
4: ้
3: หลวงพ่อคนนี้เก่งเขาก็เชื่อตามนั้นโดยไม่ต้องคิดอะไรมากฉะนั้นพุทธคุณที่เขาได้รับสมัยก่อนน่ะมันถึงได้แรงและมีผลเยอะมากกว่าสมัยนี้เพราะคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีมิจฉาทิฏฐิแล้วคนที่จะนับถือพวกเครื่องรางของขลังแล้วมันได้ผลเนี่ยใจต้องมาก่อนคือเมืองนอกเนี่ยเขามีศาสตร์ของเขานะครับจะเป็นวูดูเป็นแม่วิชคราฟเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ของเขาแต่ว่าต้องเรียนตรงๆว่าเขาไม่ลึกเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ถือว่าโชคดีมากที่เรามีศาสตร์พวกนี้อิงอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติซึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่ท่านจะมาเสกพวกนี้ได้เนี่ยท่านต้องปฏิบัติมาแต่ของทางต่างชาติเนี่ยเขาแค่แบบเป็นคนที่คลุกคลีทางด้านนี
4: ้
3: นะครับแล้วก็ใช้วิธีคิดต่างๆเข้าไปซึ่งมันก็ทำให้มันเกิดความไม่ค่อยคนไม่ค่อยเชื
4: ่
3: อแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมเท่าที่ศึกษามาเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันลึกที่สุดเพราะว่าบ้านเราเนี่ยทุกอย่างอิงกับหลักธรรมะหมดนะครับเรามีศาสดาที่สอนเรามาเรื่องดาวแล้วก็อันนี้เราก็ต้องแค่คิดว่าเอ้ยสมัยก่อนมันทำไมมันสืบทอดกันมาเยอะขนาดนี้แล้วเรื่องราวไม่ได้จบแค่ สมัยยุคโบราณนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยปี2500กว่าเนี่ยก็ยังมีอยู่คนที่เอาพระไปลองปืนไปยิงไปอะไรแล้วมันมีจดไว้เลยว่ากี่องค์ที่เหนียวไม่เหนียวสมัยที่สงครามเวียดนามเนี่ยฝรั่งที่มาลบบ้านเราเนี่ยเขาเห็นเลยว่าทหารไทยเนี่ยมันยิงแล้วไม่ตายเขาเรียกเราว่าทหารผีนะครับสมัยนั้นเนี่ยเรารับเสื้อแจกกันไปตั้งแต่ยุคอินโดจีนนี่ก็มีจัดจงคงอี
4: ใช่ไ
3: หมครับแล้วทุกคนจะต้องมีเครื่องรางของขลังติดตัวเต็มไปหมดแล้วเขาบอกเลยว่ายิงแล้วล้มลุกมาวิ่งต่อนั่นคือทหารไทยพวกฝรั่งเนี่ยพอเขามีวันเบรกเนี่ยนะครับคุณรุ่นปู่ๆเขาเล่าผมฟังได้ว่าเขาจะมาเมืองไทยเลยแล้วก็บอกว่าที่ไหนมีพระดีเขาขอซื้อด้วยการที่ให้ชาวบ้านเอาไก่มา
4: ครับ
3: คุณบอกพระคุณเดี๋ยวใช่ไหมแขวนเลยเท่าไหร่องค์นี้สมมติคุณบอกว่า1,000แขวนไก่ยิงป้องถ้าไก่ตายไม่ซื
4: ้อ
3: ถ้ายิงแชะ1,000จ่ายตังค์อย่างตะกรุดดอกเนี้ยปืนแตกไป2กระบอกที่สนามยิงปืนนครสวรรค์ก็คือตอนนั้นเนี่ยมันต้องบอกว่าการทดลองมันไม่ได้ทดลองตั้งใจทดลองจริงๆผมเนี่ยเพิ่งได้ตะกรุดนี้มาเป็นตะกรุดวัสพันสูงนะครับแล้วก็ผมก็คาดเอวไว
4: ้
3: ครับอันนี้เนี่ยรุ่นน้องเขาบอกว่าพี่มีของขลังอะไรไห
4: ม
3: คือเขาเป็นเจ้าของสนามยิงปืนสนามผมเนี่ยยิงกระจายหมดเอาอะไรมาลองยิงกระจายหมดเฮ้ยยิงไม่ได้ของกูแพง
4: โอ้พี
3: ่จะมายิงยังไรเราไม่เอา
4: ไม่ได้ยิงตอนพี่แขวนอยู่ใช่ไหม
3: ไม่เอายิงไม่ได้เขาเอ้ยลองได้นะพี่อะไรเงี้ยเราก็คุยกันสนุกเขาก็เอาปืนมายิงกันผมก็ก็เราเคยเรียนยิงปืนมาก็อยากนึกสนุกด้วยก็ไปเอาปืนเข้ามายิงกันกระบอกแรกนี่เป็นของพี่วินัยพันธุรักษ์ก็เอามายิงเขาก็ยิงกันป้องป้องป้องเป็นลูกโม่นะผมก็ไปยิงมันก็แชะแชะผมก็พี่ปืนพี่มันสับไม่แรงเปล่าวะมันเป็นแบบสับแล้วมันไม่ออกวะพี่ก็ไปดูที่ตูดมันก็สับทุกดอกนะครับทำไมไม่ออกเขาก็เอ๊ะทำไมวะไอ้เจ้าของสนามเดี๋ยวให้ช่างไปดูพี
4: ่
3: เอาให้ช่างไปดูผมก็มาเขาก็นี่เดี๋ยวเอาของผมดีกว่า11มม.แน่นอนเขาไปเอาปืนสนามมาเขาก็ยิงกันโป้งโป้งโป้งโป้งพี่ยิงดิผมก็ยิงแชะตอนนั้นผมยังไม่คิดอะไรเลยนะผมก็แชะยิงอีกก็แช่อีกผมก็เอ้ยปืนไม่ดีแบบว่ามันยิงไม่ออกอ่ะก็บอกว่าอะไรวะมันก็ดึงไปมันก็ยิงโป้งโป้งมึงออกพี
4: ่
3: ทำไมพี่ยิงไม่ออกวะพี่ยิงเป็นเปล่าวะเนี่ยบอกว่าเป็นกูเรียนสรพมาเว้ยอะไรเงี้ยเราก็ยิงก็ยังแช่อีกเสร็จแล้วเขาก็เอาปืนนั้นกลับมาบอกว่าพี่ปืนไม่มีปัญหาปืนตรวจแล้วนกเนิร์กสับแรงทุกอย่างหมดก็ให้ผมยิงใหม
4: ่
3: ผมก็ยิงอันนี้ยิงตั้งไหมเนี่ยมันมีเสียงปึ๊ดแต่ลูกมันไปคาอยู
4: ่ค
3: ้างในลำกล้องนะครับเราก็อันนี้เพื่อนผมที่มาด้วยกันเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยมึงห้อยอะไรวะคุณห้อยอะไรวะผมบอกไม่มีผมคาตะกรุดดอกเดียวที่เพิ่งได้มาเขาก็เฮ้ยเอางี้ดิเขาว่าเอา11มม.มาเขาก็ลองยิงอันนี้เขาเป็นนักยิงปืนเขาก็ยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเอ้า
4: ลอง
3: จ่ายยิงดิผมก็ยิงแชะบอกเดี๋ยวเขายิงเปี้ยงผมยิงแชะเขายิงเปี้ยงบอกเชี่ย
4: ชัดชัดเลย
3: เอาลอยทีลอยทีไอ้นั่นก็บอกเฮ้ยมึงเอาลูกกองใหม่มาเอาลอยทีผมก็เอาคราวนี้ออกละยิงมันก็ออกเปี้ยงเลยนะครับแต่ไอ้คานที่มันงัดลูกกระสุนงัดปอกมันหักทิ่มออกมาเลยซึ่งปืนเขาเป็นปืนอย่างดีของสนามนะผมบอกเฮ้ยปืนมึงเจ๊งเลย ผมเลยคิดว่าโอ้ตะกรุดนี่ท่านแน่นอนมาก เราก็เลยจากที่เราได้ยินมาเยอะแยะเนี่ยวันนี้เราเห็นว่าเราไม่ได้ไปลองยิงใส่ท่านแต่ว่า ท่านคงอยากให้เราเห็น บารมีเพราะว่าเราไม่ได้ลบหลู่ท่านไม่ลบหลู่นะไม่เอาไปยิงเพราะว่าคนที่ลองปืนจริงๆเนี่ยหลายคนนะครับแขนหัก
4: หรือว่าลองยิงกับ
3: ใช่ลองยิงกับพระเนี่ยนะครับถ้าเกิดพระบางองค์ที่เขาลงของดีๆเนี่ยแขนหัก หรือว่าเกิดความชิบหายกับตระกูลครอบครัวเนี่ยเยอะมากใครที่เป็นนักรองทั้งหลายเนี่ยไปสัมภาษณ์ได้นะครับรุ่นเก่าๆนะครับทุกคนเนี่ยบอกว่าไม่เอาแล้ววิบัติวิบัติหมดจริงๆแล้วเราก็เลยไม่กล้าเรื่องพวกนี้เราเชื่อว่าด้วยหลักการของฟิสิกส์นะมันไม่ใช่ว่าใครหยิบมาแล้วมาลองได้เลยคือเราคิดแค่ว่าในการประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลอันหนึ่งเนี่ยมันมีธาตุต้องครบดินน้ำลมไฟมันต้องมีเลิกผานาทีของเขาอยู่ซึ่งเราไม่รู้รายละเอียดไม่รู้เลยว่าวันไหนวันเปิดวันปิดใช่ไหมครับแล้วเราไปลองซีซัวเกิดเจอวันเปิดพอดีโป้งเข้าไปตาย
4: ใช่ไ
3: หมครับแรกกับผมคิดว่าผมจะไม่ซื้อเครื่องรางเด็ดขาดผมอยากจะได้ทุกอย่างต้องมาเองต้องฟรีคือสมัยเราคิดอย่างนั้นนะถ้าจะมาเป็นของเราเนี่ยต้องมาฟรีหมดนะเราจะไม่ควักตังค์ซื้อเพราะเราฟังแล้วอันนั้นก็หลายหมื่นหลายแสนเลยหูมันซื้อไม่ไหวเว้ยอันนี้พอเราเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มเกิดกิเลส
4: อยากได
3: ้เราอยากได้เฮ้ยอยากได้ไอ้นี่ชิ้นนี้มันยังไงมันหลายหมื่นเราจะทำยังไงดีเราก็คิดวิธีของเรานะ
4: พยายามปล่อย
3: ขวาแล้วต้องพอเอาชิ้นเดียวชิ้นเดียวไม่เอาชิ้นอื่นละพอได้มาชิ้นนึงเนี่ยติดใจก็จะเริ่มลามไปเรื่อยๆแล้ว
4: เข
3: ้
4: าแล้วออกยาก
3: ใช่รู้สึกว่าเฮ้ยโทษนะเงินเรามีอำนาจดีกว่าเราสามารถไปซื้อมาได้เว
4: ้
3: ยไปหาเช่ามาได้เว้ยเราก็เลยเอาแล้ววะ
4: ต้องลอง
3: เราก็เก็บมาใครว่าอะไรดีเราก็ไปเอามาหมดเอามาหมดทีนี้ก็สมัยก่อนก็ต้องบอกว่าเครื่องรางมันไม่แพร่หลายแบบทุกวันนี้นะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากขนาดนี้สมัยก่อนนี้ผมก็มีอาจารย์อยู่สองสามท่านนะครับก็อย่างพี่ยับเนี่ยจะเป็นที่ที่ผมเอาไปถามยับอันนี้แท้ไหมครับ
4: นี่
3: แท้เพื่อป่ายับเขาจะเห็นว่าเอ็นดูเราว่าไอ้คนรุ่นใหม่มันเข้าม
4: า
3: เขาก็จะบอกเราอะไรดีไม่ดีว่าก็จะมีอาจารย์อีกท่านคือพี่ช้างกรมชนพี่ช้างนี่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านของเครื่องรางของขลังพวกอาจารย์ประสานเสรีนุกูลพวกนี้คือแบบโอ้โหรุ่นปรมาจารย์หมดนะครับแล้วก็เวลาเราไปหาเขาเนี่ยเราก็จะต้องแบบคือไม่ใช่ดื้อไปถามเลยนะ
4: ครับ
3: เราก็ต้องแบบไปคุยไปหาอะไรไปฝากไปใช่เหมือนไปหาผู้ใหญ
4: ่
3: แล้วเขาก็จะแบบบอกทีละนิดละหน่อยนะครับหรือเวลาเขาได้พระเข้ามาแล้วก็ขอดูด้วยครับพี่ขอส่องหน่อยแล้วก็อย่างบางองค์ที่เราเห็นเรารู้ว่าเขาใช้มาจริงเนี่ยอย่างปิ่งคองตะเคียนที่ผมเคยห้อยแต่นี้ไม่ห้อยนะเพราะห้อยเราร้อนคือพระบางองค์เนี่ยเป็นพระลบพระนักลบ
4: ครับร้อนแรงดุ
3: ด
4: ัน
3: เพราะสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะลบกันสมัยก่อนเนี่ยมันถือดาบคนเล่มวิ่งเขาหากันในทุ่งเนี่ย
4: ใช้เมตตา
3: แล้วก็ฟันมันก็ฟันกันเละเลยถูกไหมครับถ้าใจไม่เกินร้อยนี่เข้าไปลบกับเขาไม่ได้นะฮะคุณก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนถูกไหมฉะนั้นคนที่ใช้พระกรุสมัยก่อนเนี่ยใช้แล้วมันต้องฮึกเหิ
4: ม
3: เขาต้องใส่ความเป็นมหาอำนาจไว้ตรงนั้นว่าใส่ปุ๊บมันพลังมันมาแล้วไม่กลัวใคร
4: เราร้อนเลย
3: เห็นช้างเท่ามดแล้วนะครับ
4: เจออะไรใส่อย่างเดียว
3: คนสมัยโบราณหนึ่งบอกว่าพระพวกนี้เมื่อเอาไปใช้ในที่ลบแล้วอย่าเอาเข้าบ้านเขากลับมาจากสนามลบเนี่ยพอลบเสร็จเนี่ยเขาจะมาไว้ที่วัดแล้วก็จะก่อเจดีย์ขึ้นมาเป็นกรุที่เราเรียกว่ากรุเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาไม่เอาเข้าบ้านเข้าบ้านนี่ตบลูกเมียกระจายหมดฉะนั้นเขาก็จะแบบเอามาไว้ที่วัดพอมีศึกสงครามก็มาขุดกรุกันนะครับก็เป็นเรื่องแบบนี้ฉะนั้นเราก็อย่างปิงของตะเคียนเนี่ยมันเมื่อก่อนมีไอ้เสือปล้นคนหนึ่งอยู่ทางธัญบุรีเนี่ยมันก็เหนียวมากตำรวจยิงอะไรมันก็ไม่ตายหลีได้ตลอดแล้วก็ตอนนั้นเพื่อนคุณพ่อเนี่ยเป็นในอำเภอสมัยก่อนก็ทำงานร่วมกับตำรวจพวกฝ่ายปกครองแล้วเขาไปล้อมจับมันนอนอยู่ในบ้านไปล้อมจับแล้วตำรวจเขาไม่กล้าเข้าเพราะตำรวจเขาก็รู้ว่ากิจสัพไอ้นี่มันยิงอย่างเดียวทีนี้ในอำเภอเขาก็คือเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ไงเขาก็บอกเดี๋ยวผมเองเขายังหนุ่มๆเขาก็ปีนเข้าไปในหน้าต่างมันยังนอนอยู่ก็ไปล็อกคอมันได้
4: อ
3: ัน
4: นี้คือเรื่องจริงนะ
3: เรื่องจริงเลยล็อกคอมันได้ปุ๊บก็บอกให้มึงมอบตัวซะเพราะตำรวจล้อมหมดแล้วมึงไปไหนก็ไม่พ้นแล้ว ึงมอบตัวซะไอ้โจรมันก็บอกว่าอย่าส่งมันให้ตำรวจได้ไหมคือไปสอบสวนที่อำเภอได้นะเพราะถ้ามันไปถึงมือตำรวจเนี่ยมันตายหาแน
4: ่
3: ตำรวจแค้นมันมากฉะนั้นขอในอำเภอกันมันไว้ที่อำเภอได้ไหมแล้วมันจะให้พระองค์นึงที่มันใช้อยู่มันก็คายออกจากปากมันมาเนี่ยเป็นพระกลิ่นของตะเคียนเลี่ยนทั้งองค์เลยนะครับโลดหมดเลยเพราะมันอยู่ในปากตลอดเลยเป็นเนื้อไอ้ของใบลานนะครับก็ใส่มือมาแกก็เลยรับมาเสร็จไอ้โจรนี่ก็ถูกจับไปสอบสวนที่อำเภอไปอะไรเนี่ยแล้วตอนหลังในอำเภอเขาพอเขาจะเกษียณนะเขาเห็นพ่อผมชอบเล่นพระเขารักกันเขาว่าไอ้เนี่ยให้เขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพ่อก็มาให้ผมใช้ว่าเอออยากเห็นเราชอบพระเอาไปองค์นี้ไปใช้ผมก็ไปเลี่ยมทองเสร็จห้อยคอพอห้อยแล้วมันร้อนคือมันแบบขับรถไปนี่ใครมาจิ๊กนึง
4: ต้องไหวแล้วต้องลงไปแล้ว
3: แบบมันกับมันจะลงไปกับเขาตลอดเลยฮะแล้วจะบวกตลอดเลย
4: พระอย่างเดียวเลย
3: จะบวกอย่างเดียวเลยเราไม่นั่งมันเป็นอะไรว่าเราไม่ใช่คนแบบนี้ว่าเราเป็นคนที่แบบนิ่งๆนะทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้วะเราก็เลยรู้สึกอ๋อพระเนี่ยมีผลกับเรามาก
4: พฤติกรรมเปลี่ยนทันท
3: ีพฤติกรรมเปลี่ยนเลยเราก็เลยเชื่อว่าอ๋อเขาสมัยก่อนเขาต้องทำแบบนี้เพื่อให้มันขลังกับคนที่ไปใช้จะได้มีพลังในการไปสู้โลกก็ถ้าผมแยกสองสายหลักๆสายหนึ่งคือพวกหนังเหนียวคงกระพันนะครับพวกสายชาตรีพวกนั้นนะครับก็อีกสายหนึ่งคือพวกเมตตามหานิย
4: ม
3: นะครับอันนี้การแยกของสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ตามพื้นที่ไหนต้องการอะไรมากเนี่ยเขาต้องเอาพุทธคุณตรงนั้นเป็นหลักเช่นไล่ทางใต้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนมันดุฉะนั้นพระทางใต้ในส่วนใหญ่เนี่ยต้องมาสายเหนียวหมดนะครับถ้าเราไปไล่ดูนะพวกที่เป็นสายเหนียวหลักๆนี่เขาอ้อพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเหนียวกันหมดมีการแช่น้ำวงน้ำว่านอะไรเนี่ยเพราะว่ามันต้องตอบโจทย์ของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเพราะถ้าคุณกลัวเรื่องพวกนี้แล้วหลวงพ่อไม่ช่วยเลยเนี่ยเขาก็ไม่ศรัทธาคุณจะมาร
2: ายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกช่วยคลายกังวลเศรษฐกิจโลกแต่ต้องจับตาการปฏิบัติตามเงื่อนไข60วัน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าถือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้แม้ว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกไพฑูรย์ไลเลิศประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศณอาคารรณภากาศอุทยานการบินกองทัพอากาศโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นักเรียนจากวิทยาลัยต่างๆของกองทัพอากาศเข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้4โซนหลักเช่นการป้องกันประเทศสีเขียวการเสนอเน้นย้ำเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะการจัดบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดการเรือนกระจกในภาคความมั่นคงโดยนักวิชาการเชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์ทัพฟ้าสีเขียวสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตเพื่อประกาศกิตติคุณแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการรับรองโดยโครงการ LESS บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
7: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะอาทิการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้พื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมได้เน้นย้ำถึงแนวทางนโยบายการยกระดับสปก.จากหน่วยงานผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้มอบโอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากจนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2569จะต้องดำเนินการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก.4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 200,000 รายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ที่ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง1.30 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลที่คงราคาเดิมโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
8: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
9: สวัสดีครับเจอกันตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน

0: ตามระยะทางนะคะ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: ชอบเล่นพระก็รักกันเขาว่าไอ้เนี่ยให้เขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพ่อก็มาให้ผมใช้ว่าอยากเห็นเราชอบพระเอาไปองค์นี้ไปใช้ผมก็ไปเลี่ยมทองเสร็จห้อยคอพอห้อยแล้วมันร้อนคือมันแบบขับรถไปนี่ใครมาจิ๊กมึง
3: ต้องไหวแล้วต้องลงไปแล้ว
2: แบบมันกับมันจะลงไปกับเขามาตลอดเลยนะแล้วก็จะบวกตลอดเลย
3: อย่างเดียวเลย
2: จะบวกอย่างเดียวเลยเราไม่ได้มันเป็นอะไรเราไม่ใช่คนแบบนี้เว้ยเราเป็นคนที่แบบนิ่งๆนะทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้วะเราก็เลยรู้สึกอ๋อพระเนี่ยมีผลกับเรามาก
3: พฤติกรรมเปลี่ยนทันท
2: ีพฤติกรรมเปลี่ยนเลยเราก็เลยเชื่อว่าอ๋อเขาสมัยก่อนเขาต้องทำแบบเนี้ยเพื่อให้มันขลังกับคนที่ไปใช้จะได้มีพลังในการไปสู้โลกก็ถ้าผมแยก2สายหลักๆสายหนึ่งคือพวกหนังเหนียวคงกระพันนะครับพวกสายชาตรีพวกนั้นนะครับก็อีกสายหนึ่งคือพวกเมตตามหานิยมนะครับอันนี้การแยกของสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ตามพื้นที่ไหนต้องการอะไรมากเนี่ยเขาต้องเอาพุทธคุณตรงนั้นเป็นหลักเช่นไล่ทางใต้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนมันดุฉะนั้นพระทางใต้ในส่วนใหญ่เนี่ยต้องมาสายเหนียวหมดนะครับถ้าเราไปไล่ดูนะพวกที่เป็นสายเหนียวหลักๆนี่เขาอ้อพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเหนียวกันหมดมีการแช่น้ำวงน้ำว่านอะไรเนี่ยเพราะว่ามันต้องตอบโจทย์ของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเพราะถ้าคุณกลัวเรื่องพวกนี้แล้วหลวงพ่อไม่ช่วยเลยเนี่ยเขาก็ไม่ศรัทธาคุณจะมาเมตตาต้องหน่อย
3: ถูกผิดวัตถุประสงค์
2: เขาไม่ขึ้นกับคุณนะฉะนั้นพอมาภาคกลางเนี่ยภาคกลางคนมันค้าขายเยอะนะครับพวกคนจงคนจีนค้าขายฉะนั้นภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการค้าขาย
3: นะครับ
2: โชคลาภค้าขายนะครับ
3: ขายดี
2: นะครับพอไปทางเหนือเนี่ยเขาแบ่งพวกอากาศเย็นๆชิลๆ
3: เ
2: น
3: ิบ
2: ๆหนุ่มสาวหน้าตาดีเขาก็จีบไปทั้งวันทางเหนือก็จะชอบเรื่องรักๆใคร่ๆสังเกตว่าทางเหนือทำมาเนี่ยจะมาแนวมหาเสน่ห์หมดอินนี่แปลว่ารักกัน
3: อิน
2: คำว่าอินนะครับคือบางทีคนในกรุงเทพเรียกว่าอินเราเรียกเพี้ยนไปแต่ทางเหนือเรียกอินนี่คือแปลว่ารักกันเขาเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายกอดกันห้อยพกติดตัวไว้แล้วเขาจะมีคำอาราธนาให้เขาช่วยให้เป็นเสน่ห์ของเราแต่อันนี้เนี่ยทางเหนือก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์เขาจะบอกไว้ว่าเอาไปใช้แล้วต้องรักจริงนะมึงอย่าไปทำจีบทิ้งจีบขว้างไม่ได้นะ
3: ไปหลอกเขาไม่ได้
2: ถ้าตบัดสัตว์แบบนั้นเนี่ยความชื่นหายจะเกิดกับมึงฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยคือผู้ชายหน้าตาไม่ดีมันก็จะมีไม่ได้ผู้หญิงสวยก็ไม่สนใจมันถูกไหมครับก็มาขอของดีจากอาจารย์ไปแต่มึงต้องเป็นคนดีนะทำมาหากินนะแล้วต้องรักเขาจริงนะพอไปขอได้เขายกอุตส่าห์ให้ก็เกิดครอบครัวที่น่ารักเพราะผู้ชายก็เป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไอ้สมัยนี้เนี่ยไอ้คนมันไม่ค่อยเข้าใจคิดว่าเอามาแล้วโอ้โหไปจีบใครก็ได้เดี๋ยวเจอใครก็จีบเลยมันไม่ได้ภาคอีสานเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะกึ่งกับภาคเหนือคล้ายๆกันแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีด้วยผมว่าอิทธิพลทางฝั่งเขมรเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับแล้วเขมรนี่เขาเป็นต้องบอกว่าคนเขมรโบราณเนี่ยเขาก็เป็นสายดาร์กนะจะเป็นสายดาร์กฉะนั้นเนี่ยทางอีสานเนี่ยจะต้องมีเรื่องพวกที่ปกป้องคุ้มครองจากพวกนี้ไว้เพราะว่ามันเจอศึกกระหน่ำมาทางฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เขาก็เลยจะเห็นว่าทางอีสานเนี่ยจะมีพวกไอ้เครื่องรางพวกเนี้ยที่จะเป็นตัวแก้กันทั้งหลายนี่เยอะ
3: กันผีกันภัย
2: ใช่ครับเวลาอาบน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นที่เราติดตัวเพื่อป้องกันน้ำแต่ว่าต้องมีตลอดเวลาอย่างน้อย

0: ันมากับตัวเองหลายครั้งมากคนโดนทำเสน่ห
1: ์ทำของใส่
0: ทำของใส่กันนะครับถอนของถอนยังไงอะไรยังไงเราเห็นมาหมดแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันไม่จริงๆมันไม่ไกลตัวเลยเพียงแต่เราไม่รู้จักตัวตนจริงๆว่าไอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นขนาดคนค้าขายเนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วเราไปเยี่ยมเพื่อนของน้องเขาที่ทางอีสานนะเขาทำร้านกาแฟแล้วร้านเขาเล็กๆอยู่ในมุมนึงแล้วมันขายดีมากแล้วก็มีคนมาแบบมาบอกเขาว่าเอ้ยขอถามเรื่องสูตรกาแฟบ้างอะไรบ้างเขาก็เล่าให้ฟังเลยแล้วนี่เขาก็เอาต้นไม้มาให้เนี่ยให้ของขวัญต้นไม
1: ้ก็มีของคนมาให
0: ้เขาก็เอาของเอาต้นไม้มาตั้งไว้ที่ร้านเขาเสร็จแล้วลูกค้าหายหมดเขาก็เอ๊ะทำไมลูกค้าที่มันเคยมาเยอะๆมันหายไปไหนหมดเขาก็สงสัยจนวันนึงเขาไปเจอลูกค้าคนหนึ่งในตลาดเขาก็ถามทำไมไม่ค่อยแวะไปที่ร้านเลยบอกก็เห็นร้านปิดตลอดเลยไปที่ไหนก็เห็นร้านปิด
1: อุ้ย
0: อันนี้ทางศัพท์ทางนี้เขาเรียกว่าผีบังบดคือมันเอาของมาให้เนี่ยของบางอย่างมันลงมาลูกค้ามันก็ไม่เห็นร้านเรา
1: เหมือนบังตาไปเลย
0: บังตาไปเลยเนี่ยคือคนสมัยนี้เขาบอกสมัยก่อนเขาจะระวังมากใครเอาอะไรมาให้เนี่ยเขาต้องระวังหมดพระสงฆ์องค์เจ้าสมัยก่อนที่ดังๆเนี่ยท่านไปทุดงเนี่ยเจอเยอะนะครับชาวบ้านสมัยก่อนมันไม่ใช่ว่าโอ้ยพระมากูไหว้หมดมันต้องดูว่าเก่งจริงเปล่าวะไอ้หลวงตาที่มาปากกดนี่เก่งจริงเปล่าวะถ้ากูลองแล้วมึงรอดกูจะมากราบมึงถ้ามึงไม่รอดก็ถือว่ามึงยัง
1: ไม่ถึง
0: เว้ยไม่ถึงเว้ยไม่ถึงเออยังมาทุดงแถวนี้ฉะนั้นหลวงพ่อบางคนเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเข้าไปแล้วชาวบ้านเอาอาหารมาถวายพระทุดงใช่ไหมครับท่านก็รับไว้เสร็จปุ๊บมันก็กลับไปพอกลับไปเสร็จท่านก็เป่าซึ่งเป็นหนาหมดเลยทั้งชามท่านก็รู้ละมาลองของกูละนะคือพอตอนเช้ามันก็มาดูว่าตายยังวะกินหนาไปตายยังวะ
1: ท่านรู้ไง
0: ท่านบอกว่าไม่พอเห็นว่าเอ้ยยังผมไม่ตายเว้ยมันก็มากราบเออองค์นี้เก่งเว้ยกรมหลวงชุมพรเกียรติดมศักดิ์นะครับท่านชอบเรื่องพวกนี้มากเนี่ยเวลาใครบอกว่าอาจารย์ไหนเก่งเนี่ยท่านไปลองที่วัดเลยนะหลวงพ่อพริ้งเนี่ย
1: หลวงพ่อพริ้งแล้วก็หลวงปู่สุขใช
0: ่ไห
1: ม
0: ใช่ท่านถามเลยว่าหลวงพ่อลองได้ไหมถ้าบอกว่าลองไม่ได้ท่านไม่นับถือนะหลวงพ่อพริ้งบอกได้เอาผ้าม้วนเอายิงแชะยิงผ้ายิงไม่ออก
1: นี่แบบคาตาเลย
0: คาตาอย่างนี้ท่านก็เลยยอมไปลูกศิษย์หลวงพ่อพริ้งแล้วก็ลูกท่านกี่คนก็เข้าที่วัดนี่หมดอย่างกรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งท่านศึกษาจบนอกใช่จบนอกแล้วท่านศึกษาวิทยาศาสตร์และวิชาการแพทย์ท่านยังมาฝักใฝ่เรื่องพวกนี
1: ้แสดงว่าต้องมีอะไร
0: ต้องมีของดีแน่ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเออเวลาที่เราเห็นพวกนี้เนี่ยแล้วถ้าเรามีโอกาสสัมผัสถือว่าเป็นบุญของเรานะครับใครเขาไม่เข้าใจช่างเราผมก็จะไม่ไปต้องไปแก้โลกนี้ทั้งโลกว่าทุกคนต้องเชื่อกันหมดนะเพราะเราไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นแต่เราเชื่อว่าใครที่ไม่ได้เห็น
1: ไม่ได้เจอ
0: ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขานะครับเราก็ถือว่าเออเรามีบุญเราได้เห็นเว้ยตัวผมเมื่อก่อนที่ยังไม่มีพวกนี้ผมก็เคยโดนแต่ว่าคนที่เป็นแฟนผมแล้วกันโดนน้องเอหรือน้องเอนะฮะน้องเอเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยแล้วก็มันก็มีคนมาชอบเยอะก็มีทอมอยู่คนนึงมาชอบเขาก็มาตีสนิทเหมือนเป็นเพื่อนเพราะเป็นผู้หญิงใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นเพื่อนแต่ว่าเราสังเกตได้ทอมคนนี้คือมันทำงานอยู่ที่เดียวกันเอ๊ะเวลาอยู่กับแฟนเราเนี่ยไอ้ทอมนี้จะพูดจาดีพูดจาเรียบร้อยแต่เวลาเจอมันคนเดียวในลิฟต์เนี่ยมันจะดึงหน้าใส่ผมผมก็รู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้แม่งผิดปกติเว้ยเพราะมึงมีสองหน้าเนี่ยว่ะใช่ไหมแล้วแฟนผมที่รักๆกันอยู่ดีๆเนี่ยวันหนึ่งไม่รักแล้ว
1: เปลี่ยนไปเฉยเลย
0: เออเปลี่ยนแบบไม่เอาหน้าเลยแบบหาเรื่องทะเลาะตลอด
1: ครับผม
0: ตอนนั้นผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้มากผมก็เลยแบบ
1: ยังไม่ได้คิดถึงเรื่อง
0: ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้มากเราคิดว่าเอออะไรวะพอตอนหลังเราย้อนกลับไปนึกถึงอ๋อมันเป็นเรื่องแบบนี้ว่ะ ขาทำกันมาแบบนี้ว่ะ

0: มากเลยอ่ะ
1: เราก็เลยรู้ว่าของมันมีจริงไม่มีแล้วเราก็เลยหลังๆเห็นคนเวลาเขาโดนของแล้วเขาไปรับการถอดของออกพระท่านเสกคาถาเทาะรดน้ำมนต์ให้หรือเป่าอะไรให้แล้วแต่เนี่ยมันก็จะออกผลได้คืออันเนี้ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่พระแต่ละรูปนี่ก็เก่งๆกันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าสมัยโบราณเนี่ยก็เป็นสไตล์แบบเหมือนกับเจ้าสำนักอ่ะ
0: เป็นเจ้า
1: บูลลิมบูตึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องแบบประลองวิชากันอยู่ให้รู้ว่าใครแข็งกว่าใครนะครับแล้วก็สิ่งพวกเนี้ยเขาก็จะใช้เรื่องของที่เป็นสมาบัติเนี่ยสู้กันในยุคก่อนเนี่ยพ่อท่านคล้ายเนี่ยมาจากทางใต้เขานิมนต์ขึ้นมาที่วัดมาเข้าพิธีพุทธาภิเษกเจอกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็ยังมีรูปอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วพ่อท่านคล้ายเนี่ยชาวบ้านเขาเอาขวดน้ำมาแล้วก็เอาแก้วน้ำให้หลวงพ่อท่านคล้ายบอกว่าเสกน้ำมนต์ให้หน่อยพ่อท่านคล้ายก็กืนน้ำมนต์ไอ้กืนน้ำแก้วนั้นเข้าไปแล้วก็พ่นพ่วงไปที่ขวดน้ำเต็มขวดแล้วก็เอาน้ำมนต์ไปแล้วก็ชาวบ้านก็ถามว่าหลวงพ่อทำได้ไหมหลวงพ่อโจงทำได้ไหมหลวงพ่อบอกได้เขาก็เอาน้ำอีกแก้วหนึ่งแล้วขวดมาหลวงพ่อจงนี่รูปยังมีอยู่เลยนะครับใครไปค้นดูรูปหลวงพ่อจงได้ท่านก็พนมมือเสร็จแล้วท่านก็เอามือจ่อไปที่ขวดแล้วน้ำมันไหลจากมือท่านเนี่ยลงไปที่ขวด
0: มีรูปด้วยเหรอ
1: มีรูปเลยครับหนึ่งองค์เลยที่ผมแนะนำทุกคนเลยนะคือหลวงพ่อประสูติวัดในเตาจังหวัดตรังคือองค์นี้เนี่ยผมรู้จักครั้งแรกก็คือนัดแฟนบันแท้เนี่ยแนะนำว่าหลวงพ่อนี่เก่งนะพี่เป่าทองเข้าหัวผมก็บอกโอ้ยเป่าทองเข้าหัวนี่มันเล่นกลเปล่าวะคือผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมเล่นกลนะผมอยู่สมาคมนักเล่นกลนานาชาติ
0: อย่างนี้รู้ทริครู้ทริ
1: คผมอยู่ในสมาคมนักเล่นกลนานาชาติเพราะผมอยากจะรู้ไอ้เรื่องมหัศจรรย์เนี่ยมันเป็นกลหรือเปล่าไอ้ตัวลงตัวลอยมันเป็นกลหรือเปล่าผมบอกเล่นกลมาวานัดบอกไม่เล่นกลพี่เป่าจริงผมก็อ่ะแต่อยู่ไกลเหลือเกินตรังไปไม่ไหวผมบอกไปไม่ไหวบังเอิญวันนั้นท่านมากรุงเทพนะครับแล้วท่านนัดก็บอกผมว่าตอนคืนมาโทรมาพี่หลวงพ่อมากรุงเทพพี่อยากเจอมาเจอเปล่ามาเป่าท้องเปล่าเอออยากเว้ยผมก็ขับรถไปเลยต้องหาฝั่งทนนะไปถึงปุ๊บท่านกำลังจะกลับแล้วนั้นก็บอกหลวงพ่อครับเป่าท้องให้เพื่อนผมหน่อยคือไม่มีพิธีรีตองไม่ต้องขึ้นตอกดอกไม้อะไรไม่มีเลยนะท่านก็ไปหยิบทองมาไอ้ทองคำเปลวอ่ะก็เอามา3แผ่นท่านก็เปิดดูแล้วก็เปิดดูทองคำอยู่ข้างในกระดาษใช่ไหมครับเราก็นึกว่าท่านคงจะมาแล้วก็มาขยี้ใช่ไหมท่านก็วางไว้บนหัวแล้วก็วางไว้อย่างเงี้ยซ้อนกันหมด3แผ่นทั้งกระดาษเลยนะครับแล้วก็นิ้วกดไว้แล้วท่านก็เอาปากกามาแล้วก็บนกระหม่อมแล้วท่านก็เขียนท่านบอกพุ่งเปิดดูเปิดมาท้องหายหมดอยู่ในมือเราท่านไม่ได้แตะกระดาษนั้นสักนิดนึงเลยนะ
0: ได้ยินมาเหมือนกัน
1: เราก็บอกโอ้โหท่านนี่แน่นอนมากว่ะแล้วผมก็ตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีตอนหลังไปเจอท่านอีกที่วัดหนึ่งก็บอกรัฐมนตรีว่าให้ท่านเป่าทองให้ท่านก็เป่าเสร็จแล้วมันเหลืออยู่แผ่นนึงมันไม่เข้าไปท่านก็บอกเอาใส่มือไว้ท่านมือนี้ก็ใส่มือปิดมือท่านก็พุ่งเปิดแล้วแม่งหายไปโอ้ยนัดบอกผมว่าไอ้คนมาเลย์ขึ้นรถทัวร์แล้วอ่ะท่านเป่าไปที่รถทัวร์สมัยก่อนเขาลองแบบนี้เราก็เขาก็ลองกันด้วยวิธีการแบบเนี้ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อสมัยก่อนนี้เขาก็ไม่ได้เชื่อง่ายๆนะเขาต้องเห็นกับตาเหมือนกันนะ
0: ต้องเห็น
1: ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานหากท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: การร้อนวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ098446625

0: คสวัสดีครับผม
1: โอเคครับผมสวัสดีครับกล้องกลางเลยครับพี่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับผมเนี่ยก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอนะครับเราเจอกันเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 โดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอว์นะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับ FM นะครับ97นะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับมิกกี้ลอว์สตูดิโอนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับถ้าเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากวงเรียกว่าทีป๊อปได้ไหมพี
3: ่โอ้ได้อยู่ได้อยู
1: ่โอเคนะครับเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจยุค 2000แล้วกันนะครับผมกับพี่วงเพชรครับนะครับผมนะดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆจริงๆเป็นแฟนคลับพี่ตั้งแต่ผมเรียนปี1นะครับผมนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่ๆแนะนำตัวกันหน่อยครับผมใครเป็นใครกันบ้างครับ
3: สวัสดีครับผมติ๊กเพกาวครับอยู่ตรงกลางนะครับ
4: ครับตุนเพกาวครับมือกีตาร์ครับ
2: สวัสดีครับเก้งเพกาวครับมือเบสครับผม
1: ครับผมนะนี่ก็พี่ๆเพกาวนั่นเองนะครับกรีครับแล้วก็แฟนคลับนะครับสามารถเข้ามาดูนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปแล้วก็สามารถพิมพ์มือได้ด้วยนะครับผมนะเมื่อกี้เรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการ์ดเกมอยู่นะครับ
2: ไปเรื่อยเลย
1: เพลินมากนะครับมันเป็นกระแสแล้วพี่เน
3: า
1: ะอันน
3: ี
1: ้นะครับเดี๋ยวเราเข้าสคริปต์กันหน่อยดีกว่า
3: ได้เลยครับ
1: โอเคครับผมอยากจะถามเป็นตัวแทนอยากจะถามป่าพี่ๆหลายคนน้องๆเพื่อนๆแฟนคลับนะครับของเพกาวนะว่าคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราห่างหายจากซิงเกิลที่แล้วเนาะปัจจุบันนี้เพกาวครับแนวเพลงของเพกาวเป็นแบบไหนเอ่ย
3: ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับแนวเพลงของเพกาว
2: คือที่จริงตอนนี้เราก็ถ้าเรียกง่ายสุดก็เป็นป๊อปอะครับถ้ามองแต่ว่ามันเหมือนจะมีกลิ่นเหมือนแปลว่าถ้าทางดนตรีเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นที่คือเพกาวอะเริ่มต้นถ้าไม่รู้จักจะรู้จักตั้งแต่ปล่อยวางถูกไหมครับ
1: อันนั้นเรียกว่าเริ่มต้นเลยกว่าครับพี่อันนั้นเริ่มต้นของจริงครับพี
3: ่เราเริ่มจากความเป็นการาดแบนนะฮะการาดร็อกตอนบั้มแรกที่จริงๆมันก็เป็นมีรากฐานมาจากอัลเทอร์เนทีฟบ้างเพลงที่เราฟังในยุคที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับมันจะมีฟังร็อกมีอะไรหลายๆอย่างในอัลบั้มแรกปุ๊บและทีนี้เราก็จะคล้ายๆกับว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาไปเรื่อยๆในเรื่องของการสื่อสารกับมนุษย์ใช้คำนี้แล้วกันเพราะตอนแรกเราตอนเราบ้าๆจากการที่เราต้องทำเพลงสักหนึ่งเพลงให้คนฟังนะคือเป็นโจทย์ว่าตอนมากยิ่งขึ้นมีอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นปีหลังๆเนี่ยเราก็ยังมีใส่ความเป็นแบบว่าดนตรีแนวที่เป็นอินดี้ในปัจจุบันอย่างพวกดีมป๊อปอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าน้องๆแก๊งอินดี้ศาสตร์ชอบฟังกันอะไรเงี้ยครับเข้าไปในเพลงด้วยครับรวมถึงเพลงใหม่ล่าสุดด้วย18ด้วยทองคำ
1: ครับผมสรุปไม่ถูกเลย
4: สรุปโอ้เป็นป๊อปครับ
3: ดีป๊อปเพราะว่าเป็นดีป๊อปเพราะว่าน่าจะมีความเป็นดีมป๊อป
1: นะครับผมนะก็คือถ้าเกิดแฟนๆของเพกาวเนี่ยถ้าเกิดได้ฟังหลายๆเพลงมาแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็จะออกประมาณนี้แหละทรงๆนี้แหละนะครับผมก็คือเราเห็นลายเส้นนะครับชัดเจนนี่คือแหละเพกาวนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังจะคงคอนเซ็ปต์เพลงรักหวานซึ้งอยู่ไหมครับพี่เพราะเพกาวเนี่ยกว่าจะได้เพลงเขาเรียกไงนะเดือดเดือดสักเพลงเนี่ยถ้าไม่ใช่กังฟูเนี่ยก็ไม่รู้จะไปเพลงไหนแล้วอ่ะยังคงไหมครับพี่
3: ยังรักหวานซึ้งใช่ไหม
1: ใช่ครับรักหวานซึ้งไหมฮะ
3: มีอยู่ฮะมีอยู่น่าจะมีอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราพอเรายิ่งโตแล้วเรายิ่งมีความแบบจิตใจแบบอบอุ่น
1: อันนี้เป็นผู้ชายอบอุ่น
3: ใช่เรามีความเป็นผู้ชายอบอุ่นมากขึ้นมีความเป็นผู้ชายกันเร็วกันล่าอย่างกระปูน้อยลง
2: ลดความเครียดกาดในชีวิต
3: ลดความเครียดกาดใช่เพราะว่าอัลบั้มแรกเนี่ยเหมือนเป็นตอนนั้นวัยรุ่นมากฮะแล้วก็ช่วงวัยรุ่นเราจะมี ทัศนคติในเรื่องของโลกใบนี้ในมุมที่ว่ามันมีความแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแต่พอแก่ตัวลงแล้วอ๋อมันคงเป็นอย่างนี้แหละ
1: ผ่านประสบการณ์บนโลกดีกว่าพี
3: ่ใช่แล้วก็มันก็สวยงามในทุกๆมุมนั่นแหละ
1: นั่นก็คือเป็นที่มาของ18มนุษย์ทองคำนี่เป็นไงเชื่อมกันซะอย่างนั้นนะฮะงงมากๆคือไอ้ตอนแรกนะที่เห็นว่าซิงเกิลใหม่คือ18มนุษย์ทองคำอ่ะมีคำถามในหัวเยอะมาก
3: เช่นอะไรบ้าง
1: ว่าทำไมหรือมันไปลิงก์กับชุดเก่าๆที่เป็นออกจีนๆวะหรือคือตอนแรกยังไม่ได้ฟังซิงเกิลเลยพ
2: ี่เอ๊ะหรือเซอร์ก่อนเป็นที
1: หรือเพราะว่าตอนนี้พี่ติ๊กเขาติดซีรีส์หนาวตั้งวะหรือไปล่าหยกแล้วยังไม่กลับมาวะทำไมต้องเป็น18มนุษย์ทองคำเนี่ยคือมันคือมันถ้าเกิดไม่ได้ซิงเกิลเนี้ยเราจะลืมบทเนี้ยมากนะ
3: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าไม่ใช่แบบอยู่ในอะไรนะเขาเรียกนะยุทธจักร
2: ยุทธจักรวงการหนังจีน
3: วงการหนังกำลังภายใน
1: ใช่พี่เลยอยากรู้ว่าที่มาของ18มนุษย์ทองคำเนี่ยมาไงฮะ
3: ได้พี่เล่าที่มาที่ไปจริงๆมันเกิดจากบทสนทนาของบุรุษเจน X 2คนด้วยกันก็คือติ๊กเพกาวและคุณฟองเบียนะครับที่แบบว่าใช่ครับคุยกันในเรื่องของแบบเพลงของวงเพกาวนี่แหละพี่เบียเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนไอเดียขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ได้ฟังเพลงแบบกังฟูมานานมากแล้ว
1: นั่นไง
3: คือแบบว่ามันเหมือนแบบหลังๆมาเนี้ยเหมือนที่อย่างที่บอกว่าเราก็ทำเพลงรักเกือบทุกๆปีคือ

0: เพลงรักเพลงอกหักแต่เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พี่วิวว่าเฮ้ยมันจะมีภาพหนึ่งนะที่เขารู้สึกประทับใจตอนที่แบบวงเพลงเก่าเริ่มต้นกันก
1: ็
0: คือเป็นยุคกังปูยุคไหวางนั่นแหละที่มีภาพของความที่เราเป็นบูธลีแล้วพี่วิวรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะอยากให้ภาพนั้นกลับมาด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยคิดกันเฮ้ยชื่อเพลงอะไรกันดีแล้วก็เนี่ยตกผลึกกันว่าอันนี้นะ18มนุษย์ทองคำคือเอาชื่อมาล็อกไว้ก่อนว่าแบบว่า
2: อ๋อได้ชื่อเพลงก่อนด้วย
0: ว่า

0: ครับ
1: คือจริงๆมีชื่อเพลงมาก่อนจากการคุยกันปุ๊บทีนี้ก็เลยเอามา develop กันว่า18มนุษย์ทองคำเนี่ย
0: ครับ
1: จะพูดเกี่ยวกับอะไรดีเพราะว่าเหมือนเด็กยุคนี้พอดีผมทำงานเนี่ยพนักงานในค่ายเป็นเด็กเจนซีไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนในชีวิต
2: ที่เจอซิกเซเว่นยังเ
1: พี้ยนยัง
2: ยังไม่ถึงขั้นนั้น
1: ก็คือก็สื่อสารซึ่งเรารู้ว่า18มนุษย์ทองคำเนี้ยข้อดีของพี่ๆที่อยู่ในหนังที่เป็น18มนุษย์ทองคำเนี้ยคือความอดทนเราก็เลยรู้ว่าอย่างพวกเราเพจเก่าเองเนี้ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินกลุ่มนึงนะที่เชื่อว่าข้อดีของเรามันคือเรื่องของความอดทนด้วยเช่นกันต่อให้เราไปเจองานที่มันยากๆเราก็สู้ต่อให้ไปเจออะไรที่คนบอกว่าไอ้นี่มันคือปัญหาเราก็ไม่เป็นไรเอนจอยกับมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเอาพูดถึงเรื่องของความอดทนมาเป็นที่ตั้งฮะแล้วก็เอาเรื่องของความรักนี่แหละมาเป็นสอดไส้ด้วยเราก็เลยคิดว่าเราจะทนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเออเราก็เหมือนแบบว่าเวลาที่เราเจอความรักหรือว่ายุคนี้เขาจะบอกกันว่าน้องๆจะมีความอ่อนไหวหรือว่ากับเรื่องความเจ็บปวดในเรื่องทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มากระทบใจน้องจะแตกสลายกันง่
0: าย
1: ดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเอาไอเดียของคนเจน X นี่แหละมาใส่ในเพลงนี้โดยการที่บอกว่าใครบอกว่าความรักทำให้พังฉันว่ามันทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นนะมาอยู่ในเพลงนี้ครับใช่ครับ
2: คือตอนแรกที่บอกว่ามีชื่อเพลงมาก่อนในใจคิดว่าโอ้ยเร็วแน่ๆเพลงเร็วแน่ๆดูแน่ๆแน่ๆแต่กลายเป็นว่าเอ้าเป็นเพลงช้า
1: ละมุนละไม
2: ละมุนมากแล้วก็ความหมายโคตรโหด
1: เ
2: ขาหมายดีมากนะครับแบบคืออย่างที่พี่ติ๊กบอกเมื่อกี้ว่าเอ้ยประการเป็นเรามองมุมกลับว่าความรักแทนที่จะทำให้มันพังลงไปอ่ะแต่มันทำกลับให้กลับทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นในเรื่องนั้นอะไรเงี้ย
0: ม
2: ันก็ไม่ได้ใช้แค่เรื่องของความรักนะมันใช้ได้ทุกเรื่องเลย
1: จริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับคือเพลงนี้รู้สึกว่าเห็นภาพเป็นอย่างนี้ว่าน้องๆอยู่ในสถานที่เที่ยวกลางคืน
2: ไปบ่อยใช่ไหมไปเล่นไปทำงาน
1: สมัยก่อน

0: แค่ผู้ชายหัวหัวก็มึงแค่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะพาพี่คิดเอาไว
1: ้ฟิลคล้ายๆปล่อยวางตอนนู้นนะ
0: ใช่ใช่คล้ายปล่อยวางตอนนู้น
1: แบบต่อตัวเองอะไรอย
0: ่างเงี้ยใช่ใช่แบบนี้เหมือนกันเลยครับ
2: แต่พอได้แบบคำว่าทองคำมาแล้วมันเป็นมูลค่าที่มันทุกคนยอมรับบนโลกใบนี้แล้วมันอ่ะมันไม่จริงๆทองคำไม่ได้แข็งนะมันคือมันก็นุ่มของมันในของมันและริ้วรอยของมันก็ยังในคุณค่าของเราก็ยังไม่ลดลงด้วยไปอยู่ที่ไหนทองไปอยู่ที่ไหนมันก็ยังเป็นทองคำ
0: ทองก็ยังเป็นทองหัวใจของเรามีค่าอย่างทองเหมือนกันดังนั้นหัวใจของเราต่อให้ใครมาทำให้มันเจ็บช้ำยังไงก็ยังเป็นทองคำของ
2: โอ้โห
1: ครับรบมือครับผม
3: จบครับรายการ
2: ครับวันนี้จบแล้วครับผมนะฮะสรุปหมดแล้วตอนนี้

0: ต้องเลย
1: จริงเห
0: คร ร
1: อ
0: ับ
1: ฮะ
0: ใช่
1: มันเร็ว
0: มันจะตลกมันจะไปทางเวทตลกแล้วก็เลยก็มันจะไปได้อะไรบ้างวะก็เลยอันนี้ครับแล้วก็เลยว่านี่ละกันอ่ะลองพลิกเป็นอันนี้ดูละกัน
2: ครับ
0: ครับผม
2: โอ้มันดีอ่ะถ้าเกิดเอาว่าแฟนคลับนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะตอนเนี้ยใครสงสัยว่า18มนุษย์ทองคำคืออะไรครับลองเซิร์ชดูเพราะว่า18 1มนุษย์ทองคำเนี่ยก็เป็นเขาเรียก1เขาเรียก1ไทยป่ะที่ฝึกอันนั้นนะคร
0: ับใช่ใช
2: ่มันก็มีทั้ง18คนใช่
3: แล้วก็จะมี
2: เอก
3: สเปเชียล
0: วิชาเอก
3: ของ แต่ละคน
2: ใช่ครับผมคือ
0: หัวเล็ก
2: วิชาเล็กอะไรอย่างนี้ครับคือแบบอันนี้ดีนะอันนี้คือไม่รู้จะพูดไงรู้มีฟังหลายรอบมากนะตอนแรกฟังก็ตอนแรกฟังอ่ะอ๋อก็โอเคเพกาวตอนแรกฟังแค่นี้แต่มันเป็นสกิดตอนท่อนแยกครับที่บอกว่าถึงอะไรที่พี่ถึงพังลงไปใช่ไหมอันนั้นเฮ้ยไม่ใช่แล้วขอฟังอีกที ขอฟังอีกทีอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เพลงรัก
3: ไม่ใช่เพลงรัก
2: แบบที่แบบฟังแล้วแบบผ่านไปเราไม่ได้อินเราไม่ได้ทัดอะไรเงี้ยยิ่งคนผ่านประสบการณ์เรื่องราวมาเยอะๆนะถ้าเกิดได้ฟังหลายรอบแล้วลองจับใจความไปทีละบททีละช่วงครับโหมันทัดมากมันดีมากแล้วกลายเป็นเพลงให้กำลังใจเฉยเลยอ่ะ
3: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
2: แบบให้กำลังใจแบบมากๆด้วยนะ
0: ให้แบบทุกคนแบบเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเอง
2: ใช่ครับแล้วก็ทุกคนผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปได้จริงๆครับจริงๆอะไรที่เรื่องไหนนะที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะไม่สามารถฆ่าเราตายแล้วมันจะไม่มีทางเหมือนงอคงครับ
0: ถูกต้อง
2: ยังไงมันก็เกิดมาแบบโอ้กินถั่วเซนสึยังไงก็เก่ง
0: ใช่คืออะไรที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะทำให้เราแก่งขึ้น
2: ใช่ครับโอ้ขอพวกมือแค่โอ้คือจริงๆผมเครียดมากครับการคีสคริปครับอยากจะคุยแต่เรื่องนี้แหละไอ้18มนุษย์ทองคำเนี่ยแต่ก็คืออ่ะโอเคดาวถูกครับผมอ่ะหมดวันนี้นอนหลับแล้วถามว่าเนื้อหาเป็นยังไงแนวเพลงเป็นยังไงไม่ต้องแล้วหมดแล้วตอนนี้สคริปหมดแล้วครับ
3: คลี่คลายเลย
2: แล้วเอางี้เดี๋ยวพี่3คนคิดว่าพี่เป็นตัวไหนใน18มนุษย์ทองคำ
4: ต้องให้เพื่อนบอกดีกว่าว่า
2: ได้พี่เก้งก่อน
0: ถ้าเป็นพี่เก้งเหรอ
4: พี่เก้ง
2: เอาแล้ว
0: พี่เก้ง
3: นี่เป็นจุดแข็งของพี่เก้งนี
0: ่อะไรเก้งมีหน้าเหล็กอ่ะพี่เก้งหน้าเหล็ก
2: หน้าเด็ก
0: คือหน้าเหล็ก
2: หน้าเหล็กคือหน้านิ่งเหรอพี่
3: ไม่คือทำอะไรแล้วก็ไม่สามารถแบบว่าคือหน้าด้านหน้าชา
2: โอ้ยแล้วเขาว่าแบบเก็บความรู้สึกแล้วแบบเราไม่แสดงสีหน้าออกไปที่ไหนให้คนรู้
3: ใครจะดุใครจะว่าอะไรเรา
0: จะดุจะว่าจะเหยียดหยาม
3: ผมก็จะเอาหน้าผมรับได้แบบเชิดได้เลยหน้าด้าน
0: ไม่แสดง
2: เอาเร็วไม่แสดงสีหน้าเป็นหน้านิ่งๆไม่แสดงสีหน้าตอบ
3: หน้าทองคำ
2: สถานการณ
3: ์
2: ตอบทุกสถานการณ์
3: คือเป็นคนที่รับเรื่องแบบว่าสมมติคนมีเรื่องมาอย่างเงี้ยในสายงานอะถ้าเกิดดอกมีการทะเลาะหรือจะต้องโดนต่อว่าอย่างเงี้ยให้ผักผมออกไปให้ผักพี่ออกไป
0: เกงจะคลี่คลายได้
3: พี่จะเอาหน้าพี่ไปรับด้วยใช่ไหมครับแล้วสามารถยิ้มกับคำด่านั้นได้
0: ใช่แล้วก็คลี่คลายให้คนที่ดูแลสถานการณ์นั้นได้ดี
3: มันไม่รู้สึกอะไรหรือว่า
0: เห็นเราไม่โกรธแล้วดีกว่า
3: ดูไปก็เท่านั้นเปลืองปาก
2: เป็นข้อดี
3: ไม่รู้เป็นข้อดีหรือเปล
0: ่
3: า
0: ดีมีวิธีใช้อยู่เป็นการที่มีวิธีใช้อยู
2: ่มีวิธีใช้ไก่การ์ดที่เก่ง
0: ใช่มีการ์ดที่มี
2: ขึ้นมา
3: พลังอาจจะน้อยนะพลังอาจจะน้อยแต่ว่าไอเทมแบบว่ามีพิเศษทนทาน
2: อ่ะเป็นที่เก่งเป็น
3: พี่ตูน
0: แล้วทุนทั้งวงแหละจริงๆแล้ว
3: พี่ตูน
0: อะไรเดียให้เก่งคิดอ่ะเมื่อกี้ผมคิดไปแล้ว
2: นั่นไง
0: อะไรทองคำอ่ะไหทองคำอ่ะไม่รู้พี่เมีย
2: อันนั้นลำไยหรือเปล่าพี
3: ่พี่ตุนอะไรทองคำจริงพี่ตุนน่าจะมีจะบอกว่าช่วงขาตอนนั้นเตะบอลก็กระดูกยุงอยู
2: ่
3: ก
2: ็
3: เ
2: ล
3: ย
2: บอกไม่ได้พี่ตุนเตะบอลด้วย
3: ไม่ได้ชาญไหมต้องอาจจะต้องฝึกเพิ่มนะ
4: ผมกำลังอาจจะอยู่ในช่วงฝึกฝนอยู่ไง
0: ใช่กำลังเรียนรู
4: ้ยังไม่แข็งแกร่งอะไรสักอย่าง
3: อื
4: ยังใช้ประสบการณ์ต้องใช้ประสบการณ
1: ์ไหทองคำอ่ะไหทองคำ
4: ต้องมีไหทองคำไหดกไหดก
2: คือไหทองคำนี่เราก็ตีได้ความหมายก็คือพี่ตุ่นเขาเล่นกีตาร์ไงใช่ต้องใช้นิ้วแบบอย่างนี้ฝึกนิ้วทองคำ
1: นิ้วทองคำได้นิ้วทองคำได้
3: น
1: ิ้
3: วทองคำใช่
2: ใช่
1: น
2: ิ้
1: วทองคำนิ้วทองคำ
2: แข็งแรงนุ่มนวลเส้นไหม
1: แข็งแรงและนุ่ม
3: นี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริง
2: ใช่พี่ถ้าไปนอกที่มันงั้นอ่ะดูเหมือนไอ้ใช่ป่ะ
3: ข้ามาที่พี่ติ๊กเลยเอาพี่ติ๊กเลย
2: พี่ติ๊กครับผม
4: พี่ติ๊กเหรอได้เหรอ
2: ได้พี
3: ่ได้เหรอ
4: ได้
3: ที่นี่ได้เหรอไม่ได้โอ้ยถูกใจเลยถ้าเล่นสนุก
2: เอาเปลี่ยนคำก็ได้ให้มันซอฟลงก็ได้พี่แหม
4: พี่ติ๊กเหรอ
3: พี่ติ๊กเหร
4: อขาแล้วกันพี่ติ๊ก
1: ขา
4: พี่ติ๊กไปกับพี่ติ๊กบอกพี่ติ๊กเดินเก่ง
1: เฮ้ยเออเก่งเดินเก่งแค่ร่วงบ่อยนี่แหละ
4: ใส่รองเท้ารุ่นไหน
3: รองเท้าไหน
4: รองเท้าหนังรองเท้าบู๊ยังปีนเขาได้
2: พี่ตีปีนเขาทอนใหม่
3: ตอนนั้น
2: ต
3: ีเขา
2: พี่ไม่โดนคนเครื่อง
1: พี่เหมือนแบบว่าคนสงสัยเหมือนกันแต่พี่ในมุมกลับกันพี่ก็สงสัยคนเหมือนกันหมายความว่าคือพี่ใช้ชีวิตแบบนี้เฮ้ยมันโอเคนะไม่ยากด้วยแล้วคือมันเหมือนว่าเราใส่รองเท้าบู๊ทุกวันมีต้นทุกวันเพราะว่าพี่เป็นคนตัวเตี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าพี่
2: ตัวเล็กตัวเล็ก
1: ตัวเล็กปุ๊บพี่มาตลอดซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเท่ากับเวลาที่เราใส่รองเท้าผ้าใบวิ่งอะเห็นไหมมันเหมือนเราใช้ชีวิตแล้วเราเหมือนนั้นเท่ากับว่าเราก็เลยจะอยู่ในรองเท้าเนี้ยได้ทุกสถานการณ์แล้วก็แต่เวลาพี่
2: ๆคนอื่นๆนี่คือ
4: มันเ
2: คยมันไม่ลื่นแต่ว่า
4: ไปงานปลูกป่าสร้างฝายเดินขึ้นเขาไปก็ยังใส่รองเท้า
1: แบบนี
4: ้
1: หรือว่าที่พี่เขามาพักก็ติดตรงทะเล

0: มา
1: เดินต่อเนื่องมามากกว่าแบบ24ชั่วโมงอ่ะตอนนั้นมันต้องทั้ง30กว่าชั่วโมงใช่มั้ยเออเราสบายมาก
2: เขาไม่มีพักกลางทางอ่ะพี่ที่นู่น
1: มีแต่พี่นับด้วยไง
2: ไอ้เราก็นึกว่าเดิน
3: รวมกัน
2: เดินยังไง24ชั่วโมงอ่ะแล้วไม่พักเลยเหรอคิดเลยนะเฮ้ยหัวใจต้องแข็งแรงแน่ๆพอตั้งแต่เพราะมันยิบยิ้มขึ้นอากาศยิ่งบางใช่มั้ยพี่ต้องหายใจมันต้องแน
1: ่
2: น
1: มีนอนไปยิ้มนึงอ่ะมีนอนไปยิ้ม
0: นอนด้วย
3: พักแล้วพักแล้วครับผม
2: เฮ้ยยังคิดเมื่อกี้ไอ้คนญี่ปุ่นทำได้ป่าวะ24ชั่วโมงเดินขึ้นเฮ้ยไม่เอ้ยยังไงเนี่ยเอ้ยพี่เดินยังไงก่อนเอ้ยมันสะดวกมันไม่น่าสะดวกนะเท่าที่เคยได้ยินมา
1: ไม่ยากยาก
2: คือรวม
1: ระ
2: ยะเวลารวมในการ
1: เดินรวมนอน4ชั่วโมงอ่ะรวมนอน4
2: ชั่วโมงอ๋อครับ
3: ตัวนั้นใช้ขาไม่ได้ใช
2: ้ตัวร้อนเลยนะครับอ่ะก็เป็นว่าพี่เก้งเป็นหน้าทองคำ
0: หน้าทองคำ
1: พี่เก้งหน้าทองคำ
2: ผมเป็นนิ้วทองคำ
1: นิ้วทองคำผมเป็นขาทองคำ
2: นะครับผมแฟนคลับนะครับลอง
1: ไปฟังดูลองคอมเมนต์ดู
2: คอ
1: มเมนต์กันดู
0: นี่ยังมีคนเห็นด้วยคุณแมนรัตบอกว่านิ้วทองคำใช่เลย
2: นิ้วทองคำใช่เลย
1: เฮ้ยโอ้โหเพราะว่าพี่ตุน
0: กีตาร
2: ์พี่ๆนะครับแล้วก็เลือกพี่
4: ก
2: ็
4: ได
2: ้ครับ
4: นี้ก็ได
0: ้พี่แล้วออนเฟิร์
2: ส
0: นะคร
2: ับ สวัสดีครับนะครับแล้วก็พี่ๆเพกาวรักมากครับ
1: นี
2: ่จริงๆอยากถามเพื่อนๆในนี้ครับว่าติดตามพี่ๆเพกาวตั้งแต่ซิงเกิลไหนเลยลองพิมพ์พูดคุยกันมานะครับผมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอมิ้งขอไปพูดข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ
0: โอเคครับ
4: ได้ครับ
2: ข่าวนี้นะครับเปิดตัวนะครับ9นพ9นะครับแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์นุ้ยนะครับผมนะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจตัวเองในงานไทยเฟล็กนะครับผมที่เมืองทองธานีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยในรอบ1ปีนี้คุณจะได้สัมผัสนะครับทุกมุมโลกนะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดในตัวในผลิตภัณฑ์นี้เนาะสารสกัดนะครับวัตถุดิบนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมจำหน่ายนะครับซึ่งรุ่นแล้วแต่ได้รับคุณภาพและการรับรองมาตรฐานสากลจากไทยเฟล็กนะครับผมนะฮะยังไงเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ได้ไปงานนี้ครับได้ไปเจอน้อง9นพ9นะครับผมก็จะบอกว่าฟินกันไปเลยนะครับก็นี่ก็คือเป็นสายวายนั่นเองนะครับใครไปเจอแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะฮะแล้วก็ข่าวต่อมานะครับผมข่าวฝากเนาะสำหรับนี่เลยนะครับการ์ดเกมนะครับน่ะได้สปอนเซอร์จากทาง PK นะครับการ์ดเกมบางบัวทองนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นกล่องเปล่าๆนะครับเพราะว่าของจริงหมดแล้วนะครับผมนะฮะหมดตั้งแต่ยังไม่ขายนะครับผมตรงนี้ก็มีล็อกคาน่านะครับเป็นการดิสนีย์นะครับแล้วก็มีลิฟบาวนะครับลีดออฟดิเจนนะครับผมก็คือเพิ่งเป็นการ์ดตัวใหม่นะครับของลีดออฟดิเจนที่เคยเป็นโมบ้าในมือถือนะตอนนี้มาเป็นการ์ดเกมแล้วนะครับผมใครสนใจก็สามารถไปติดต่อที่ Facebook Fanpage นะครับไม่ใช่ช้อปปี้นะครับผมนะ Facebook Fanpage นะครับ PK การ์ดช็อปบางบัวทองนะของผมพี่เองครับ
0: อ๋อของพี่เอง
2: ของพี่ครับขอประทานโทษนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวฝากนะครับผมนะสำหรับนะครับร้านมนจำปานะครับสืบสานความเป็นไทยนะครับในรูปแบบของต้มหูดอกไม้ไทยนะครับแต่งแต้มนะครับและสืบสานความงามแบบไทยนะครับเป็นแบบดินปั้นนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับสามารถไปเจอร้านมนจำปาได้ที่งานนะครับคาฟแบงคอก2026นะครับที่ศูนย์ศิลปกิจตั้งแต่วันที่2นะครับลากยาวไปถึงวันที่7มิถุนายนนี้เลยนะครับบูธคือ B06 นั่นเองครับไปดูแลกันได้นะครับผมนะฮะโอ้โหดูแลอะไรล่ะไปซื้อกันหากันนะครับผมไปดูแลอะไรล่ะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครับต้องขอพักเบรกครับไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับพูดคุยกันต่อครับกับ18มนุษย์ทองคำเพกาสักครู่นี
5: ้สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ควบคู่ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มงวด
6: นางสาวลลิดาเพื่อจิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่สำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้มีระยะทางรวม 2,527 กิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานถึงสะพานทานยื่นจุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากการใช้แพขนานยนต์บรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน 540 ล้านบาทปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านที่ดินและการดำเนินการต่างๆแล้วคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันกองทุนไม่ได้ขาดสภาพคล่องพร้อมเตรียมกรอบวงเงินให้กู้ยืมกว่า 48,000 ล้านบาทเพื่อนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2,569
7: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีสถานะขาดสภาพคล่องมีนักศึกษาที่รอการโอนเงินกู้ยืมจำนวนมากและยังมียอดหนี้ค้างชำระสูงยืนยันว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังคงดำเนินภารกิจสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้กลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ปัจจุบันกยศ.มีผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่า 7.4 ล้านรายเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 850,000 ล้านบาทและในปีการศึกษา2569กยศ.มีกรอบวงเงินให้กู้ยืมประมาณ 48,000 ล้านบาทเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาประมาณ 780,000 รายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาทลายขบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8ราย
8: กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปท.และจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาหลังขยายผลจากการจับกุมชายต่างด้าวพร้อมเงินสด 140,000 บาทเมื่อปลายปี2568ผลการสืบสวนพบขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบรวม19รายโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และเครือข่ายร่วมกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับ27หมายเข้าตรวจค้น6จุดจับกุมผู้ต้องหาได้8รายพร้อมยึดเอกสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและทะเบียนนักเรียนอักษรจีกว่า491รายการเพื่อใช้เป็นหลักฐานขยายผลดำเนินคดีทั้งนี้จังหวัดเชียงรายเตรียมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงานปปท.ตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะที่กรมการปกครองยืนยันจะเดินหน้ายกระดับระบบทะเบียนป้องกันการทุจริตและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มงวดต่อไปวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: มิกิรอสตูดิโอดีเจโดยมิกิรออิทธิพลแนวบุตร
3: จะเดี๋ยวไม่มี
4: ขอต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2เลยครับของรายการมิกิรอสตูดิโอกับพี่กับเรื่องวงการการนะครับผมเพราะเมื่อกี้พี่เก่งก็เพิ่งเปิดบูสเตอร์ดราก้อนบอลไป
5: ใช่
4: ครับ
6: เย้
4: ไม่รู้ใครไปล่อลวงมานะครับไม่เหมือนชุดนี
5: ้นะครับในตู้ครับแล้วมันล่อใจ
4: อ๋อเป็นตู้กดอันนี้เหรอ
5: ใช่
6: ตู้กด
4: อ๋อครับผมนะฮะก็นั่นแหละครับเราจะได้เข้ากับเพลงด้วยความเจ็บปวดจะทำให้เราโตขึ้น
6: ใช
4: ่รู้เลยนะครับว่าเจ็บหรือเปล่านะครับ
6: ได้ไหมเรื่องนี้ได้ทองคำไหมได้ชุบเซียไหม
5: ไม่ได้เลยทุกคนเปิดมาแล้วก็ผ่านเนี่ยเป็นบิ๊กดูเลยครับไม่มีอะไร
4: เป็นได้มิสเตอร์สตาร์ไหมครับชูนิ้วขึ้นไป
6: มิสเตอร์สตาร
5: ์ครับก็
4: เ
5: ป็
4: นเครื่องปรุงอาหารนะครับก็ได้เป็นเกลือไป
7: คร
4: ับ
7: ผม
4: อ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับอยากจะขอพูดถึง MV หน่อย
6: ได้เลยครับ
4: นะครับผมนะว่า MV เนี่ยจากที่ดูแล้วมีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากอยากถามว่าอีสเตอร์เอ็กเหล่านี้ได้คือตอนคิดที่จะใส่เข้าไปอ่ะตั้งใจหรือเปล่าตอนเนี้ยงงแล้วอีสเตอร์เอ็กตอนนี้กำลังนึกอยู่นะอะไรวะอีสเตอร์เอ็กอันไหนอ่ะ
6: มีอยู่มีคือรอจับได้อยู
5: ่คือต้องปูมาก่อนว่า MV ตัวเนี้ยครับคือทีมพุ่
4: ม
5: กับแล้วก็ค่ายเพลงแล้วก็พวกเราเนี่ย
4: ค
5: ุยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแบบว่าอยากได้คอนเซปต์แบบไหนอะไรยังไงแล้วก็มีความรีมายไปถึงเพลงเก่าของเราด้วยก็คือกังฟูแล้วก็ทางผู้กำกับก็มีไอเดียที่แบบนำเสนอดีมากก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับสามารถไปดูได้ตอนนี้เกือบจะล้านแล้วนะครับช่วยกันนะครับผม
4: นิดเดียวจริง
5: นิดเดียว
4: นะครับ
5: เข้าไปดูได้ก็คือ
4: หมื่นหลักหมื่น
5: สปอยสตอรี่ให้ฟังว่าเป็นการฝึกวิชาของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าไปผิดหวังกับความรักมาอดขัดความรักแล้วก็มาฝึกเนื้อฝึกตัวในสำนักเศร้าหลินให้ตัวเองได้เป็นร่างทองคำแต่ถ้าอีเตอร์เอ็ดอันแรกเลยถ้าสังเกตดีๆอาจารย์ที่สั่งสอนเขาคนนั้นนะครับ
4: นี่ให้ดูเลยว่าผมคนรู้แค่ไหนอ่ะมาอาจารย์ก่อนเลย
5: อาจารย์ดิสปอยไปเลยนะอาจารย์ที่สั่งสอนเขาว่าครับมีหน้าตาที่คล้ายกับคนที่ทำให้เขาอกหัก
4: คล้ายเฉยใช่ไหมพี
5: ่คนเดียวกันแหละ
4: ตอนแรกอะ คืออย่างนี้ตอนแรกที่ดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยเขาไปฝึกวิชาอะไรมาเปล่าวะคือมารยะอ่ะโอเคระยะมัน2ปีเนาะแต่หลังจากที่2คนเนี้ยในสตอรี่คือมันอ่านเลิกกันแล้วแล้วหลังจากเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาไปเจออะไรมาทำให้เขาได้มาเป็นอาจารย
6: ์
4: แล้วได้แบบมีผมขาวอะไรเงี้ยเอ้ยมีคิดไปถึงขนาดเลยนะแล้วแบบเฮ้ยสตอรี่เฮ้ยอีกตัวเองนี่แม่งน่าสนใจว่ะเฮ้ยสตอรี่ของผู้หญิงคนนี้คืออะไรวะ
5: ไม่แต่ที่จริงในยะที่อยากนำเสนอที่สุดนะครับก็คือเหมือนแบบคนที่สั่งสอนเราที่เหมือนอาจารย์เนี่ยที่จริงก็คือคนที่ทำให้เราอกหักนั่นเอง
4: นี่เลิฟเลิฟอ๋อเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหม
5: ใช่ก็คือเธอนั่นแหละคืออาจารย์ให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น
4: นี่
5: คนที่ทำให้ฉันอกหักนั่นเอง
6: โจทย์นั่นเอง
4: คืออีสเตอร์เอ็กที่อันแรกที่แบบดูหลายรอบแล้วแบบสงสัยมากสงสัยจริงมีคำถามเต็มหัวไปเลยเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะต่อมาครับพี่ตอนที่เป็นร่างทองก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำใหผู้ชายนี่เป็นร่างทองด้วยตัวผู้หญิงเองด้วยตัวอาจารย์เองหรือตัวผู้ชายเองทำไมเขาถึงเป็นร่างทองได
6: ้
5: ถ้าสังเกตมันจะมีมุกแบบว่าทาสี
4: ใช่
5: ก็คือเหมือนค่อยๆเติม ค่อยๆเติมเหมือนแบบว่าเหมือนอ่ะคนคบกัน
4: อ๋อ
5: คนคบกันแล้วเหมือนแบบค่อยๆเติมไปค่อยๆเติม
4: เดี๋ยวพี่พี่เจียวป่ะเนี่ยรู้เนี่ย
5: อันนี้ความเข้าใจพี่ไงครับ
3: ความ
7: ใช่ใช่
3: แค่นี้แล้วกันตอนที่เราเริ่มทำกันอ่ะเราแบบว่าอยากให้มันมีสเปซเยอะๆแล้วก็บางอย่างมันเป็นแบบว่าอย่างเช่นเรื่องของอาจารย์อย่างเมื่อกี้ครับที่เป็นนางเอกเนี่ยเราก็จริงๆเหมือนบอกให้น้องๆไว้ว่าไม่ต้องอธิบายให้คนดูและตีความแต่ว่าอย่างที่เก่งหมายความนั่นแหละไอ้ไอ้ที่เข้าใจอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราก็จะไม่ได้บอกไว้ดังนั้นถ้าแบบว่ามันอาจจะมีหลายๆอย่างที่แบบว่าแล้วแต่คนจะไปคิดแล้วก็ตีความเอากันครับใช่รวมถึงอันนี้ด้วยที่พี่เก่งบอกไว้นะอันนี้เขาตีความของเขาเอง
5: ไม่ก็ที่น้องบอกว่าเขาจะค่อยๆเติมไง
4: ใช่
5: คนเรามันไม่ได้ทองมันไม่ได้ทองตุ่นต
3: าใช่ใช่มันคือการฝึกปื
5: นมันต้องค่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆค่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆเริ่มจากแขนทองหัวทองจนทองทั้งตัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบว่าที่พุ่งกับเขาจะเขาที่เขาเคยบอกว่าเขาจะแทรกไว
3: ้
5: เป็นเรื่องแบบว่านี่แหละคนที่ทำให้ฉันเจ็บก็ค่อยๆเจ็บมันไม่ได้ทองเลยนะ
4: แต่มันค่อยๆที่ยังเป็นของหลังขึ้นมา
7: ถ้าตอนไม่ใช่แค่คนเดียวก็เป็นไปได้นะที่จะทำให้ทาสีเราเนี่ย
5: เติมแขน
7: คนนี้มาทาทีนึง
5: นิ้วเริ่มเป็นทองคำไปก่อน
7: แล้วอีกคนนึงก
5: ็ไม่แน่ถ้าเป็นทองคำเหมือนที่พวกเราเป็นนี
4: ่เราไปทาเป็นทองคำอะไรอย่างเงี้ยเว้นตัวไว
3: ้เว้นตัวไว้เลย
5: เพราะว่าตอนต้นเรื่องน้องเขายังเขาตอนฝึกแรกๆเขายังไม่ทองคำนะคร
3: ับ ใช
4: ่
5: ก็เหมือนคนเรานี่แหละที่แบบค่อยๆเจ็บปวดไปเรื่อยๆจนแกร่ง
3: ถูกต้องครับ
4: ลึกซึ้งครับลึกซึ้งครับ
3: ลึกซึ้งครับ
4: อ่ะแล้วตอนจบครับเรามีอีเตอร์เอกคนหนึ่งเดินเข
3: ้
4: าม
3: าใช่
4: ยังไงครับพี่
3: อันนี้เป็นการใช้กรรมกันเพราะว่า
4: ตอนที่มีโอ้โ
3: หหยอกคือเป็นการแบบว่าคือให้ผมรันมิวสิกเนี่ย
4: คือ
3: ผมเองเนี่ยไปพาโรดี้เนี่ยให้กับน้องๆทุกคนในค่ายหลายๆ MV ทีนี้ตอนที่ทำ MV กันด้วยความที่น้องเบลตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายมี
4: ร
3: ีคอร์ดแล้วค่ายเดียวกับ Playground แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองกลับด้านกันไหมให้น้องเบลมาแจงกับพี่ๆบ้างมาพาโรดี้พี่ๆบ้างมาแบบเป็นอิสเอของพี่ๆบ้างมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ Playground บ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยชวนน้องมาว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังจะมาฝึก
5: ปื
3: น
5: เจ็บมา
4: เอ๊เป็นบอกอะไรป่ะพี่เป็นฟีเจอริ่งซิงเกิลหน้าหรือเปล่า
3: เออไม่ได้บอกไม่ได้
4: นะถ้าเกิดแฟนคลับคนไหนได้ดูครับให้ดูจนจบนะไม่ใช่ไปดูแล้วแบบครึ่งเพลงแล้วปิดไม่เอานะแล้วให้อยากให้ดูหลายรอบ
3: ใช่
4: อันนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องวิวนะครับผมมันคือความเข้าใจของความหมายของซิงเกิลนี้จริงนะจริงๆกับปกตินะมิกกี้จะไม่พูดซิงเกิลนานขนาดนี้แต่คือด้วยที่ว่าชอบจริง
3: ๆ oh,
4: ชอบจริงกับกัดทั้งคำทั้งความหมายทั้งตัวแนวเพลงอะไรเงี้ยรวมถึง MV ด้วยร้อนไหมพี่ชุดดำ
3: ร้อนไหมวันนั้นร้อนมาก เป็นวันที่ร้อนมากเพราะว่าพี่ว่าพี่ร้อนประมาณหนึ่งแล้วแต่พระเอก MV ร้อนหนักกว่าก็คือระหว่างถ่ายทำนี่มีช่วงที่เป็นลม
7: เป็นลม
3: ใช่เป็นลมจริงๆเลยครับแล้วก็แบบว่าม
4: ันเขาต้องไปรำกลางแดดด้วย
3: ใช่กลางแดดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบหลายๆท่ามันต้องใช้พลังจริงๆนะไอ้การฝึกฝนอะไรเงี้ยดังนั้นเท่ากับว่าโหก็เห็นใจมากๆเลยแล้วก็เอาใจช่วย
4: แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจาก
3: เราก็ทำได้สู้ๆนะแล้วหน้าเขาว่า
5: น้องพี่มาพูดลมผม
4: พี่มาพูดลมผมโถเอ้ยพี่ก็ร้อนเหมือนกันนะแล้วตอนคัดแคสติ้งเนี่ยทำไมต้องเป็นน้องผู้ชายคนเนี้ยเพราะว่า18มรุทองคำถ้าเกิดสังเกตคือล้ำหมดเลยทำไมต้องเป็นคนนี้ฮะ
3: เหมือนตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยมีไอเดียเหมือน

0: จากการที่เขาบอกว่าเขาทำงานด้วยกันด้วยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ซึ่งตอนที่เขาเอานะเอามาพรีเซนต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เขาน่าจดจำมากด้วยแบบบุคลิกของเขาตอนที่เขาโกนหัวแล้วแบบ
1: นี่โกนจริงเหรอพี่
0: ใช่
1: แล้วเขาไม่ได้แบบ
0: แต่เหมือนว่าเขาน่าจะเป็น
1: เขาไม่สกินเอสอยู่แล้วอ่ะ
0: เขาสกินอยู่แล้วป่ะถ้ามันมีภาพโกนนะ
2: ใช่แต่
0: ใช่ป่ะ
2: ต้องโกนเพื่อ
0: ใช่ป่ะเพื่องานนี้
2: ใช่ครับ
1: สปิริตครับปรบมือให้ครับนักแสดงไอ้ของเรานะครับ
0: ใช่ใช่
1: ทาตัวทองด้วย
2: งั้นพวกพี่ก็จะโกนแบบนี้
3: ถ้างั้นพี่ก็ต้องเป็นคนนั้นเอง
0: นี่คือเป็นคนที่ทำให้เรายังไม่ต้องตัวทองและเธอต้องตัวทอง
1: แต่จริงนักร้องจะต้องทำนะพี่นะ
0: อย่าเลย
1: สุดใหญ่มันไม่ได้ทำนะพี่นะ
3: จะขึ้นยากด้วยนะ
1: จริงจริงจริงอันนี้จริงจริงจริงจริง
0: แล้วก็น้องเขาก็แบบว่ารู้สึกว่าพอมาเล่นก็เป็นคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนดูเลยจะแบบเหมือนถูกจดจำอ่ะหน้าตาเขาแบบจำง่ายมาก
1: คือถ้าเกิดใครสังเกตนะครับภาพแรกที่ขึ้นมาหน้าโคตรแบบหน้าแบบอารมณ์แบบเฟียสมาก
0: แล้วมันมีความแบบว่าแบบน่าจำ
1: ใช่ครับแต่คือพอตอนจบอ่ะหน้าแกด้วยเหมือนกับเราได้ฝึกยุทธมาแล้วเข้าใจทุกอย่างหน้ามันแบบคือหน้าเขาไม่ได้ดูเจ็บปวดขนาดตอนเฟรมแรกที่เข้ามาสีแรกที่เข้ามาม
2: ันเป็นเทคนิคการถ่ายทำแบบสปีดเลยนะที่จะทำให้รู้สึกว่าเวลาเรามันจะทุกอย่างมันจะดูช้าไปหมด
0: ใช่ครับ
2: อีโมชันอะไรทุกอย่างมันจะแบบท่าทาง
0: มันจะมีความแบบรวมถึงลายซิง
2: มันจะแบบเหมือนจะนานขึ้น
0: 50เฟรมถ่ายแบบ50เฟรม
1: มันชัดขึ้นตอนลายซิงของพี่ก็เป็นสโลว์เหมือนกัน
0: ใช่
1: ดึงสโลว์แต่คือตอนถ่ายคือเร็ว
2: ใช่
1: ไม่รับเลยพี
3: ่ใช่ๆๆ
0: นี่ผมชอบมากเพราะว่า

0: แต่ไม่หลายรอบใช่ไหมพี
1: ่ประมาณ 2-3 รอบ
0: ครับผมนะแล้วก็พูดถึงตัวนางเอกบ้างกันแล้วกันเป็นไงบ้างครับพี่ตัวนางเอก
1: โอ้น่ารักมากน่ารักมากแต่ว่าพี่มารู้ว่าพี่ว่างเลย
2: อ้าวมา

0: เห็นน้องน่ารักมากจริงๆน่ารักตั้งแต่ตอนติดหนวดแล้วพี่รู้บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบทำให้เราเคยดูหนังพี่โจจิงฉือแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายเรื่องเลยที่แบบนางเอกจะแบบเป็นเขาเรียกว่าไงฮะ
1: แต่งแมน
0: ไงแต่งแปลกๆว่าเสริมบางคนทำเป็นฟันเหยื่อก่อนอะไรมือฝอยอะไรเงี้ยแล้วก็พอถอดมาน่ารักคือน้องคนนี้คือได้ความรู้สึกนั้นเลยคือแบบว่ามีตอนติดหนวดก็เห็นความน่ารักเป็นอยู่ตรงนั้นแล้วแหละแต่ว่าก็จะมีความเวียดหน่อยๆแต่พอแบบถอดออกมานี่คือได้บรรยากาศนั้นเลยซึ่งแบบยิ่งทำให้รู้สึกว่าชอบมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราชอบหนังจูงสือแล้วเราอยากให้มันเป็นอินสปายในเพลงนี้อะไรเงี้ยดีมากครับ
1: โอ้ดีครับผมเลยน่ารักจริงๆด้วยนะครับคอนเฟิร์มนะครับผมคอนเฟิร์มจริงเพราะผมดูหลายรอบไงเราพยายามดูว่าใช่คนเดียวกับอาจารย์บอกพยายามไปปิดอย่างนี้เลยนะใช่แหละตาเงี้ยใช่แหละตอนเป็นอาจารย์แกก็น่ารักนะฮะ
0: ใช่ใช่น่ารัก
1: แล้วฟีลลิ่งแบบประมาณว่าตอนที่เขา acting กับฟีลลิ่งแบบดู
0: ความหน้าตายแบบว่าความแบบหน้าตาย
1: แ
0: ล้วก
1: ็นิ่ง
0: แล้วก็ทาสีแบบเลือดเย็นมากชอบมาก
2: อินอะ
1: ฮะผมก็คือถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปฝากไปดูนะอีก
0: ท
1: ีเดียว
0: นะ
1: อีกไม่กี่วิวนะครับผมนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงซิงเกิลมากเลยครับว่าแต่ละคนพี่เตรียมตัวไงบ้างสำหรับซิงเกิลนี้18ไม่ต้องครับหลังจากที่คุยกับพี่ฟองเบียร์ไปแล้วแล้วก็เป็นเพลงช้าแล้วครับ
0: ตอนเป็นเพลงช้าแล้วเนี่ยก็กังวลว่าเฮ้ยเขาจะซื้อใช่ไหมว่า
1: ผมมันจะใช่อีกแล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: นะเพราะว่าตอนแรกมีก็โดนว่ามันดีอ่ะใช้คำนี้แล้วกันเรารู้สึกว่าพันธะออกมาแบบนี้แล้วมันเห็นภาพอะไรบางอย่างซึ่งพอแบบเอาไปนำเสนอหรือพรีเซนต์กับทีมที่ค่ายด้วยฮะรวมถึงพี่เบียร์ด้วยแล้วทุกคนก็โอเคว่าแบบเฮ้ยเห็นมุมนั้นด้วยกันเหมือนกันแล้วก็ลองลุยแบบเป็นแบบนี้กันแล้วก็เลยลุยกัน

0: แล้วก็เริ่มกระบวนการทำงานในห้องอัดประมาณนั้นครับใช่ฮะพี่ตุลต่อ
1: ก็กระบวนการในห้องอัดจริงๆมันก็เร็วนะเพราะว่าเพลงเดโมเพลงดิบออกมาตั้งแต่แรกแล้วมันเห็นภาพชัดแล้วว่ามันจะมาในเวนี้มาในทางนี้ทุกคนก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองพี่ก็ไปคิดลายกีตาร์มาพี่เองก็ไปคิดลายเบสมาแต่ร้องน่าจะหนักอยู
0: ่เหมือนร้องหนักอยู่เพราะว่าเหมือนมี มันมีคำที่มันไปน่าร้องเยอะ
2: จริงพี่
0: ร้องคำสนิมอะไรหลายๆอย่างเหมือนแบบอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบมันมีคำที่ร้องไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้กระบวนการแบบว่าทำให้เชื่อและเข้าปากเยอะเหมือนกันครับรวมถึงจริงๆเนื้อที่ได้ฟังอันนี้เป็นเนื้อที่แก้มาหลายรอบเหมือนกันมีทั้งแบบว่าบางอันที่แบบว่าเราแบบจริงๆก่อนหน้านี้เป็นอีกเนื้อทั้งแผงเลยแต่ว่าตัดทอนออกไปเพราะว่าความมันยากเกินไปหรือความเวียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันดูมีความละมุนละไมมากขึ้นครับจนได้มาเป็นดาบปัจจุบัน
1: ใช่แต่ตั้งแต่เดโมแรกที่ได้ยินคำว่า18มนุษย์ทองคำมาอยู่ในท่อนฮุกอะจริงมันเซอร์ไพรส์มากแล้วเลยนะ
2: จริงพี่
1: จริงไหม
2: ใครจะไปเอาจากยี้มาแล้วมันร้องได้ด้วยแล้ว
1: ใครไม่รู้นี่กับคำว่ามันเหมือน18มนุษย์ทองคำเนี่ยมันแบบเฮ้ยแค่นี้มันก็เซอร์ไพรส์พี่มากแล้วเหมือนกัน
3: ตอน
1: แรกม
3: ัน
1: ก็แบบเฮ้ยโหสุดยอด
2: โหดมากพี่สำหรับวงการดนตรีบ้านเรา
0: อะไรใหม่อะไรใหม่
2: ผมมิเคยไปสัมผัสอยู่ช่วงหนึ่งเคยสัมผัสทำงานในค่ายเพลงช่วงหนึ่ง
1: คร
2: ับ เราก็รู้ว่าให้การที่มีคำร้องกับทำนองเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้บางทีต้องมีเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำหร
0: ือ
2: การบิดคำอะไรเงี้ย
0: ใ
2: ช่ครับผมแต่พอมันเป็นคำเนี้ยแล้วมันก็เป็นคำเนี้ยแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยตั้งแต่เริ่มอ่ะแล้วเอามาอยู
3: ่มันจะอยู่ในนั้นนะ
2: ใช่ถ้าเกิดเป็นทำอีกจะบอกแถวบ้านเรียกยัดก็คงจะเอาอ่ะทำไม่ได้จะยัดอ่ะแต่ถ้าบอกว่าคิดมาก็โคตรดีพี่คือด้วยเมโลดี้ด้วยความเป็นพี่เพกาวด้วยแล้วมันสมูททุกอย่างไปเลยแล้วฟังแบบสมูทมากแต่คือแค่ว่าคำมันไม่เคยได้ยินที่อยู่ในเพลงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือพี่ติ๊งนี่คือแต่งเนื้อด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทำไมพี่คิดยังไงถึงได้เนื้อนี้มา
0: เอ
2: า18มนุษย์ทองคำยกไว้ก่อน
0: เนื้อนี้มาเหมือนตอนนั้นตีความจริงจริงตีความจากที่บอกเราได้ชื่อเพลงมาก่อนปุ๊บ
2: ครับ
0: แล้วก็ตีความจริงจริงมีไปอีกหลายเวเลยนะฮะเคยมีเวที่ว่าเฮ้ย18มนุษย์ทองคำรักเธอจนกว่าเธอจะยอมนะอะไรเงี้ยต่อให้เธอบอกปัดฉันก็จะอดทนรออะไรแบบนี้ก็มีเป็นแบบเหมือนอะไรนะเพลงมันคงเป็นความรักจะรักเธอจะบอกอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกลับไปรากเหง้าเดิมมั้งครับแบบรู้สึกว่าอยากไปในเรื่องของอะไรนะความอดทนในเรื่องของการทนความเจ็บได
2: ้
0: หรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เลยเขียนมาในมุมแบบนั้นครับ
2: เพราะว่าจากที่ฟังแล้วมันแปลกอ่ะมันแปลกอ่ะมันเหมือนจะอกหักนะแต่มันก็ไม่ได้อกหักอ
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดในครั้งนี้
2: จริงคือ
0: โดยการไม่แคร์สมัยก่อนเพลงเราชอบมากถนัดมากแล้วก็รักที่จะทำในเวลาเดียวกันค่ายเพลงจะบอกว่าช่วยทำเพลงอีกแบบให้หน่อยแต่ว่า
2: ได้ไหม
0: ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราจะมีไม่เยอะหรอกที่ค่ายบอกว่าทำเพลงไม่ต้องขายหรอก มาให้เราถูกไหม แต่ว่าแบบมันจะยากไปไหมไม่ต้องกลัวเลยเราทำไปเลย เลยทำยากกว่านั้นไปเลย เพราะว่าแบบว่าที่ใครน่ารักเนี่ยแบบนี้แหละครับ
3: ใช่คร
0: ับเออใช่ใช
3: ่ถูก
0: เพราะว่าผมจะมีช่วงนึงที่ผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตอนทำงานเพลงเก่าตอนแรกๆคือการไปเขียนเพลงให้พี่และคิวโก้ในชุดเรือสำราญที่แบบถ้าใครติดตามนี้ตอนนี้กำลังจะพักสามเพิ่งปล่อยวันนี้ไปคือมันเป็นอีกงานนึงที่ตอนนี้ทำรู้สึกว่าคือเรื่องลากเงาซึ่งอันนี้ตอนนั้นเลยไปทัดใจเหมือนกันว่าขอบคุณพี่เล็กมากที่ได้ให้ผมได้ช่วยทำในสิ่งเหล่านี้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นงานแบบนั้นเหมือนกัน ที่แบบเรารู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่แบบต้องไปยึดติดแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำไป
2: ก็คือผลลัพธ์ก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับใน MV นะครับนี่ก็คือจะล้านวิวแล้ว
0: ใช่ไม่ชอบก็เกลียดกันไปเลย
2: ดีพี่อันนี้ดีชอบชอบผมฟังหลายรอบชอบมาก
0: ปู่
3: ไม่ชอบก็เกลียดกันไปก็
2: ดีครับก็จะได้รู้กันไปว่าอยู่หรือว่าอยู่หรือรอด
0: ใช่ใช่
2: ถ้าไม่รอดก็ยาวจะเป็นจิ๊บแปมรู้ทองคำอดทนต่ออ
0: ดทนต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเป็นขายต
1: ่อทำได้ทำได
2: ้โอ้อันนี้
0: ไม่ยากไม่ยาก
1: อีกแล้วนี่แต่นานๆโอกาสนี้จะมา
2: ได้ยินนะครับว่านี่คือสักเซนะพี่นะสักเซนะพี่นะ
3: ได้รับคำชมเยอะนะเพลงนี
2: ้
0: อย่างที่ค่ายบอกเลยครับว่าแบบมันอาจจะเป็นช่องที่เราไม่ได้ทำกันนานคนคิดถึงพอทำทีคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยริมายจริงๆบางคนยังบอกว่าอยากได้เบอร์ที่แบบหนักกว่านี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยครับอย่างบางคนก็แบบที่เหมือนที่มิกบอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆคิดเอาไว้ว่าเป็นเพลงเร็วที่อาจจะแบบสาดดีเดือดอะไรเงี้ยถ้าจะมีคนแบบคอมเมนต์แบบนั้นมาเหมือนกันว่าอยากได้แบบนั้นอยู
2: ่อ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเบรกนี้ต้องขอไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสครูกลับมาครับพูดคุยต่อครับกับพี่เพกาวในรายการมิกกี้ลอซิโอครับสักครู่เดียวครับผม
4: มิกกี้ลอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้ลออิทธิพลแนวบุตร
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจ
5: วิเคราะห์สุด
6: ๆฟังสด
5: ๆประเด็นฮอต
6: หุ้น
5: เศรษฐกิจ
6: การเงิน
5: การลงทุน
6: บ่าย 2-4 โมงเย็น
5: ทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี
6: ่ FM 97
5: นำทีมโดย
6: เซียนข่าวรุ่นเก่าร
5: ัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแง้มที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแง้มที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
11: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
12: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
3: น้องแซมก็มา
2: เย้ yeah.
1: yeah.
2: มาแคมเปญสุดท้ายเลยครับกับ18มนุษย์ทองคำ
0: 18มนุษย์ทองคำ
2: พี่เพกาวครับผมบอกเลยว่าสนุกสนานมากเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พี่ๆมาครบวงครับมันก็เรียกว่าให้เกียรติกับรายการมากๆเลยนะจ๊ะยังไม่จบนะพี่ขอบคุณไว้ก่อน
1: ครับ
2: นะฮะก็เมื่อกี้ได้คุยกันหลังไมค์นะครับผมว่าเอ้ยพี่เก้บอกว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยว่า18มนุษย์ทองคำคืออะไรนะยังก็ไปตามดูกันได้เนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นภาพยนตร์จีนเนาะที่เป็นการท่องยุทธจักรมันอยู่ในเป็นหนึ่งในการฝึกตนของเซาหลิน
0: วัดเซาหลินใช
1: ่วัดเซาหลิน
0: วัดเซาหลิน
2: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในยุคนี้เราจะเรียกว่าเขาคือไซต์อีเวนต์ของทุกๆอีเวนต์ใหญ
0: ่
2: ในภาพยนตร์จีนหรือยุทธจักรจีน
3: ในจักรวาล
2: อาจจะมีการพูดถึง แล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเข้าไปสู้หรือเข้าไปฝึกให้เห็นว่า18ตนนี้คือใครมันมีการพูดถึงว่าเฮ้ยไปไหนมาอ๋อไปฝึกกับ18มนุษย์ทองคำมานี่ไงชั้นเล่นกลยุทธ์สูงส่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมนะสิ่งหน้าไม่แน่อาจจะมีเรื่องใหม่นะครับผมคือหนุมานพบ7ยอดมนุษย์ไม่น่าจะได้เลยพี่18มนุษย์ทองคำนี่ลงเมโลดี้ได้นี่ก็โคตรเทพแล้วนะ
0: เราไม่แน่ไม่แน่ไม่แน
2: ่นะฮะก็คือไม่น่าพูดเลยตีปากเออเดี๋ยวเกิดไปทำมาจริงแย่เลยนะคราวนี้ก็ตีลังกาก
0: ันละ
3: ต้องเพ่งเร็วแหละ
2: อ๋อเนี่ยต้องเร็วแล้วพี่ถ้าช้าก็คงไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอคุยเรื่องพี่ๆหน่อยกันแล้วกันนะครับปัจจุบันพี่ๆแต่ละคนทำอะไรบ้างฮะแบบที่แบบไม่ใช่งานเพลงอะไรเงี้ยครับ
3: พี่ทำอีเวนต์ครับ
2: ทำอีเวนต์
3: แล้วก็ไหนด้วยกับเพื่อนๆชื่อทีมแบ็กซันต้า
2: แบ็กซันต้า
3: แบ็กซันต้า
2: แบ็กซันต้าคือซันต้าคลอส
3: ซันต้าคลอส
2: สีดำเงี้ยนะ
3: ดำใช่ครับ
2: ไม่ใช่แบ็กข้างหลังใช่ไหมพี่
3: ไม่ใช่ครับแบ็กสีดำ
2: โอเค
3: คือเราบอกว่า
2: เอาแล้วไม่ดีโอ้โห
13: ซันต้า
2: พอจะเชิญมาได้ก็ยังจะพูดจาแบบนี้อีกนะมิกกี
3: ้แบ็กซันต้าก็เหมือนซันต้าแบบว่าทำงานออร์แกไนซ์สร้างความสนุกให้คนอย่างเง
2: ี้
3: ยแต่ว่าเราก็เหมือนเป็นซันต้าที่มอบความสุขให้แต่ว่าไม่ใช่ไวซันต้าเพราะว่าเราสร้างความสุขหลายๆแบบ
2: อ๋ออ่าโอเคไม่อธิบายเพิ่มน่าจะเข้าใจอ่
3: าแล้วจริงหนักเลย
2: โอเคก็คือสร้างความสุขนะครับผมแล้วก็ดูแลตั้งแต่จนจบจนไวต้นจนจบเลย
3: ใช่ครับผมก็คือจัดงานอีเวนต์นี่แหละครับจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรได้
2: อ
3: ่
2: าครับ
1: พี่พี่ตุ่นครับถ้าไม่ใช่เป็นงานดนตรีพี่ก็ตอนนี้ทำร้านกาแฟอยู่ที่บ้าน
2: ทำร้านกาแฟ
1: ใช่
2: กาแฟสดป่ะพี
1: ่ใช่สดมาก
2: หมายถึงไงเด็ดเด็ดคือเด็ดจากต้นมาเลย
1: ใช่หมายถึงสดทุกแก้วทำสดไง
2: อ๋อ
1: ทำสดครับ
2: อ๋อแต่พี่ตุ่นไม่ได้สดใช่ไหมพี
1: ่อ๋อไม่สดเลย
0: ยังไง
2: นี่ยิ้มยิ้มเลย
1: ยังไม่มีเรื่อง
2: มีเมนูไหนที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ถ้าเกิด
1: ไม่จริงๆร้านพี่มันจะเป็นชื่อ GG Coffee Craft อยู่แล้วจริงๆมันเป็นคราฟคอฟฟี่แต่พี
2: ่
1: แน่นคำว่า
2: GG นี่คือ
1: GG Good Goodอ่าคุณเกมนะครับ
2: โอเคคุณกู๊ดโอเค
1: จริงๆมันมาจากกีตาร์กอล์ฟด้วยพี่ชอบ2อย่างกีตาร์กับกอล์ฟก็จะเป็น GG ด้วย
2: กีตาร์พอเข้าใจพี่กอล์ฟนี่มาทีหลังหรือเปล
1: ่าใช่พี่เล่นกอล์ฟก่อนพอๆกับเล่นกีตาร์เลย
2: โอ้ยจริง
0: เหรอตั้งแต่เด็ก
1: จริงเหรอใช่พี
2: ่สุดยอดเลยพี่
1: ชอบสิ่งนี
2: ้แล้วตอนนี้ตีกอล์ฟบ่อยมั้ยครับ
1: บ่อยครับบ่อย
2: กับพี่กาแฟ
1: ก็อาทิเรกมันการพี่ก็สอนกอล์ฟอยู่ด้วยนะพี่ก็สอน
2: เอาพี่สอน
1: มีสอนกอล์ฟ
13: พี่มันกังวันพี่กังวันกังวัน
2: โอเค
13: เป็นก
2: ัง
13: ว
2: ัน
13: ละ
2: โอเคครับเนี่ยกว่าจะเชิญเข้ามาได้ก็มาอย่างเงี้ยนะมาที่กาแฟดีกว่าพี่
1: ใช่ครับก็จริงๆพี่เป็นเครื่องทำพี่ใช้เป็นแฟร์คือเป็นแมนนวลเป็นมือกดพี่สามารถ
2: อย่าง
1: น
2: ี้เ
1: ลยมันจะอันนั้นเป็นโรบอทสองข้างแต่แฟร์จะเป็นมือเดียว
2: อ๋อ
1: มันก็คือคราฟหมายถึงแบบเราสามารถแบบปรุงทุกเมนูให้แบบว่าตามคนที่แบบว่าชอบเทสต์ได้สมมติชอบเทสต์โน้ตแบบนี้ชอบกินเข้มๆไม่ชอบเปรี้ยวเราก็สามารถคราฟแบบ
2: ก็คือคราฟตามคัสตอมลูกค้าได้เลย
1: ใช่ครับประมาณนั้น
2: แล้วพี่ตุนชอบเมนูอะไรพี่ของพี่เลย
1: พี่จริงพี่เป็นคนชอบกินอเมริกาโน่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็น
2: โอ้โหมันไกลนะพี่อเมริกาโน
1: ่
2: น
1: ่
2: ะ
1: โน่
2: ตัวพ
1: ี่ใช
3: ่ไปต่อไม่ได้เลย
2: อเมริกาโน่ครับผมอ
1: เมริกาโน่ครับใช่มันเป็นอะไรที่ง่ายๆผสมน้ำมันก็ชัดเจนในรสชาติของมันที่มันออกมาโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งเสริมอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือธรรมชาติ
2: แล้วคั่วพี่คั่วกลางคั่วอ่อน
1: จะไปคั่วกิ้งไหมเนี่ย
2: อร่อยเลย
1: ก็มีครับไม่น่าเลยก็มีให้เลือกคั่วกลางคั่วอ่อนแล้วทุกคนชอบ
2: แล้วพี่อ่ะ
1: พี่เป็นคนชอบคั่วเข้มครับ
2: ก็ดีครับเพราะเข้มและน้ำด้วย
1: ค
2: ล่องคอเลยสดชื่นแล้วแต่ตอนเช้าดื่มมาก็สดชื่น
3: อเมริกาโน่นครับ
2: ไปสั่งปักซอยอะไรพี่พี่ฝากร้านหน่อยครับ
1: คือร้านที่ขายในหมู่บ้านแล้วก็มีออนไลน์พี่ร้านอยู่แถวศรีราชาหนูมันแบบว่า
2: ลูกค้ามีก็มีศรีราชาม
1: ีไหมเฮ้ยไปได้ชื่อร้าน GG Coffee Club ครับ
0: GG Coffee Club
1: Line Man ในกราฟช้อปปี้ฟู้ดอะไรต่างๆ
2: ได
1: ้อยากลองมีเมนูอยู่นั้นเยอะ
2: โอเคครับ GG Coffee Craft นะครับผมไม่ใช่คราฟแบบคราฟผมไม่ใช่ไงนะครับคราฟที่แบบเป็นการแบบประดิษฐ์ขึ้นมาง
0: านคราฟ
1: งานคราฟ
2: งานคราฟนะครับผมพี่ตีครับ
0: ได้ครับของพี่ก็ยังทำงานอยู่ที่ Music Move นะครับเป็น โปรโมชั่นเมเนเจอร์อยู่ที่มีเรคคอร์ดตอนนี้ก็ให้ดูแผนกที่แบบสาวๆของมีเรคคอร์ดนะครับมีน้องส้มมารีน้องเบลลิสลาแล้วก็เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ของค่าย Melody Corner ครับเป็นค่ายเพลงสากลของที่ Music Move ครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นงานรับจ้างทั่วไปครับเป็นโปรดิวเซอร
2: ์เขียนเพลงด้วย
0: เขียนเพลงเพลงล่าสุดก็แต่งให้ Foxy นะครับเพลงอะไรนะฮะนั่นแหละครับ
2: เขียนเองลืมเองนะคร
0: ับ
2: ผม
0: เขียนเองคือเหตุผลของ Foxy นะครับ
2: เห็นว่าพี่ส้มเนี่ยเขาเพิ่งมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหม
0: ใช่หนังพุ่งต่ำเพิ่งปล่อย
2: ไปครับคุณไม่น่าต่ำนะครับผม
0: ไม่ต่ำครับมารู้มาเวอร์นะฮะ
2: คือแบบนะถ้ามีโอกาสผมอยากเชิญพี่ส้มมาด้วยนะครับผมอยากมาคุยเรื่องนี้นะครับอยากมาคุยเรื่องนี้ครับนังคุณต่ำให้มันโอมาเวอร์

0: อ่ะไหนๆเมื่อพูดถึงเป็นคนแบบนี้แล้วนะครับผมนะถ้าเกิดแฟนคลับของเพกาวจะรู้ว่าก็เรียกว่าเพกาวเนี่ยก็ได้อยู่ในวงการเพลงมาค่อนข้างนานนะครับผมในฐานะที่เป็นมิวสิกแบนด
1: ์
0: เพราะโดยปกติแล้วมิวสิกแบนด์เนี่ยจะอยู่กันอาจเต็มที่อายุไม่เกิน5ปี10ปีอาจจะมีใด
2: ๆบูด
0: ใดๆเกิดขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็อยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้พี่อยู่ด้วยกันได้มานานขนาด
1: นานมากๆใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่จริงๆมันน่าจะพื้นฐานมาจากความเป็นเพื่อนมั้งครับเพราะว่าเหมือนว่าเพลงกล่าวเป็นวงหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ถูกเซตอัพขึ้นมาจากการเอ้ยเรามาทำวงดนตรีกันอะไรเงี้ยมันเกิดจากรากฐานของความเป็นเพื่อนกันก่อนมากกว่าผมกับตุ้นเป็นเพื่อนตอนมัธยมกลุ่มเดียวกันผมกับเก้งกับตุ้ยเป็นเพื่อนที่มหาลัยกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนจับเพื่อน2กลุ่มมาเจอกันแล้วก็
0: ระหว่างนี้รบกวนมีขอถ่ายรูปเล่นนะคร
1: ับ ได้เลยครับ
0: พี่พูดได้เลยครับ
1: แล้วก็เหมือนแบบน่าจะมาจากสิ่งนี้มั้งครับที่ว่าเป็นรากฐานดังนั้นมันเลยเวลาที่เราทำงานมันก็เหมือนมันเล่นไปด้วยนี่แหละกึ่งเล่นกึ่งทำงานเวลาเราทะเลาะกันมันก็ทะเลาะแบบเพื่อนทะเลาะกันก็คือสุดท้ายแล้วมันก็คงมีเรื่องไม่เข้าใจกันในช่วงเวลาหนึ่งและสุดท้ายมันก็คลี่คลายแล้วมันก็ผ่านพ้นไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเท่ากับว่าไอ้ระหว่างไอ้เส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยมีความถูกผูกมัดยงใหญ่โดยคำว่าเพื่
3: อ
1: นทำให้แบบว่ามันมีสายสัมพันธ์ที่แบบว่าบางเรื่องเป็นเรื่องธุรกิจเราก็ช่างมันบางเรื่องอ่ะมันดูอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าชวนทะเลาะกันได้นะแต่พอเป็นเพื่อนกันมันก็คลี่คลายได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
0: ก็คืออยู่กันด้วยความรักนั่นเอง
1: อยู่กันด้วยความรัก
0: สรุปง่ายๆแล้วก็เพราะว่า
1: ไม่รู้หวาน
2: โถ่ดูหวาน
0: ก็คือความรักที
1: ่แบบกลัวไม่เข้มเลย
0: ก็แหมพี่ก็วงพี่หวานไง
1: ไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้แล้วก็มีทัศนคติที่คล้ายกันพี่ว่าอีกอย่างนึง
0: สำคัญ
1: ครับผมใช่เพราะว่าเหมือนสมมติอาจก็มีเหมือนกันนะที่เราเป็นเพื่อนกันแต่เห็นเหมือนกันเฮ้ยถ้าเป็นกับกูเนี่ยทำธุรกิจชิบหายผมไม่ตรงกันบางคนซีเรียสเกินไปบางคนแบบว่าดูเขาเรียกอยากเห็นผลตามสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายกันเอาไว้อย่างแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเลยแต่ของเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชัดเจนมาก
0: คุณพลาดแล้วพี่ถกอะไรเรื่องเราเป็นคนนั้นแล้วค่อยแบบขัดตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี
1: ้คือมีความแบบบางอย่างมันแบบเฮ้ยมันก็อยู่ด้วยกันได
0: ้
1: มีงุนหงิดกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จากการที่ว่ามันมีทัศนคติหลายๆเรื่องที่เห็นตรงกัน
0: คร
1: ับ เดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันนะทุกคนมันไม่ค่อยมีแบบว่าเฮ้ยถ้าบางคนแบบไปตรงนั้นแล้วได้อะไรวะคนสักคนหนึ่งอ่ะมันเราคงไปแบบเนี้ยไม่ได้มา20ปีแต่ทุกคนไปด้วยกันเฮ้ยสนุกแน่เลย อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับ
0: ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าการที่ทำงานร่วมกันครับในระยะเวลานานเนี่ยเขาเรียกว่าทัศนคติและทิศทางที่เราจะไปอ่ะค่อนข้างสำคัญเป้าหมายที่เราจะไปด้วยกันค่อนข้างสำคัญนะครับผมและระหว่างทางเนี่ยเราก็ประคับประคองไปแหละมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้คือถ้าเกิดคุณเข้าซอยเนี้ยแล้วมันราบลื่นจนสุดซอยแล้วมันสักเซสอ่ะคุณรีบออกมาเหอะพี่ซอย
1: ใช่
0: โดนหลอกแน่ๆ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่ชีวิต
3: ใช่
0: ใช่ครับผมจริงครับพี่มันต้องคุกคะมันต้องแฮปปี้บ้างเหยียบน้ำเหยียบตะปูดูดอกไม้ยืนฉี่ข้างทางมันมี
1: ถูกต้องยิ่งบนถนนบ้านเราด้วย
0: โอ้โหระวังจะโดนฉกนะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกเขามีนักร้องหรือนักดนตรีกลุ่มใหม่ตอนนี้เด็กๆเริ่มเข้ามากันเยอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้กิมมิกเนี้ยได้ไอเดียเนี้ยเข้าไปอาจจะไปคุยกับเพื่อนได
1: ้
0: มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะอยู่กับกลุ่มเพื่อนได้ยาวนาน
1: ใช่
0: เพราะว่าบางทีของมิกกี้เองก็เคยมีแบรนด์เหมือนกันตอนที่เราคุยกันนะครับเราเป็นเด็กสุดแล้วก็มีแต่พี่ๆอะไรเงี้ยแต่คือตอนคุยเราจะบอกว่าเราไม่มีพี่น้องนะเราคือเพื่อนเราคือการเล่นดนตรีด้วยกันเราสามารถออกความคิดเห็นได้อย่าคิดว่าเราเด็กสุดแล้วออกความคิดเห็นไม่ได้เราว่าได้เฮ้ยพี่เล่นผิดพี่ร้องไม่ดีเอ้ยผมพัฒนาตรงนี้นู่นเนี้ยอย่างเงี้ยมันทำให้อยู่กันยาวถึงตอนนี้เราไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันแล้วครับแต่คือเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู
1: ่
0: อะไรมันจะทำให้เส้นทางเนี้ยมันไปได้ไกลและไปได้นานนะครับผมซึ่งกับปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะแบบเด็กๆเนาะเขาจะอะไรมันไวไปหมดอ่ะมันรอมันไม่มีอะไรที่มันรอได้แต่ก่อนกว่าเราจะท ทรศัพท์หาใครสักคนเนี่ยเราต้องไปยืนตู
1: ้
0: เราไปรอใครจะรับไม่รู้ดิพ่อแม่รับซวยอีก อะไรเงี้ยก่อนจะรอข้อความก่อนนั้นก็เป็นจดหมายคือเดี๋ยวนี้แค่ส่งไปไม่รีดนี่มีโกรธนะรีดแล้วไม่ตอบทำอะไรอยู
1: ่ใช
0: ่แต่เดี๋ยวก่อนรู้ครับกว่าเขาจะรีพายกลับมานั่นคือ2สัปดาห์นะจดหมายอะอะไรเงี้ยครับก่อนเราจะโทรหากันเงี้ยนั่นคือตอนเย็นนะบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องสายตันหมดแล้ว3บาท อะไรเงี้ยคือยุคนี้มันเลยอะไรที่มันเร็วไปหมดแต่คือเรื่องนี้ครับเรื่องสายสัมพันธ์ต้องค่อยๆประคับประคองการเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยพูดคุยกันสิ่งสำคัญคือพูดคุยกันครับ
1: ม
0: ีอะไรพูดคุยกันอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับทัศนคติเราไปด้วยกันได
1: ้
0: สิ่งสำคัญคือเป้าหมายนะครับผมน่านะจบอะไรวะเนี่ย ทำไมเมื่อกี้คือคักจบแบบนี้เฉยเลย นะฮะอ่ะพี่มีอะไรแนะนำเด็กๆสำหรับแบรนด์ยุคนี้บ้างครับผม
1: แนะนำ
0: ที่จะอยู่ด้วยกันนานๆแบบเนี้ย
3: จริงๆถ้าพี่จะเสริมนะมันจะมีหลายวงที่ไม่ใช่เพลงเก่าแต่ยังแบบยังเซอร์ไวล์อยู่ในชีวิตเราที่เป็นเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นการมองโลกครับผมว่าคือถ้าเรามองโลกในแง่ดีประมาณนึงคือไม่ได้ให้แบบว่าหลอกตัวเองหรืออะไรเงี้ยเช่นแบบการที่เราไปเจอสิ่งไม่ดีก้อนนึงแล้วเราก็เอามาใส่แบบว่าเหมือนใส่ใจกับสิ่งนั้นมากเกินไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบสมมติไปเจออะไรไม่ดีมาแล้วเราคือการมองโลกในแง่ดีอ่ะมันจะทำให้เราผ่านบางอย่างไปได้ง่ายขึ้น
0: ก็คือเรามี positive thinking ในมุมที่มันลบๆได้แต่ไม่ใช่เป็นการเข้าอะไรนะคิดเข้าข้างตัวเอง
3: ใช่หรือไม่ก็แบบว่าการมีความคิดแง่ลบกับหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาอะไรเง
0: ี้
3: ยมันอาจจะทำให้เราต้องเสียเวลาหรือตกหลุมกับอะไรที่แบบไม่สามารถทำให้เราไปสนุกต่อหรือว่าไปข้างหน้าต่อได้ง่ายขึ้น
0: ครับผม
3: แบบนี้มันจะใช้ชีวิตง่ายกว่า
1: เพราะว่ายุคนี้มันน่าจะเป็นแบบโซเชียลมีเดียมันท็อกซิกเยอะอะไรเงี้ยครับแบบคำชมคำด่าอะไรมาเร็วไปหมดดังนั้นบางทีแบบว่าหลายๆเรื่องถ้าเราใส่ใจกับมันมากเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งมันบางทีมันมากเกินจริงนะหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่อ่ะถ้าเรามองกันแบบว่าสัจธรรมแบบเป็นพระอย่างเงี้ยเรามองแบบว่าม
3: ันจะมีอยู่
1: น
3: ะ
1: ใช่ป่ะมันมีอยู่นะมันอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็บางทีการที่เราแบบวนเวียนอยู่กับ
0: อันนั้น
1: จิตอยู่กับสิ่งนั้นมันนานอะไรเงี้ยมันใหญ่ขึ้นจนแบบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงได้น้องไม่ได้แบบแย่ขนาดที่เขาพิมพ์มาก็ได้อะไรเงี้ยดังนั้นถ้าแบบว่าก็จงเชื่อในตัวเองเอาไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็จริงๆเหมือนอยากจะแนะนำคือตอนนี้มันเป็นยุคที่มีความน่าจะเป็นเยอะมากสมมติยุคพี่เนี่ยเกิดมาฉันอยากเป็นนักดนตรีฉันก็คงอยากเป็นนักดนตรีแต่ว่าในเวลาเดียวกันฉันคงจะไม่ได้อยากเป็นดาราเกิดที่มาฉันจะเป็นอินฟูหรือว่าฉันจะเป็นดาราหรือว่าฉันจะเป็นนักร้องหรือว่าฉันจะไปประกวดต่างๆหรือฉันจะแต่งเพลงขึ้นมาเองหรือว่าคือทุกอย่างมันมีความรู้ที่ทำให้ทุกคนเป็นทุกอย่างได้หมดเลยดังนั้นถ้าแบบว่าสุดท้ายแล้วมันเลยเกิดการตกผลึกที่มันยากขึ้นบางคนก็เลยเกิดการชัฟเฟิลสับสนอะไรต่างๆดังนั้นอ่ะพี่คิดว่ามันจะเป็นยุคหนึ่งแหละที่ว่าถ้าจะแนะนำอะไรก็คือลองแนะนำว่าลองคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วก็ลองหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นวิชาเอกแล้วกันว่าแบบว่าเราอยากทำอะไรเป็นวิชาเอกแล้วก็ลองโฟกัสกับมันแล้วก็ลองดูบางทีการที่เราโฟกัสทุกๆอย่างพร้อมกันน่ะบนเวลาบนโลกใบนี้มันอาจจะไม่พอบางครั้งอาจจะต้องความนะตัดบางความน่าจะเป็นออกไปบ้างแล้วก็ลองโฟกัสในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเข้มข้นกับมันในบางช่วงเวลาแล้วก็ลองคุกกับมันดูถ้าไม่ใช่จริงๆก็ว่ากันก็ค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอการที่เราไปอยู่ตกหลุมของการแบบตัดสินใจไม่ได้ทันทีอันเนี้ยเห็นเป็นเยอะมากในเด็กยุคปัจจุบันอย่างนั้นถ้าเราจะแนะนำก็อาจจะแนะนำเรื่องนี้ว่าแบบลองตัดความน่าจะเป็นที่มันมีมากมายเนี่ยออกไปบ้างบางอันอะไรเงี้ยครับ
4: สำหรับพี่ว่าเนี่ยแหละถึงเวลาแล้วที่18มนุษย์ทองคำจะทำงาน
0: คร
4: ับ ก็คือเหมือน
0: เข้าเพลงเฉย
4: เหมือนจริงๆแล้วจริงๆทุกคนมีข้างในแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดแหละก็คิดว่าเหมือนคล้ายๆเพลงเนื้อหาของเพลงนี้สอนละกันว่าจริงๆแล้วบทเรียนหรือการเรียนรู้ความเจ็บปวดมันทำให้เราแข็งแกร่งแหละจริงๆแล้วอดทนกับมันนิดนึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเป็นการฝึกวิชาข้ามขั้นไปแต่แล้วเลเวลของเราถ้าเรายิ่งเรียนรู้เร็วเจ็บเร็วเข้าใจมันเร็วเราก็แข็งแกร่งเร็วแล้วเชื่อว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตทำให้เราได้เรียนรู้
0: ใช
4: ช่ครับ
1: จริงครับแล้วก็สำหรับถ้าเป็นพี่เองเสริมกับพี่ตุ๋นเนี่ยคือพี่ว่าชีวิตของพี่ได้รับสิ่งดีๆหลายๆอย่างในชีวิตจากการที่เราเป็นคนอดทนอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ว่าถ้าแบบว่าแนะนำน้องๆรุ่นใหม่ๆเพราะว่าเนี่ยข้อหนึ่งที่แบบว่าเราไปเจอหรือว่าเราไปทำงานหรือว่าเรายังอยู่ในสิ่งที่เราเจอเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีกั้นใจอีกนิดเดียวอดทนอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะได้แล้วนะแต่ว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรื่องที่เราได้มันเกิดจากความอดทนเยอะมากๆเลยดังนั้นเท่ากับว่ามันอาจจะเป็นวิชาหนึ่งที่บางครั้งเรามองว่ามันเป็นเรื่องเจ็บปวดหรือมันเป็นเรื่องน่าเบื่อหรืออะไรก็ตามแต่เราว่าไอ้นี่มันเป็นปลายทางมันมีข้อดีของมันอยู่นะแล้วก็มันอาจจะเป็นสกิลหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันสมมติถ้าแบบเด็กรุ่นใหม่มีความอดทน2คะแนนเรามากกว่าคนอื่นสัก
0: พี่พูดอะไรในใจด้วยวะ
1: สักอีกนิดนึงอีกนิดนึงเขาบอกว่าเรามี5เนี่ยถ้าแบบว่าเราโดดเด่นกว่าเพื่อนที่แบบว่าในรุ่นเดียวกันเยอะมากๆเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นแบบข
4: ้อดี
1: ใช่ครับ
0: มันมิกเตอร์อีกนิดนึงครับพี่คือความอดทนในยุคนี้จริงๆมันต้องเป็นทุกยุคแหละความอดทนแต่คือคนนี้บางคนไม่รู้มันสิ้นสุดตรงไหนอาจจะแนะนำเพื่อนว่าอดทนอีกนิดนึง
1: อ
0: ีกนิดนึงอีกนิดนึงของเมื่อวานอีกนิดนึง
1: เ
0: พราะว่าไอ้คำว่าอดทนอีกนิดนึงอ่ะคนที่ประสบความสำเร็จมันมีแค่นี้
1: ม
0: ันแค่อีกนิดนึง
1: มันมีเพลงหนึ่งผมเขียนไอ้แปลมาจากเพลงของ CGM หรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันในเนื้อเพลงมันบอกว่าเนี่ยเอื้อมือไปนะจริงๆอ่ะอีกแค่ครึ่งเซนติเมตรอ่ะก็จะถึงละแต่บางทีเราอ่ะวันนั้นเราไม่รู้นะว่าจริงๆมันแค่อีกครึ่งเซนติเมตรเองนะเนี่ยคือได้รับมาละเออก็แบบว่าแบบแค่อดทนอีกนิดเดียวแต่ว่าเราไม่ได้แบบเราปลดมือมาจริงๆมันแค่เอื้อมขึ้นมาอีกแค่ครึ่งเซนติเมตรเองอะไรประมาณเนี้ย
0: โอเคก็สำหรับน้องๆที่ได้ฟังก็คืออ่ะเดี๋ยวปิดสรุปให้นะก็คือว่าอาจจะเราอ่ะจะต้องเดินทางกันด้วยความรักนะครับผมนะความเข้าใจในการที่จะเดินทางของวงเนาะแล้วก็อดทนรอนะครับความสำเร็จเนี่ยมีอยู่แน่นอนแต่ต้องอดทนรอจริงๆนะอันนี้นะครับผมนะอ่ะคำถามต่อไปเป็นคำถามที่มีทางบ้านส่งเข้ามาให้นะครับผมไม่ให้มีครับให้มีหลังไมค์มาเขาถามว่าแฟนๆจะได้มีโอกาสดูคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ๆเพลงเอาไหมคะเมื่อกี้ถ้าเกิดใครได้ยินนะครับพี่ติ๊กพูดถึง20ปีนะไม่รู้หินอะไรหรือเปล่าเนี่ยงงสงสัยเหลือเกินอ่ะ
1: ปีนี้ก็เป็นปีที่23แล้วกันก็
4: เลย20มาแล้ว
3: เลย20
1: 30แล้วกันอ่ะ
3: นิดนึง
0: อดทนอยู่ถึงเหรอวะ
1: นิดนึง25เป็นไปได้
0: 25
1: เป็นไปได้25เป็นไปได้
0: มีโอกาสนะครับ
1: 25เป็นไปได้
0: 25ปีเพลงกาวนะครับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับไม่รู้แหละว่าตรงนี้มันเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์พี่เชื่อไม่ต้องห่วงนะครับต้องยิ่งใหญ่นะพี่นะเราจัดที่ไหนดีพี
1: ่เล็กๆดีกว
0: ่
1: า
0: เอาเล็กๆ
1: ชอบเล็กๆพี่เป็นคนแบบชอบคิดกับด้านแต่ว่าเคยปรับเอาไว้ว่าเราจะจัดที่มันเล็กๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าวงเราไม่ใช่วงที่แบบไปเล่นราชบังละอินเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นวงดนตรีเล็กๆวงนึง
0: เฮ้ยพี่ไม่ร้อง
1: อย่างคนบางคนเหมาะกับที่มันใหญ่แล้วแบบใช้เสียงระดับนี้เอาไปกับคนมากมายระดับนั้นปุ๊บแล้วมันมีความสุขฟินที่สุดปุ๊บของวงเรารู้สึกว่าเรามีท่าของเราเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่แหละระดับแถวๆนี้เห็นหน้าเห็นตากันโอ้โหร้องตามทุกเพลงเลยทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราเลยตั้งแบบอยากมีคอนเสิร์ตแบบนี้เป็นคอนเสิร์ตในฝันก็มาติดตามมาดูครับว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับทุกคน
0: แนะนำตอนคอนเสิร์ตเปิดไฟนะครับจะได้เห็นหน้าทุกคนเลยเพราะช่างไฟ
1: เช็คชื่อจะเช็คชื่อว่าใคร
0: ช่างไฟยิ้มเลยนะโอ้ไม่ต้องเซตเปิดไฟสว่างสว่างยิ้มเลยนะฮะนะครับแล้วก็อาต่อมาครับอาสำหรับซิงเกิลนี้แล้วกันแฟนๆขับจะได้มีโอกาสได้เมอร์ชานไดไหมฮะ
1: โอ้โหแบบเร็วที่สุดเลยอ่ะพี่เก่ง
0: เสื้อสีทองไหมพี่เสื้อทองไหมพี
4: ่เดี๋ยวโดนรัสเซลลินฟ้อง
1: ช่วงนี้ทองแพงอาจจะยังไม่ได้ใช้
0: แ
3: ก็เดี๋ยวเราจะมีวันเสาร์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้งานแคททีเชิร์ตครับ
0: โอ้พอดีเลยนะฮะ
3: ที่ศูนย์แห่งชาติสิริกิติ์นะครับผม
0: ครับผม
3: อยู่ที่เราอยู่ที่บูธ C34 เอ้ย C43
1: C43
3: C43 ถูกแล้วเออผมฝนไปหมดแล้วเนี่ย
0: สับสนเลยนะพี่นะ
3: สับสนละก็คือไปเจอกันที่บูธเรามีเสื้อของ18มนุษย์ทองคำ
1: ใช่แล้ว
0: นี่งานนี้มิกกี้ไปแน่ๆครับเพราะไปขายของอยู่ใกล้ๆครับผมอยู่การค้าครับผมสำหรับงานนี้ครับแคทติเชอร์นะครับบัตรนะครับหน้างาน 1,500 บาทนะครับผม2วันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังสามารถซื้อ Early Bird ได้นะครับ 1,400 นะครับผม100นึงประหยัดเถอะครับได้โปรดนะฮะแล้วก็ในงานมีทั้งกิจกรรมนะมีขายเสื้อด้วยของศิลปินดารานะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วย
1: คอนเสิร์ตด้วยครับ
0: ครับผมนะฮะทั้ง2วันเลยครับผมมีเวทียืดกับเวทีเชิ้ตนะครับผมท่องมานะนะครับพอเขาให้ท่อง
1: เจอกันนะครับ
0: ครับผมนั่นคืองานแคทในวันเสาร์ที่นี้นะครับผมนะฮะโอ้จริงๆไม่อยากจะบอกว่าก่อนจะจากกันไปเลยนะครับผมยังอยากจะคุยต่ออีกสักชั่วโมงแต่พี่ติ๊กเริ่มหาวแล้ว
5: นะครับสบายสบายมีสบายสบาย
0: เพราะวันนี้ก่อนมาที่รายการนะครับเพกาได้ไปที่ร่วมงานด้วยที
1: ่เมียนมาครับใช่
0: ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับผมก็โอ้โหถือว่าเดินทางกันเมามันเลยนะฮะเห็นบอกพี่ติ๊กบอกตรงนู้นร้อนนะครับผมตรงนี้เลยจัดหนาวเลยแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นไข้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับอยากให้พี่ครับฝากช่องทางการติดตามหน่อยฮะ
1: ครับได้เลยครับ
3: ก็ติดตามพวกเราเพลกาวได้นะครับ Facebook ก่อนเลยที่เพจเพลกาวแบนด์นะครับผมแล้วก็ที่ Instagram นะครับ IG นะครับเสิร์ชได้ว่าเพลกาว Family นะครับแล้วก็สามารถไปดูส่วนตัวของพวกเราได้พี่ตูนเพลกาวติ๊กเพลกาวเก้งเพลกาวนะครับรวมถึงช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok ด้วยนะครับเสิร์ชคำว่าเพลกาวแบนด์แล้วก็จะขึ้นมาเจอเลยครับผม
1: ใช่ครับแล้วก็ติดตามเพลง18มนุษย์ทองคำได้ที่ช่อง Mi Record ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ที่ Mi Record แล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกอันนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็เข้าไปดูกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าชอบนะฮะไม่ได้พูดคำไหนแล้วตอนนี้ก็จะถ้าขอแต่งงานได้ขอแต่งเลยนะครับผมสำหรับซิงเกิลนี้นะครับ18มนุษย์ทองคำนะครับผมก่อนจะจากไปขออีกนิดนึงครับพี
1: ่ได้เลยครับ
0: ซิงเกิลที่พี่ชอบคนละซิงได้ไหมพี
1: ่คนละซิงเกิลของเพกาวเหรอ
0: ของเพกาวของเพกาวสิพี
1: ่โอ้โหจะบอกของเบลวลิสลาใช่แล้ว
0: นั่น
3: ของเพกาว
1: ของเพกาวได้
0: จริงๆคำถามเนี้ยมันควรจะเป็นต้นเบรกแต่มันไหลไงแล้วก็แบบสักหน่อยก่อนจะจากกันไปพี
3: ่นึกออกครับผมตอบก่อนเลย
0: พี่เองครับ
3: ผมมีเพลงหนึ่งในอัลบั้มMr. Postman ครับเป็นเพลงช้างในอัลบั้มชื่อว่าเพลงคำสาบครับ
0: คำสาบ
3: เนี่ยคือที่จริงเพลงคำสาบเนี่ยเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงช้าที่เป็นเพลงที่โดดเด่นที่สุดในมิดอัลบั้มนั้น
0: ค
3: ราวนี้มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราไปเล่นตอนช่วงเวลาเนี้ยครับแล้วมันจะมีช่วงเพลงเก่าตามคำขอแล้วเพลงนี้จะถูกขอบ่อยมาก
0: ก็เลยชอบเพลงนี้เป็นพิเศษ
3: คือเราชอบเองอยู่แล้วเสร็จปุ๊บพอตอนนี้มันเหมือนแบบมันเป็นเพลงช้าเศร้ามากเป็นเพลงอกหักคือผมก็ชอบเพลงอกหักอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าพอหลังๆมาไปเล่นแล้วคนขอเยอะนี่แสดงว่าเฮ้ยเพลงคำสาบมันแบบเรียกว่าอกหักโดนใจใครล่ะ
0: นี่อ่ะฝากไปฟังนะครับเพลงคำสาบเพลงเก่าครับผม
3: ใช่ครับ
1: ผมของผมว่าผมเป็นเพลงซิงเกิลก่อนหน้านี้แล้วกันเป็นเพลงแนบใจ
0: นั่นไง
1: ได้ตรงกันได
5: ้ตรงกันได
1: ้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ากลับมาเขียนเพลงให้กับเพลงกล่าวได้อย่างมีอรรถรสเพราะว่าเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เอาชีวิตตัวเองมาเขียนเป็นเพลงแต่ว่าอันเนี้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบใช้ชีวิตของตัวเราเองมาเขียนเป็นเพลงเพื่อจะบอกรักแฟนเพลงของพวกเราอะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเป็นเพลงนึงที่หัวใจคอนเนคกับการทำงานเพลงแบบอย่างแบบบริสุทธิ์มากๆแล้วก็ได้ผลงานที่จะไปให้กับคนที่เห็นหน้าชัดมากๆก็คือแฟนเพลงของเพลงเก่าทั้งหมด
0: ครับผม
1: ก็เลยเป็นงานหนึ่งที่ชอบมากๆครับ
0: แนบใจคร
1: ับ แนบใจครับ
4: ใช่
0: พี่ตุ้มเหมือนกัน
4: เพลงเดียวกับพี่ติ๊กครับซึ่งนั่นแหละคล้ายๆพี่ติ๊กซึ่งเล่นแล้วมันรู้สึกอยากจะเอาเพลงนี้ไปเล่นให้แฟนๆเรา
1: ทุกค
4: นได้ฟังจริงๆสดๆนะหมายถึงแบบว่าถ้าคิดถึงการฟังผ่าน YouTube ได้แต่ถ้าอยากใ กิดสิ่งนี้จริงๆอ่ะอยากไปเล่นให้ทุกคนได้ฟัง
3: ครับผม
4: อยากไปเล่นสดๆให้ทุกคนได้ฟัง
0: ครับผม
1: ครับ
0: ได้เลยครับพี่อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: พี่โอเพกาวมากครับพ
1: ี่
0: แกพี่เต้ครับพี่ตูนนะครับผมนะที่มาร่วมรายการพี่เ
1: รา
0: ในวันนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่นะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนะผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับผมมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qn.com นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับเดี๋ยวเข้าไปตอบนะครับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีบ๊ายบายครับผม
1: บ๊ายบายครับ
5: สวัสดีครับ
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FMคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5
5: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังปัญหาและชมการสาธิตนวัตกรรมโดรนการเกษตรพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งติดตามและผลักดันงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดทางนี้โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสนองนโยบายภาครัฐโดยในฤดูการผลิตปี 2568/2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2,320,000 ตันซึ่งเป็นอ้อยสดสูงถึง97%และมีอ้อยถูกเผาเพียง3%สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งปราบปรามขบวนการนอมินีถือหุ้นแทนหลังพบมีบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีต่างชาติกว่า 47,000 ราย
6: นายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการนอมินีถือหุ้นแทนทุนต่างชาติหลังพบข้อมูลว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปซึ่งเสี่ยงเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวนกว่า 47,000 รายอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศพร้อมเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทและพฤติกรรมการถือหุ้นก่อนอนุมัติการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำบริษัทไปใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าฟอกเงินและสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนายชัยชนะยังได้เปิดเผยข้อมูลกรณีบ้านพักย่านร่มเกล้าพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทซ้อนกันมากกว่า20บริษัทและตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของเครือข่ายนอมินีในหลายพื้นที่สำคัญทั้งย่านรัชดาภิเษกบรรทัดทองและจังหวัดท่องเที่ยวจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์คนไทยในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติชวิสาประทุมมารายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกพบเกาหลีใต้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีลงสนาม4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะลงสนามในเวลา 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะในแมตช์แรกมาได้ทั้งคู่หากในเกมนี้ทีมไหนเก็บ3แต้มได้จะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับความพร้อมของทัพจังโก้ตัวหลักทั้งเอดสันอัลวาเรซกองกลางจากเฟนิบาเช่ราอูคิเมเนสกองหน้าที่เพิ่งตกลงย้ายจากฟูแลมกลับไปเล่นให้วูฟแฮมตันซานติอาโกคิเมเนสดาวยิงจากเอซีมิลานยังอยู่ครบแต่จะไม่มีชื่อของเซซ่ามอนเตสกองหลังกัปตันทีมที่โดนใบแดงในนัดเปิดสนามที่เอาชนะแอฟริกาใต้มาได้2ประตูต่อ0เช่นเดียวกับทัพโสมขาวตัวหลักทั้งซนฮึงมินกัปตันทีมลีคังอินตัวรุกจากปารีสแซงต์แชร์แมงวางอินบอมมิดฟิลด์จากเฟเยนูดรวมไปถึงโอฮายอนยูที่ยิงประตูในเกมแรกได้ยังอยู่ครบส่วนสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้14ครั้งเป็นเม็กซิโกที่ชนะได้8ครั้งเสมอ2ส่วนเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งแต่4ครั้งหลังสุดเม็กซิโกชนะ3เสมอ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา 2:00 น.และแคนาดาพบกาตาร์เวลา 5:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: โอเค
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดี
1: ดีนิติพงษ์หอนา
0: ผมอังคันฟิลนะครับฟิลิปชยรักษ์นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันจันทร์ทุกวันจันทร์2ทุ่มครึ่ง
1: พบกันอีกแล้วเนี่ยฟังดูแปลกๆนะพบกันอีกแล้วเหรอ
0: ฟังดูเบื่อนะ
1: พบกันอีกครั้งนึงดีกว่า
0: พบกันอีกครั้งนึงก็เป็นที่เราตกลงกันไว้นะครับทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็จะคุยเรื่องที่เป็นกระแสในรอบ7วันที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรที่เป็นกระแสใหญ่ไปกว่าความสูญเสียยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะครับการสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้ว่าท่านทรงประชวรมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ยังทำใจไม่ได้ใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็ดูว่าเป็นเรื่องยากอยู
1: ่มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย
0: แต่เอาเถอะวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องเศร้าๆอะไรอีกแล้วเพราะว่าท่านเองก็คงถ้ารับรู้ได้ก็คงอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยเดินต่อไปแล้วก็คงระลึกถึงท่านในมุมที่แบบว่าดีๆสดใสสิ่งดีๆงามๆที่ท่านได้ทำไว้ให้กับพวกเราเนาะเอาไปว่าให้ลุงดี้พูดก่อนดีกว่าว่าความสัมพันธ์หรืออะไรต่างมีเรื่องเล่าแล้วกับท่านมันเอาเช่นที่แบบ
1: จะเรียกว่าความสัมพันธ์อะไรเลยคงไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เคยถวายงานท่านโดยไม่รู้อ่ะก็เรียกใช้งานก็รับใช้ได้ตอนนั้นเข้าไปร่วมงานกับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อนพึ่งพายามยากนั้นคำว่าพาเนี่ยในวงเล็บเป็นพอสำเภาคือเป็นพระนามท่านไม่ใช่พอพานนะก็เราก็รู้อยู่ว่าเป็นมูลนิธิที่ไปถึงที่แรกเวลามีเหตุอุบัติภัยกับเพื่อนพี่น้องชาวไทยเราสังเกตได้เลยว่าเป็นขาปุ๊บเพื่อนพึ่งพายามยากไปถึงก่อนแล้วถุงถุงพระราชทานเนี่ยถุงยังชีพเนี่ยหนักมากนะ
0: แสดงว่าต้องมีหลายสิ่งจำเป็นอะไรที่บรรจุอยู่ในถุงนี
1: ้10กิโลเลยเพื่อไปเห็นหิ้วอย่างนั้นนึกว่าเบานะไหมเป็นอย่างนี้เลยนะซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งจากทั้งองค์พระมารดาท่านก็คือ
0: องค์สมสวรี
1: แล้วก็ตัวท่านเอง
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บคือทุกคนก็จะเคยเห็นภาพนี้หรืออาจจะไม่เคยก็น่าเสียดายคือเห็นภาพที่ทรงงานแล้วทรงวิ่งทรงทำเองทรงทำทุกอย่างทรงคือไม่ทันใจท่าน
0: อ
1: ่ะคือวิ่งเวลาน้ำท่วมทีหนึ่งนั่นก็วิ่งไปรับบ้านนู้นบ้านนี้กินข้าวหรือยังคะคือภาพแบบนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเราจดจำเราสังเกตได้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่เรารู้สึกว่านี่แหละเป็นภาพที่ควรจะเก็บไว
0: ้
1: จะเก็บไว้ไม่ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะเก็บไว้ก็อยากจะให้เก็บไว้ด้วยรอยยิ้มเล็กๆด้วยเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้เข้าใจกันว่าทุกคน
0: เศร้าโศก
1: ดำดิ่งอยู่นะยังอยู่ในช่วงดำดิ่งอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องเสียใจบ้างแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมเคยมีพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9
0: ครับ
1: เคยให้ดำรัสไว้ว่าเสียใจนะได้คือตอนนั้นคือสมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
0: ครับ
1: กรมหลวงสงขลานครินทร
0: ์ครับ
1: สิ้นพระชนม
0: ์ครับ
1: นะก็เกิดอารมณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันในหลวงรัชกาลท่านก็ตรัสว่าเสียใจอะเสียใจได้หมายถึงตัวเราด้วยหรือหมายถึงทุกคนแต่ว่าทุกคนยังต้องรู้หน้าที่อยู
0: ่
1: ทุกคนต้องเดินหน้าต่อท
0: ุ
1: กคนต้องทำซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าให้ตั้งตัวให้เร็วที่สุดให้คือการปล่อยให้เศร้าหมองแล้วดำดิ่งลงไปเนี่ยมันมี มีโทษเหมือนกันสิ่งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่เป็นโดยธรรมชาติแต่ว่าเราคนไทยด้วยกันพี่น้องกันก็น่าจะแบบปลุกปลอบซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้จิตใจเราดีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีประโยชน์เพื่อเราจะได้ทำได้แบบเดียวกับที่ท่านทำ
0: ไม่มากฝรั่งที่เขาบอกลาย
1: ม
0: ี
1: มีแรงมากขึ้นวันนี้ถึงได้เขียนลงไปในบ้านสีฟ้าบอกว่าเรามาคุยถึงท่านในแง่มุมที่ทำให้เราช่วยให้เรายิ้มมากขึ้นนะ
0: จริง
1: ก็เลยจะมาเล่าบางเรื่องซึ่งก็มีไม่กี่เรื่องเราก็เลยหรือก็เป็นเรื่องที่เคยเล่าซ้ำๆนั่นแหละแต่ว่า
0: จริงๆพอดีกี้ลุงพูดถึงความที่ท่านแบบว่าแอคทีฟมากๆกับทุกครั้งที่ลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนซึ่งประสบเหตุภัยอะไรบางอย่างเนี่ยท่านลงไปทำให้คิดถึงรุ่นพวกเราเนี่ยจะทันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ9เนาะในสมัยเราเด็กๆเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจแบบนี้เนี่ยเยอะมากท่านเป็นคนที่ท่านเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่แบบว่าไม่เคยละเลยประชาชนคือ

0: แบบโครงการต่างๆเนี่ย 3,000 กว่าโครงการเนาะที่ในหลวงร.9เป็นคน
1: เยอะคือเราเล่าเรื่องที่เราเป็นเราตอนนั้นเราทำอะไรเราเป็นยังไงดีกว่าอย่างตอนนั้นเราเป็นเด็กเวลามีข่าวในพระราชสำนักทีหนึ่งคือเราก็เข้าใจเหมือนเด็กสมัยนี้เหมือนกันก
0: ็
1: คือเขาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจนัก
0: ครับ
1: เหมือนตอนเราที่เราเป็นเด็กๆเราก็พอข่าวพระราชสำนักมาแล้วก็รีบมารอหน้าจอทีวีคือพระราชกรณีของที่เนี่ยพระราชกรณีกิจของท่านเนี่ยเรารู้สึกเฉยๆอ่ะเห็นทุกวันจนรู้สึกเฉยๆแล้วเรารอดูว่าเมื่อไหร่จะจบแล้วจะมีการ์ตูนแบบนั้นแล้ววันนี้พอมาถึงวันนี้วันที่พระองค์ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เรานั่งดูคลิปนั่งดูคลิปเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนั่งดูคลิปที่พระองค์ท่านทำงานอันนี้พูดถึงสมัยร.เก้าน
0: ะ
1: มันก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเวลาเราสูญเสียไปเราก็ถึงจะรู้ว่าคุณค่านั้นสูงส่งแค่ไหนนะฮะ
0: พูด
1: เอาแบบอ
0: ันนี้เดี๋ยว
1: แบบ
0: อันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้ความรู้กันนิดนึงดีกว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยก็มีการสถาปนาพระเกียรติยศพระราชทานว่าด้วยเรื่องของเสวตฉัตร7ชั้นทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเสวตฉัตร7ชั้นเนี่ยคืออะไรและหมายถึงอะไรลุงพอจะอธิบายได้ไหมว่าคืออะไรยังไง
1: อ๋อก็เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
0: ครับ
1: ระดับเจ้าฟ้า
0: เพราะผมเชื่อว่าจะมีระดับแบบ9ชั้นด้วยใช่ไหม
1: 9ชั้นนี่มีอย่างเดียวคือพระมหากษัตริย์กับพระบรมราชินี
0: โอเค
1: ลองลงมาคือสัตตปดล
0: ว้าว
1: สัตตปดลนี่สัตตแปลว่า7
0: ครับ
1: สัตตปดลคือ7ชั้นเจ็ดชั้นเนี่ยจะสำหรับพระเจ้าลูกเธอต้องเป็นพระเจ้าลูกเธอระดับเจ้าฟ้าด้วย
0: พระบรมโอรสาธิราชก็เข
1: ้
0: าในตำแหน่งแบบนั้น
1: อยู่ในระดับเจ้าฟ้าแล้วหลังจากนั้นถึงจะเป็นเบญจประดน5ชั้นซึ่งก็ลดหลั่นลงไปอาจจะเป็นพระบรม
0: บรมโอรสาธิรา
1: ชนะฮะก็จริงๆแล้วมันมีเรื่องแบบนี้ให้น่าศึกษาเยอะถ้าสนใจนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เรามาคุยเรื่องอะไรที่มัน
0: คุยถึงเรื่องอันนี้ดีกว่าจะคุยเรื่องของความสามารถท่านดีกว่าอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นระดับสากลระดับ international เลยก็เป็นที่ทราบดีอยู่ว่าท่านเนี่ยก็ได้ doctorate degree คือระดับด็อกเตอร์หรือเนี่ยจากมหาวิทยาลัย
1: Cornell
0: ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความชำนาญการแต่สิ่งหนึ่ง
1: เอาใช้คำธรรมดาดีกว่าเรา
0: แต่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่แบบว่าเป็นที่จดจำได้เลยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของ UN ก็คือในเรื่องของเรียกว่าอะไรนะอันนั้นคือเขาเรียกว่า Bangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพข้อกฎหมายอันนี้ที่หมายถึงเกี่ยวกับการที่สิทธิของ
1: เป็นองค์กรของ UN ที่ตัวย่อเราก็จำไม่ได้ซะแล้วแต่ว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมายของสตรี
0: ของในกรมราชทัณฑ์ใน
1: ก็เป็นที่ใดก็ตาม
0: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับ human rights ต่างๆนานาเฉพาะเนี่ยแต่ว่าเน้นไปทางด้านของผู้ชายเพราะดูเหมือนว่าจะมีผู้ชายนี่ติดคุกมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นท่านเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่อันนี้ผลักดันให้ไอ้ข้อกฎหมายตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจะมีในเรื่องของแบบว่าสตรีที่คลอดขณะที่ยังอยู่ในถูกคุมขังอยู่ผู้หญิงก็มีหลายเรื่องเนาะในเรื่องของแบบว่าคลอดแล้วก็มีลูกที่มันอยู่ด้วยปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกิดที่จะต้องสถานราชทัณฑ์หญิงเนี่ยก็จะต้องพรอไวด์ในเรื่องของแบบว่าผ้าอ้อมเอ่ยนมผงเอ่ยต่างๆนานาซึ่งเชื่อว่าอย่างสมัยก่อนๆนู้นคงไม่มีแล้วก็ไม่มีการตีตรวจนะฮะในช่วงที่แบบว่าอยู่ในยังอยู่ในคุก
1: ก็
0: เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นกฎหมายซะแล้วก็เป็นสากลด้วย
1: เป็นเรื่องที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีใครใส่ใจที่จะให้ดูแลตามเพศสภาพ
0: อืม

0: คือหมายความว่าผู้หญิงอย่างที่บอกก็คือว่าร่างกายเขากับผู้ชายเนี่ยมันแตกต่างเพราะนั้นจะทรีตด้วยวิธีเดียวกันแบบผู้ชายแบบเอ้ยปุบปับปุบปับอะไรนี่มันก็คงไม่เหมาะรวมทั้งถึงเรื่องนะก็มีหลายเรื่องที่ผู้หญิงจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
1: ก็ยินดีทางบ้านใครมีเรื่องราวที่อยากแชร์ในสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่ก็เข้ามาร่วมกันได้นะครับเพราะว่าเราเป็นเวลาเราไลฟ์ปุ๊บเราก็อยากจะเห็นมีการตอบโต้กันนะครับใครมีสิ่งดีๆที่อยากจะแชร์หรืออยากจะพูดเนี่ยยินดีนะครับทีนี้ใน
0: เรามาเล่าเรื่องสนุกสนุกซึ่งอาจจะเคยเล่าหลายทีแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อก่อนตอนแต่ว่าเล่าตอนนี้ที่เหมาะตามวาระนะฮะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งได้เข้าเฝ้าใกล้ชิด
1: ครับ
0: เพื่อนสนิท
1: เพื่อนของลุง
0: เพื่อนของลุงเนี่ยอายุน้อยกว่านิดนึง
1: ครับ
0: แต่เป็นพระสหายสนิทกับเจ้าฟ้าผ่าตอนนั้นยังเป็นพระองค์พาอยู
1: ่ครับ
0: นะยังเป็นพระเจ้าหลานเธออยู่ก็มีการเลี้ยงวันเกิดเล็กๆไม่กี่คนนะประมาณ 7-8 คน
1: อืม
0: นะ
1: ต้องกลุ่มสนิทมากๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: 7-8 คนแล้วเราก็ไปกันเจ้าคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดเนี่ยเพราะคนเนี้ยแกล้งเราโดยการที่ให้เรานั่งร่วมโต๊ะเสวยติดกับท่านแบบเนี้ย
1: เอาเหรอ
0: แบบทำไมทำกับเราอย่างนี้ทำไมทำกับเราอย่างนี้
1: ทำตัวไม่ถูก
0: ก็โอเคก็เราต้องทำตัวยังไงบ้างคือเราก็คอยมองเพื่อนตลอดเวลาว่าจะให้เราทำตัวยังไงบอกพี่ดีลงกราบอ๋อครับครับเรา
1: อันนี้โต๊ะ
0: ใหญ่ใหญ่
1: โต๊ะกลมเลยใช่ไหมโต๊ะกลม
0: ไม่มีโต๊ะกลม
1: โต๊ะเหลี่ยม
0: โต๊ะเหลี่ยมเหมือนโต๊ะกินข้าวในบ้าน
1: โอเคโอเคโอเค
0: แล้วก็เราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรโอเคกราบแล้วแล้วก็โอเคค่อยๆนั่งกับข้าวมื้อนั้นไม่อร่อยเลยทั้งที่เป็นกับข้าวระดับโรงแรมเลยนะอันนั้นคือที่โรงแรมคือไม่อร่อยเพราะว่า
1: ทำตัวไม่ถูก
0: ยังไงดีแต่แล้วก็สักพักนึงก็มีการพูดคุยอะไรกันไปพระองค์พาขยับชาม
1: กับข้าว
0: มาให้กล้าวแล้วได้ละตักและที่หนักไปยิ่งกว่านั้นคือท่าน
1: ตักให้ด้วย
0: ใส่จานให้เราด้วยโอ้โหเราแบบจะกินยังไงเนี่ยคำนี้โอ้ยมันเพื่อนเห็นหน้าเพื่อนนั่งตรงข้ามบอกว่าเป็นไงพี่ดิแรงหรือเปล่าแรงหรือเปล่าเราก
1: ็โอ้โหถ้าพูดขนาดนี้แบบดูเป็นกันเองมากเลยเนาะ
0: คือเป็นกันเองอยู่แล้วแต่เราไม่กล้าเป็นกันเองไง
1: เพราะเป็นครั้งแรก
0: แล้วเราก็เลยบอกว่าก็ต้องเกรงบ้างโอ้ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเขาตัดหัวจะชั่วโคตรไปแล้วมาเทียบอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มีเสียงหัวเราะใสๆคิกๆพาไม่รู้จะเอาหัวพี่ดีไปทำอะไรจากนั้นเนี่ยทุกอย่างบรรยากาศหายหมดเลยสบายใจก็เลย
1: พูดเล่าไป
0: ถึงนี่คือเป็นวิธีที่ท่านทำให้คนผู้คนรักท่านคือนอกจากจะใช้คำว่าเป็นกันเองแล้วมันมากกว่าเป็นกันเองไงคือ
1: ใช่
0: ต้องทำให้แบบสบายสบายและที่ได้ยินมาจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจากของใครก็ตามเยอะแยะมากมายที่เราอาจจะเห็นอาจจะได้เพิ่งอ่านเจอในสีฟ้าหรือสีดำอะไรเนี่ยนะก็
1: จะมีเรื่องราว
0: ของความที่เล่า
1: เอง
0: คนที่ใกล้ชิดในความในบุคลิกของความสดใสร่าเริงแล้วก็แข็งแกร่ง
1: ก็วันก่อนนะใครเล่าที่เป็นภาษาท่านแล้วก็รู้สึกในวงการการเมืองด้วยเป็นภาษาท่านในสมัยอยู่ธรรมศาสตร
0: ์
1: ออกมาเล่าความเป็นส่วนตัวที่ท่านก็บอกอุ้ยไม่ต้องเรียกเราหรือแล้วก็เรียกเรา
0: ท่านก็เรียกพี
1: ่เรียกพี่เรียกน้องกันอะไรประมาณอย่างนี
0: ้น้องอย่างนี้ก็เป็นปกติแล้วก็ท่านก็เป็นอย่างนี้ไปจนถึงท่านเป็นอัยการแล้วจะเป็นถึงทูตวิสามันถ้าจำไม่ผิดนะที
1: ่ออสเตรีย
0: ออสเตรีย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งไม่ใช่เป็นง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่า
1: ภารกิจเยอะนะครับ
0: เป็นใครเป็นเพราะอย่างนี้ถึงได้มาเป็นเพราะเป็นเจ้าไม่เกี่ยวเลย
1: ใช
0: ่ฝรั่งเขาไม่ได้ไ นั่น
1: ใช่
0: เขาเอาคนเก่งคนจริง
1: ใช่และการไปจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลก็ไม่ใช่ว่าคุณเป็นใครเพราะว่าอเมริกาเขาเป็นประเทศที่แบบคุณก็มีความสามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยลักษณะแบบนั้น
0: ใช่
1: ครับ
0: นะแล้วก็พอถึงก็ท่านก็มาเป็นท่านก็รับราชการปกติเป็นอัยการ
1: ไปเคยไปอยู่ที่อุดรด้วย
0: ใช่แล้วก็ได้ยินเรื่องเล่าที่แบบท่านก็สบายสบายนั่งทรงพระจกส้มตำกินกับชาวบ้านชอบปลาด้วยก็มี
1: ที่ท่านจำที่ประจำอยู่ที่อุดรแล้วทุกวันเขาก็ยังเก็บถ้วยลามช้อนอะไรต่างที่ท่านเคยเสวยในชุดนั้นเก็บไว้เป็นที่ระลึก
0: แล้วก็มีบางคนบอกว่าบางทีท่านก็แอบย่องย่องไปหลังโรงอาหารที่สำนักงานอัยการก็นั่งเว้ยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
1: เรื่องนี้ดีกว่าก่อนเราเริ่มรายการเนี่ยก็จะมีการเปิดเพลงก็เพลงนี้ชื่อว่าลุงเป็นคน
0: เพื่อนพึ่งพายามยาก
1: เล่าสักนิดนึงที่มาของเพลงนี้เมื่อไหร่ยังไง
0: ถวายให้กับไม่ใช่ถวายแต่งถวายก็ได้นะ
1: ถูก
0: คือมูลนิธิอยากได้พระองค์โสม
1: ครับ
0: คือส่วนตัวแล้วจะใกล้ชิดกับพระองค์โสมมากกว่า
1: อ๋อมีโอกาสได้เฝ้าเสด็จ
0: แต่เพราะว่าร่วมงานในมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากตอนนั้นซึ่งมีทุกปีที่จัดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งถวายท่านแล้วก็ให้แอมสมวรักษ์เป็นคนร้อง
1: ขับร้อง
0: แล้วก็พอเสร็จออกมาแล้วก็เป็นที่โปรดพระองค์ท่านมากจนกระทั่งเราเองกลายเป็นตลกหลวงอ่ะ
1: คือตลกหลวง
0: คือเวลามีงานทำอะไรที่เริ่มซีเรียสเนี่ยเริ่มประชุมเครียด
1: ครับ
0: ประชุมเครียดแล้วพระองค์โสมท่านก็ค่อนข้างจะดุค่อนข้างจะดุทีนี้พอดุแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเกรงไปหมดบางทีเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านเราช่วยงานโน่นนี่ไปจับโน่นจับนี่ปุ๊บบางทีเรากำลังจะกลับบ้านเนี่ยนะหนีกลับบ้านมีรถกอล์ฟมารับเลยอยากจะออกประตูวังอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: รถกอล์ฟมาเลยไม่ได้ยังไม่ได้กลับไม่ได้พี่ที่เขาเป็นผู้ใหญ่ในวังกลับไม่ได้กลับบ้านที่ก่อนกลับบ้านก่อนโอ้โหเดี๋ยว
1: โอ้อันนี้แบบสนุกมากอันนี้ไปเปิดเล็กๆไปนอน
2: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
4: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: การแล้วนะจ๊ะ
1: โอเค
0: ทีนี้เมื่อกี้ยังเล่าค้างไว้ก่อน
1: กลับมาต่อกัน
0: กลับมาค้างปุ๊บว่าท่านผู้ใหญ่ในวังขับรถกอล์ฟมาตามหาเราแล้วก็
1: นี่คือพี่กำลังจะกลับแล้วนะ
0: กลับบ้าน
1: ไปที่รถ
0: กำลังจะหนีกลับบ้านเนี่ยเราก็นะเราก็ไม่รู้ขี้เกียจแล้วอ่ะมารับกลับไปตอนนั้นตรงที่เต็นท์ที่อำนวยการที่พระองค์โสมท่านนั่ง
1: ประทับอยู
0: ่เครียดมากเลยตึงแล้วก็มีโอเคกำลังจะเลี้ยงข้าวกันอยู่ด้วยแต่ว่าเหมือนกับสั่งงานอะไรที่ก็ต้องเครียดพอนิติพงษ์เดินเข้าไปปุ๊บพระองค์หญิงอ่ะคุณดิจิลิตไปไหนนี่นี่นี่นี่นี่มันดุเราก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรแล้วนี่นี่นี่นี่พี่ค่ะตัดตัดตัดตัดโอเคแล้วเขาคุยกันบรรยากาศทุกคนก็เริ่มยิ้มเป็นตลกหลวงไปช่วยคือช่วยงานไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกไปช่วยไปเป็นตลกหลวง
1: อ๋อ
0: แล้วก็มีอยู่ครั้งนึงจำได้ว่าขับรถในสวนน้ำพรคือตอนนั้นรายการเพื่อนงานเพื่อนพึ่งพยายามยากเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยจัดที่สวนน้ำพรแล้วก็โอ้จะเป็นสถานที่กว้างใหญ่เราก็อยู่ๆพระองค์สมท่านก็บอกว่าคุณดีขับรถกอล์ฟให้หน่อยไปด้วยเราก็ยักค่ะกระหม่อมอะไรก็ว่าไปนะเราก็ขึ้นดีรถกอล์ฟ
1: ใส่เกียร
0: ์พอขับในเกียร์ปุ๊บ
1: มันไม่มีเกียร
0: ์ท่านยังไม่ได้ขึ้นเลย
1: เอาละ
0: ไม่แล้วที่แย่กว่านั้นคือท่านขึ้นมาแค่ขาเดียวอ่ะ
1: เอ้า
0: เปิดแล้วโป้งสองท่านคว้าเสารถไม่ได
1: ้โอ
0: ้คุณท่านบอกว่าโชคดีนะเราเป็นกระเป๋าเมื่อเก่าก
1: ระเป๋ารถเมล์
0: ใจไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะตอนนั้นก็เราก็ค่อยขมุบขมิบขับรถไป
1: นี่อยู่ในสวนพร
0: อันนี้คือตอนทำงานเพื่อนพึ่งพยายามยากซึ่งตอนนั้นองพาเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเรียน
1: อยู่ต่างประเทศ
0: ต่างประเทศก็เลยสมเด็จแม่ก็เลยเป็นคนรันงาน
1: ก็เราก็ได้เพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เข้าใจนิดนึงภารกิจของมูลนิธินี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องอะไรบ้างครับที่ไปให้ความช่วยเหลือ
0: ความช่วยเหลือทุกชนิดทรงแพ็กเองทรงเลือกเองทรงทำอย่างพระองค์โสมเนี่ยท่านทำตับบดทำเองอร่อยด้วย
1: ว้าว
0: ทำตับบดขายคือขายของในมูลนิธิในงานนั้นเพื่อเอาร
1: ายได
0: ้ก็ซื้อขายกันธรรมดาเป็น
1: หมายถึงว่าสมมติว่าประชาชนประสบอุทกภัยท่านก็จะแบบว่ามีของ
0: มันจะมีสองพาร์ทคือพาร์ทที่หาเงินเข้านี่ก็คือพาร์ทที่จะจัดงานพึ่งพายอย่างยากซึ่งก็มีนักร้องมีศิลปินอะไรมีมหรสพให้คนซื้อบัตรเข้ามาให้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยก็เข้ามูลนิธิกับบทบาทที่ไปช่วยแท้จริงก็คือว่าเมื่อมีข่าวปุ๊บว่าที่นั่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่แผ่นดินไหวเนี่ยเราจะเห็นรถที่มีตราเครื่องหมายมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายอย่างยากเป็นคันแรก
1: ว้าว
0: ทุกครั้งโดยที่ไม่มีท่านก็ไม่ได้ประกาศอะไรก็ไปอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: แล้วก็โดยที่ไม่ได้ต้องอวดอ้างอะไรคือเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆทุกพระองค์ในราชวงศ์ก็ทำแบบนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็หลายแล้วก็หลายครั้งที่ทรงเสด็จไปเองทั้งเสด็จแม่ทั้งองค์พาแล้วก็เนี่ยไปวิ่งตักๆๆๆกันอย่างเงี้ยไม่มีเหน็ดมีเหนื่อย
1: ตัวลุงเองเคยลงพื้นที่กับท่าน
0: เคยลงที่น้ำท่วมตอนที่น้ำท่วมที่ดอนเมืองฮะ
1: อ๋อสมัยปี54
0: ตอนนั้น
1: โอ้โหนั่นหนักนะดอนเมืองนี่สนามบินนี
0: ่เราต้องไปที่เราที่พักปฏิบัติการของมูลนิธิเนี่ยอยู่บนทางด่วนทางด่วนตอนนั้นยังไม่เสร็จ
1: ใช่ใช่ตอนนั้นหนักมากไอ้ปี54จำได
0: ้ขึ้นตอนนั้นไปก็จำได้ก็ได้ไปช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็ไม่มีทำอะไรก็ซุ่มซ่ามเปล่าๆอ่ะไปเป็นภาระเขาเปล่าก็คือไปเป็นตลกหลวงไปเป็นให
1: ้ไปช่วยทำให้คนก็หายเครียด
0: สนุกสนานคนนั้นแหละคือจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเรื่องราววันนี้เนี่ยซึ่งมันสืบเนื่องมาจากตั้งแต่วัน
1: ที่12
0: วันที่11
1: ตอนที่พระบรมราชโองการประกาศออกมา
0: ประกาศในวันที่12
1: ครับ
0: ก็มีบรรยากาศอย่างนี้ในสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะพูดถึงนะฮะเรื่องของหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องข้างเคียงเช่นบางเรื่องที่บางทีก็ไม่ค่อยน่าสบายใจเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ในเรื่องของการอยากเช่นหลายๆคนรู้แล้วว่าวันที่11เกิดเหตุ
1: ครับ
0: นะก็พยายามที่จะส่งข่าวให้เพื่อนด้วยสื่อสารมวลชนมีส่วนตัวเนี่ยมีเดีย
1: ในแพลตฟอร์มต่าง
0: ๆก็พยายามจะบอกว่าฉันรู้แล้วนะฉันรู้แล้วนะแล้วก็เอามาโพสหรือเอามาแปะ
1: ครับ
0: เพื่ออะไรไม่ทราบแต่ว่ามันเหมือนกับเพื่อว่าบอกให้ฉันรู้ก่อนใครซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำ
1: ครับ
0: นะก็หลายคนเราก็เตือนไปแล้วว่าขอให้สำนักพระราชวังเป็นคน
1: ประกาศก่อน
0: พูดก่อน
1: ครับ
0: เถิด
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าใจตรงกันเพียงแต่ว่ามีความตระหนกตื่นตระหนกตกใจก็เลยอยากจะรีบบอกเพื่อนฝูงอันนั้น
1: จริงๆก็คงเป็นนิสัยของคนไทยด้วยเนาะบางทีมองในแง่มุมที่ดีก็ด้วยความรักความห่วงใย
0: แต่ว่า
1: ต้อง
0: ระวัง
1: รู้ข่าวอะไรมาก็อยากจะรีบแชร์รีบบอกว่า
0: อันนั้น
1: อะไรขึ้นอะไรประมาณ
0: นั้นต้องระวังว่าวิ่งข่าวแบบนี้คือสำนักพระราชวังรับผิดชอบ
1: สมัยนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดจะพูดแบบนี้แล้วเนี่ยทุกเรื่องเลยแหละว่าจริงๆแล้วควรจะรออะไรที่มันเป็นออฟฟิเชียลออกมาก่อนเพราะว่าสมัยนี้เองก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีเรื่องของเฟกนิวส์เฟกอินฟอร์เมชันเนี่ยเยอะมากเน
0: า
1: ะ
0: มันมีเยอะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้ส่วนกลางที่เขารับผิดชอบในเรื่องนั้นๆเนี่ยออกมาประกาศปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ถูกต้อง
0: โอเคอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูด
1: เชิญ
0: ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงโดยที่ไม่เป็นประเด็นไม่เป็นเรื่อง
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องมาให้รู้สึกระคายเคืองได
1: ้ครับ
0: คือเรื่องของภาพที่ไม่ว่าจะเป็นตากล้องโดยทางการหรือตากล้องสมัครเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เวลาเข้าเฝ้าเนี่ย
1: ครับ
0: จะจงใจที่จะเจาะแล้วซูมเข้าไปลึกๆถึง
1: ดูอิโมชันอะไรบางอย่างของพระองค์ท่านอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ซึ่งแล้วก็นำมาเผยแพร่กันซึ่งในมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากให้เห็นความรู้สึกของพระองค์ท่านจริงๆ
1: เข้าใจ
0: นะดังนั้นตรงนี้เนี่ยแต่บางครั้งมันมีที่แย่กว่านั้นคือเอาไปเติม
1: โอ้อันนั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: เติมนี่ไม่
0: เติม
1: สมควรอย่างยิ่ง
0: เติมมากกว่าที่เป็นจริงอันนี้ต้องขอตำหนิเลยว่ามันแย่มากนะซึ่งมันแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากๆแล้วก็ทำให้ดูไม่ส่งเสริมพระเกียรติ
1: ใช่
0: นะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเจาะขนาดนั้นก็ได้มั้งคือความเป็นส่วนตัวเนี่ยขนาดไม่ต้องเป็นพระองค์ท่านนะกับคนธรรมดาเนี่ยบางทีเราเห็นในทีวีข่าวเนี่ยเวลาข่าวหรือเวลาทอล์ครายการอะไรก็แล้วแต่ที่พอมีเรื่องอะไรปุ๊บพอพิธีกรถามอะไรนิดนึงปุ๊บจากที่ภาพกว้างแค่นี้เริ่มบีบเข้ามาบีบเข้ามาเมื่อไหร่มึงจะร้องไห้เมื่อไหร่น้ำตาจะไหลอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นธรรมเนียมอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องทำบ่อยอ่ะมันเป็นมุกเก่าๆนะ
1: คือทั้งสังคมด้วยความที่เทคโนโลยีมันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันเหมือนกับว่าในเครื่องและอุปกรณ์อะไรที่มันเป็นฟังก์ชันเนี่ยซึ่งไปขยายความขยายภาพอะไรบางอย่างได้เนี่ยคนก็ไปเล่นกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วบางเรื่องต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็น
0: คือแล้วก็คนที่เห็นภาพเหล่านั้นเหมือนกันซึ่งอาจจะเห็นไม่ว่าจะเป็นภาพจริงหรือว่าภาพแต่งเติมก็แล้วแต
1: ่
0: ก็อยากให้เห็นแล้วเก็บไว้ในใจ
1: ครับ
0: อยากจะต่อเลยเพราะว่าภาพเหล่านั้นเป็นพอในระยะยาวแล้วเป็นภาพที่ดูแล้ว
1: จริงๆแล้วมันเป็น common sense นะในเรื่องของการสูญเสียเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะรู้สึกอะไรอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นความเศร้าโศกมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละมันซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องปกติ
0: เป็นภาพโอเคเห็นได้แล้วก็รู้แล้วแต่อย่าให้เกิดเป็นภาพที่แบบดูแล้วขวัญหายขวัญเสียแล้วก็ดูยังไงก็ดูทรงดูไม่ดี
1: ใช่จริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ในช่วงของที่ว่าเราควรจะทำร่วมทำอะไรกำลังอย่างเพื่อให้กำลังใจท่านมากกว่าเนาะ
0: ในตรงนี้คือเป็นสิ่งที่อยากพูดแล้วก็อยากจะขอให้ร่วมกันเอานะช่วยการทำดีๆแล้วก็ให้ถวายกำลังใจพระองค์ท่าน
1: หรือสิ่งที่จะแชร์จะมากันก็เป็นเรื่องของความสดใสของท่านที่ครั้งหนึ่งเคยใกล้กับพระสงฆ์นิกร
0: แ
1: ล้วว่าสิ่งดีๆที่ทำให้กับสังคม
0: ถึงแม้ว่าจะดูแล้วกลับไปคิดถึงแล้วน้ำตาไหลใหม่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นน้ำตาไหลของความคิดถึง
1: ครับ
0: มันเป็นบวกกับตัวเองด้วย
1: ครับ
0: บวกกับอย่างอื่นด้วยคือไม่ใช่จมดิ่งไปอันนี้พูดเลยไปถึงในลักษณะจิตวิทยาแล้วนะ
1: ครับ
0: ด้วยนะคือกลับมาแข็งแรงกันโดยไวแล้วก็เรายังคิดถึงท่านอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายแล้วแต่ว่าสงบแล้วก็นึกถึงทั้งในมุมที่ดีแล้วเราก็จะทำเรามาดูที่ว่าเราจะทำงานกันต่อดี
1: ถูกต้อง
0: เราทำงานกันต่อดีเราจะให้กำลังพระทัยท่าน
1: อย่างไร
0: ในหลวงพระราชินีและราชวงศ์อย่างไรดีที่จะไม่ให้ท่านสบายใจมากขึ้นเพราะเราเป็นครอบครัวท่าน
1: ถูกต้องครับ
0: เราก็เป็นครอบครัวห่างๆของท่าน
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเราทำได้เราก็ต้องดูแลท่านเพราะว่าท่านดูแลเรา
1: ถูกต้องความสามัคคีแหละเป็นความที่อ
0: ันนั้นไม่ต้องไปฝันเลยไม่ต้องไปฝันใครอยากจะทำอะไรก็ช่างแต่ว่าขอให้ดูม้าตามม้าตาเรือบ้างว่าเอ้ยอันนี้เป็นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่แบบมาพูดจาไม่ดีอะไรทั้งหลายอ
1: ่
0: ะแฝงกันแน่กันแหน่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งแบบเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็เป็นเรื่องที่คนมนุษย์เขามนุษย์ธรรมดาเขาคนธรรมดาเขาไม่เป็นกันคือคนธรรมดาก็ต้องมีเมตตามีจิตใจแบ่งปันอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณไปเกิดเป็นอมีบ้าดีกว่านะคือไม่ต้องมีอารมณ์ที่มีความเมตตาอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะก็ขอไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันพูดไปก็เท่าน
1: ั้นผมว่าในสังคมมันก็มีความหลากหลายมันก็จะมีคนหลายๆประเภทอะเนาะแต่เราเอาเป็นว่าเรากำลังสื่อสารกับคนที่มีความรู้สึกคนที่อยู่ในประเภทเดียวกันว่าสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้ความรู้สึกต่างๆนานาเนี่ยเข้าใจในเรื่องความเศร้าโศกและต่อไปเนี่ยอย่างที่บอกชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำกันได้ก็คือทำอย่างไรที่จะช่วยกัน
0: ให้ช่วยตัวเองก
1: ่อ
0: นให้ดีขึ้นให้หายใจลึกขึ้นแล้วก็โอเคมันรูปท่านอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: มันเหมือนสมัยที่เราสูญเสียรัชกาลที่9เนี่ย
1: โอ้อันนั้นหนักมาก
0: นั้นก็หนักเรียกก็หนักหนักมาก
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี
1: ้ก็ยังคิดรูปพระองค์ท่านเนาะ
0: รูปที่ยังอยู่ติดอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็เหมือนท่านไม่ได้ไปไหน
1: ใช่
0: เราก็ได้แต่ว่าโอเคเราก็จะเห็นเราก็จำได้ที่ต่างๆอ๋อวันนั้นในหลวงเราก็ท่านเคยพูดว่าอย่างนี้นะเตือนใจว่าเออนี่จำไว้เห็นไหมท่านเคยเตือนแล้วแล้วไม่เชื่อท่านเนี่ยนะเห็นไหมเลยยากจนอยู่อย่างเงี้ยมาถึงตัวเองนะ ไม่ได้ว่าคนอื่น
1: เล่นมุกโอเค
0: ก็เนี่ยเราสามารถจะก็เหมือนพ่อแม่เราอะนะเหมือนญาติเราพอถึงวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครฟ้าจะให้ใครไปไหนบ้าง
1: ครับ
0: นะเราก็ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็โอเคให้น้ำตามันไหลออกไปให้เยอะให้เร็วที่สุด
1: ครับ
0: มีใครว่าอะไรไหมโอ้
1: ม
0: ี
1: ใคร
0: มี
1: ใคร
0: บอกว่าร้องเก้าร้องไห้เป็นปีค่ะนั่นน่ะก็ถูกแต่ว่ากำลังจะบอกว่า ร้องไห้อีกได้แต่ว่า
2: อะไรครับมีทุกวันไหมครับพี่ดี
0: เว้นไว
2: ้เดี๋ยวจากวันที่22เป็นต้นไปก็คือวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปเราจะมีรายการทุกวันนะครับแต่ในแต่ละวันก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็รักกันก็มาชมกันนะครับทุกวันเลยครับ2ทุ่มครึ่ง
1: นี่เนี่ย
2: แล้วไปตั้งตรงนี้พี่มองเห็นไหมนะ
0: ไม่เห็น
2: เอ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้เนี่ยกำลังรับชม
0: ฟินแลนด
2: ์โอ้นี่จากฟินแลนด์เลยนะฮะ
0: yes.
2: ระลึกถึงพระองค์โดยการสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากเพื่อสานต่อพระปณิธาน
0: เดี๋ยว okay. สงสัยอย่างหนึ่งท่านที่เคารพทำไมข้างหลังฉากดำคุณเป็นฉากดำทำไมหลังฉากฉันมันเป็นสีเขียว
2: มันคนละที่ไง
0: คนละที่
2: คนละที
0: ่เดียวกันเราก็ไม
2: ่มันเป็
0: นเทคนิคคือมันต้องเป็น
2: มันเป็นเทคนิค
0: มันต้องเป็นอะไรสักอย่าง
2: มันเป็นความพิเศษของเราสองคน
0: ที่ยังไงก็ยังไม่ลงตัวสักที
2: เราได้สนุกด้วยที่คือว่าเล่นดนตรีถวายท่านหรือร้องเพลงอะไรอย่างนี้มีป่ะของพระองค์พามีไหม
0: อ๋อของพระองค์พาคือยุคของท่านจะไม่ค่อยทันเรา
2: แบบว่า
0: ไม่ค่อยทัน
2: แต่เสด็จแม่ก็ยังรู้จักฉลงเฉลียงในแน่นอนต้องการ
0: รู้จักแต่ว่าไม่เคยมีโอกาส
2: ไม่เคยมีโอกาสเล่นดนตรีถวาย
0: ก็ได้แต่เท่าที่เล่าให้ฟังอ่ะคือไม่ได้มากกว่านั้นอะไร
2: แต่ถ้าพูดถึงพระราชกรณียกิจนี่แบบว่าเยอะมากนะของคนในราชวงศ์บ้านเราเนาะแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องเรียกว่าแปลก และทุกคนทุกพระองค์ท่านที่ทำเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปิดทองหลังพระเนาะเพราะว่าไม่เคยต้องออกมาพูดว่าทำอะไรไปบ้างหรืออะไรผมก็เห็นหลายๆเรื่องเนี่ยคือคนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์จะรู้ว่าได้รับอะไรแต่ว่าในมุมของสื่อหรืออะไรต่างๆนั้นนี้ปุ๊บเนี่ยดูเหมือนก็เพราะอาจจะไม่รู้ไงก็เลยไม่มีการแบบว่าออกมาเผยแพร่ว่าแต่ละพระองค์ท่านทำอะไรบ้างทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบ
0: ท่านก็ต้องนะมีหมายของท่านซึ่งบางทีหมายเนี่ยก็มีคนจัดให้แต่ว่าจัดให้จากที่ท่านมีราชโอบายของแต่ละท่านว่าจะทำเรื่องอะไรต่างๆโครงการอะไรต่างๆนะแต่ว่าตื่นขึ้นเช้ามาก็ทรงต้องแบบไปไหนวันนี้อะไรประมาณน
2: ี้ใช่ใช่ใช
0: ่งานหนักมาก
2: จริงๆแล้วทุกพระองค์เชื่อว่าในแต่ละวันเนี่ยก็มีภารกิจแหละที่ต้องไปทำนู่นทำนี่เน
0: า
2: ะในแต่ละวัน
0: เราเห็นเราอาจจะเห็นว่าก็ท่านก็แค่นั่งรถจากนั่นไปนี่แล้วก็ไปให้ปริญญามั่งหรือ
2: ใ
0: ครรับแล้วก็นั่งรถไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยลองนั่งดูสิ
2: ใช่แล้วก็ไปหลายที่ด้วยบางวันเนี่ย
0: บางวันบางท่านอย่างประเทศนี
2: ่โอ้โห
0: วันหนึ่งเห็น 3-4 งานอะไรอย่าง
2: เงี้ยองค์ท่านนี่แบบว่าเดินทางเยอะมาก
0: จน
2: สมเด็จพระเทพ
0: จนหลายครั้งมีภาพที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียด้วยนะแต่ว่าก็โอเคก็พอรับได้คือภาพที่พระเทพท่านทรงเนี่ยในงานพระศพเนี่ย
2: ครับ
0: พระเทพท่านหลับท่านหลับเพราะว่าท่านพักผ่อนน้อยมาก
2: ใช
0: ่ก
2: ็วันแรกเลยเห็นท่านแบบทรงสงสารมากเพราะท่านดูแบบอิดโรยมากเลยเนาะตอนที่เดินเข้ามา
0: ก็อย่าเห็นเป็นเรื่องขำนะ
2: อ๋อไม่ไอ้ขำมันไม่ขำอยู่แล้วไม่ใช่อยู่แล้วแหละแต่ว่า
0: เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจส่วนอีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะทิ้งไปอีกเรื่องนึงเป็นสุดท้ายสำหรับเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยคือว่าจะมีคือช่วงกำลังโศกเศร้าเนี่ย
2: ครับ
0: ก็จะมีนักครูภาษาไทยครูภาษาไทยต่างๆจะเข้ามาแชร์เขียนว่าอันนี้เขียนไม่ได้
2: อ
0: ันนี้ต้องเป็นอย่างนั้น
2: อัน
0: นี้มีคำว่าส่งไม่ได้ในสวรรค์คาอะไรอันนี้อย่างนั้นต้องเขียนอย่างนี
2: ้เอาเลยสักทีอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าเลย
0: คือในเวลาในช่วงที่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นจริงๆนั้นนะความจริงก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้ถือสาอะไรคือคำราชาศัพท์ที่ถูกต้องเป๊ะเลยเนี่ยมันต้องเป็นทางการจริงๆถึงใช้เป็นเพราะว่าภาษาราชาศัพท์เนี่ยแต่ละระดับตั้งแต่ พระเจ้าอยู่หัวลงมาจนถึงพระเจ้าลูกเธอลงมาถึงบรมวงศานุวงศ์ทุกท่านเนี่ยใช้ราชศัพท์ไม่เหมือนกันเลย
2: เอาอันนี้เอาตามที่ประสบการณ์ใน2 3วันที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระบรมมหาราชวังประกาศแล้วแล้วเราก็เห็นแบบว่าข้อความเยอะๆเนี่ยในประสบการณ์ของลุงเนี่ยคิดว่าเขียนถูกต้องไหมที่ส่งสู่เสด็จสู่สวรรค์อะไรต่างๆน่าจะเป็นอะไรที่เห็นมากที่สุดเนาะ
0: เรา
2: ประโยคนั้นน่าจะเห็นประโยคนั้นดูเห็นเยอะที่สุดเลย
0: เราไม่ตัดสินคือตอนน
2: ี้ตอ
0: นนั้นเราตัดสินด้วยเจตนาและอารมณ
2: ์โอเค
0: คือต่อให้พูดเฉยๆว่าขอให้ส่งไปสู่สวรรค์นะ
2: ก็โอเค
0: ก็ถูกแล้ว
2: ก็ถูกโอเค
0: แต่ว่าจะมาคือคำหลายๆคำเนี่ยเป็นคำที่ถูกนำมาประดิษฐ์แล้วจากคำภาษาบาลีสันสกฤตอย่างสวรรค์คาอะไรนี่มาจากคำว่าสวรรค์
2: ครับ
0: อะไร
2: ครับ
0: สวรรค์นี่เราก็รู้ว่าแปลว่าอะไร
2: ครับ
0: อะไรเนี่ยเป็นคำที่เขาใช้ว่าสถานที่ที่อยู
2: ่
0: อย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยวิทยาลัยเนี่ยคือวิทยานี่คือการเรียนวิชาวิทยากับยาลัยกับอะไรอะไรนี่คือที่ตั้ง
2: ครับ
0: เพราะวิทยาลัยแปลว่าที่ตั้งของวิชาการสวรรค์ข้าอะไรคือที่ตั้งแห่งสวรรค์แล้วก็จะมีคนบอกว่าใช้คำว่าส่งไม่ได้เพราะว่าเป็นสวรรค์อยู่แล้วคือตอนนี้เขากำลังเศร้ากันอยู่พี่ไม่เป็นไรมั้งอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: จริงๆแล้วถ้ามันเป็นความรู้สึกที่จริง
0: ที่จริง
2: ของประชาชนที่มีต่อท่านผมว่าใช้คงไม่ผิดหรอก
0: ไม่ผิดไม่มีอะไรผิด
2: เพราะนั่นคือความรู้สึกจริงๆเนาะ
0: ถ้าเจตนาไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผิดเลยนะครับแม้กระทั่งใช้คำ
2: สามัญ
0: เปล่าครับครับอะไรได้หมดเลย
2: ด้วยความอะไรอย่างยิ่งกับคน
0: ได
2: ้ก็น่าจะโอเคเหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: ไม่ทรงพระถือสาอะไรทั้งสิ้นนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละก็ฝากไว้ว่าตรงนี้ถ้าจะมาเป็นครูภาษาไทยกันก่อนก็เดี๋ยวที่หลังก็ได
2: ้
0: ตอนนี
2: ้แต่ว่าหลังโอเควันนี้คือจบในเรื่องของแบบนี้แหละเข้าใจตรงกันแล้วว่าถ้าออกมาจากความรู้สึกแล้วไม่เป็นไรครับก็คงเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะออกมาจากความรู้สึกที่จริงแต่ว่าเรื่องภาษาไทยนี่สนุกวันหลังอาจจะต้องมีสักหนึ่งเซสชันนะที่เรามาคุยกันเรื่องของภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความแบบว่ายูนิคมากๆอ
0: ่
2: ะ
0: แก่ขนาดนี้แล้วรู้อะไรมาเยอะแต่ว่ารู้บ้างผิดบ้างถูกบ้างก็แก้ไขกันได้นะฮะเพราะว่าบางอย่างเราก็จำมาผิดเหมือนกันมาบางอย่างเราก็จำมา
2: เราเรียนมาทำการจัดร่วมตอนนี้โอ้เป็นธงประเทศเยอรมันแบบนั้นสีดำสีเหลืองสีแดงเนาะ
0: ใช่ครับพี
2: ่เข้าร่วมแล้วทักทาย
0: อัญชลีภริรักษ์นี่ยังกำลังรับชมตลอดแต่สงสัยจะไปไม่ไหวนะจ๊ะเอาไว้เรานัดกันอีกที
2: เอฟซีพี่ดีค่ะจากบ้านฟ้าสุนีเยี่ยมพี่ไม้มาจากบ้านฟ้าแต่มาพอใส่นี้เข้าร่วมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: จริงๆเนี่ยคืนนี้เราอยากจะคุยเรื่องผู้ว่ากทมด้วยนะแต่ไม่ทัน
2: จริงๆยังทันเพราะว่า
0: ไม่ทัน
2: เป็นกระแสเพราะว่าไปเลือกกันเมื่อไหร่ล่ะ
0: เขาจะเลือกเมื่อไหร่ล่ะ
3: วิกหน้าท
2: ัน วิกหน้าก็ยังทัน
0: วิกหน้ายังทัน
2: ใช่เพราะจะเป็น28
0: โอ้28ทันเอาไว้คุยอันนั้นก็เรื่องยาว
2: ได้ดอกกุหลาบอีกแล้วขอบคุณนะครับ
0: อันนั้นก็เรื่องยาวเพราะนั้นเอามา
2: คุณไรล่ะเวลาไม่พอแล้วค่ะเดี๋ยวว่า
0: ชาย
2: วันที่22เป็นต้นไปนะครับเราสองคนเนี่ยจะพบกันเนี่ยเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไป
0: เพราะว่าเราว่างมากข
2: ึ้
0: น
2: เพราะเราว่างมากขึ้น
0: ว่างมากขึ้น
2: แต่ในแต่ละวัน
0: งานทำเราก็หางานให้เราเอง
2: ถูก
0: เราจะหาเงินเล็กๆน้อยๆส่งเด็กเรียนหนังสืออ
2: ๋ออยากได้ประวัน
0: จุกรู้เราก็นะอยากให้โอเคสรุปว่าเราก็อยากให้บรรยากาศเนี่ยสำหรับทุกคนดีขึ้นบ้างนะครับให้สดชื่นบ้างแล้วก็หาเรื่องทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีพลังมีแรงมากขึ้นแล้วก็จิตใจท่านยังอยู่กับเราท่านยังอยู่กับเราในใจเสมอนะครับ
2: ครับ
0: คืนนี
2: ้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นกระแสของอาทิตย์นี้จริงๆนะครับก็เราต้องเดินกันต่อไปนะครับชีวิตอ่ะก็จบรายการของเรา
0: เรายังไม่ค่อยได้พูดรายการชื่อเรา
2: ตรงนี้รับได้ผล พบปะกับทุกคนก็โรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with
0: you ไม่ต้องคุยเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่
0: อาหารอร่อยมากของสัตว
2: ์หมาแมว
0: หมาแมวก็คือโอลิเวอร์เราไปโรงงานมาแล้วว่าจะคุยเรื่องนี้ก็คุยไม่ได้ทันงั้นเราจะหาวันที่มาคุยฟัง
2: ไป
0: นะครับวันนี้นิติพงศ์หัวหน้าครับ
2: อังเคิลฟิลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เจอกันใหม่

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูซิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทั้งที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศน์สอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศถาบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโปรดความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิง

0: ครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์วัยวัฒน์
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสำหรับการนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆ

ข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

0: การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีที่เหนียวขึ้นมาอีกพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคลองใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าหากว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้ พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายคตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุทฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุทฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากัมมังสเตวิภัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าและตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย24รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิต การกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบอาทิกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือ CIB กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4-1ขณะที่สาธารณรัฐเช็กเสมอแอฟริกาใต้1-1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐเช็กพบทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าในนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1-0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรโมวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4-1คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก2คู่กลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกาตาร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook ณราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายนครับเริ่มต้นด้วยข่าวสำคัญครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาราชวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงร่วมในพิธีด้วยนะครับและวันนี้ก็จะเริ่มจากสารคดีเทิดพระเกียรติวันนี้จะเสนอตอน30ปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป
4: เรื่องเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองคนนะครับคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ไปมอบนโยบายให้กับส่วนราชการซึ่งบรรยากาศของการมอบนโยบายเนี่ยคุณพลพีบอกว่าจากนี้ไปจะไม่ใช่การรื้อปัญหาแต่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตให้ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขแบบไม่ตกหล่นต้องทำให้ภาพจำของจังหวัดภูเก็ตดีขึ้นให้น่าอยู่น่ามาเที่ยวทำให้ภูเก็ตสดใสกว่าเดิมอ้าวฟังเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีครับ
5: คือวันนี้โดยมาตรการต่างๆที่ถ้าจะมีนะครับหรือมีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านรองอธิบดีทางกระทรวงการปกครองเขาก็ทำไปนะครับแต่ว่าการรีชัฟเฟิลครั้งนี้เนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีการรีชัฟเฟิลข้าราชการหรือมีการขยับนิดนึงนะครับคือบางทีถ้าเกิดว่าเราจมอยู่กับปัญหาทุกวันเราอาจจะมองไม่เห็นอีกมิติหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เอาคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเห็นมิติอื่นๆที่คนเคยอยู่อาจจะไม่เห็นก็ได้อย่างผมมาจากอีสานท่านวรศิษย์มาจากสตูลผมก็ไม่มีเคมีสตรีกับผมไม่มีเคมีกับเกาะหรือกับภูเก็ตหรือสถานที่ท่องเที่ยวเลยแต่พอผมมาผมก็จะมีไอเดียวันนี้ก็มานำหาเลยกับทุกท่านว่าวิธีการจัดการวิธีการบริหารวิธีการทำให้ถูกกฎหมายวิธีการอำนวยความสะดวกเนี่ยต่างๆบางคนจะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราเอาคนที่เขาเรียกคือผมเรียกว่า fresh eye เข้ามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนึงท่านเซมเบ้อาจจะต้องกลับมาที่นี่ก็ได้อีกวันนึงท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านอาจจะต้องกลับไปในจังหวัดที่ท่านได้เคยอยู่หรือว่าจังหวัดอื่นๆก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราคิดว่าเราลองเอาแนวคิดมุมมองใหม่ๆของคนนอกลองเข้ามาดูซิว่ามันสามารถจะมาช่วยเหลือภูเก็ตได้อย่างไรคือวันนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายมันไม่มีใครไปรีดไถท่านได้หรอกครับแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายอมรับกันไหมว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดไม่จำเป็นต้องเป็นภูเก็ตนะครับบางคนก็เทาๆบางคนก็ดำเลยบางคนก็ไม่อยากเข้าระบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีผมแล้วก็ท่านบริษัทเนี่ยรับไม่ได้นะครับเราก็พยายามจะทำให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ในระบบถ้าเกิดเข้าอยู่ในระบบแล้วเนี่ยมันไม่มีใครไปทำร้ายท่านได้หรอกครับแต่วันนี้ท่านต้องเดินมากับพวกผมวันอย่างเมื่อคืนนี้ที่เราไปด้วยกันกับท่านบริษัทท่านที่ปรึกษาเนี่ยเราเอ้ยท่านเลขาเราไปกันเนี่ยเราก็ไปแอบถามผู้ประกอบการนะครับว่าเป็นยังไงใบอนุญาตเป็นยังไงนักท่องเที่ยวเป็นยังไงรายได้ท่านเป็นยังไงผมแอบถามกับท่านเสียภาษีไหมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลดิบพวกนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่พวกผมนะครับและพวกผมก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยอะไรที่กฎหมายที่มาล้าหลังเราก็ต้องมาแก้นะครับไม่ได้แก้ให้ภูเก็ตนะครับแต่เราแก้ให้ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกผมต้องมาเก็บข้อมูลแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายก็จะมีคลินิกทางที่กรมการปกครองได้มาตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกขอข้อมูลให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการต่างๆข้อมูลพวกนี้ผมก็จะลงไปเองท่านวรศิษย์ก็จะลงไปเองข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นหลักให้พวกเราเนี่ยได้เอาไปกรองเอาไปคิดว่าสิ่งที่เราต้องปรับต้องแก้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กฎกระทรวงไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.โรงแรมปี47หรืออะไร ก็แล้วแต่เนี่ยว่ามันมีอะไรที่รัฐบาลจะต้องทำส.ส.จะต้องทำทางข้าราชการโดยการนำของท่านผู้ว่าที่ท่านจะต้องทำเราก็ต้องมาบูรณาการด้วยกันจริงๆแต่วันนี้ผมขอพี่น้องชาวภูเก็ตอย่างเดียวครับผมอยากให้ท่านกลับมามีศรัทธากับกระทรวงมหาดไทยผมอยากให้ท่านเชื่อผมนะครับว่าพวกเราเนี่ยมาอำนวยความสะดวกพวกท่านจริงๆนะครับเมื่อวานเมื่อลืนอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์แล้ว1เดือนที่แล้วเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่นับหนึ่งวันนี้ครับพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกท่านได้อยู่อย่างมีความสุขทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมายไม่มีใครมารีดไถนี่คือเป้าหมายและสิ่งที่พวกผมนั้นจะต้องมาจัดการที่นี่และที่อื่นๆนะครับอย่างอีกสัก2อาทิตย์เราก็จะไปอีสานอาทิตย์ถัดไปเราก็จะไปภาคเหนือนะครับเราไม่ได้มาที่นี่ที่เดียวเราจะทำอย่างนี้ทั่วประเทศนะครับก็กราบเรียนพี่น้องชาวภูเก็ตว่าอย่าหมดหวังครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันบักทุกบำรุงสุขอยู่แล้วเชื่ออยากให้กลับมาเชื่อมั่นในการปกครองของพี่น้องข้าราชการภายใต้กระทรวงมหาดไทยประสบการณ์ท่านอาจจะไม่ดีแต่เชื่อผมนะครับว่าต่อไปนี้ท่านจะรักกระทรวงมหาดไทยมากกว่านี้คือเราก็ไปเช็คครับว่าบริษัทนิติบุคคลต่างๆที่มีการจดทะเบียนโดยผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับก็อาจจะมีการไปเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆตอนนี้เบื้องต้นที่ตัวผมไปเช็คมาเองเนี่ยเราเช็คได้ประมาณสัก200กว่าบริษัทหรือนิติบุคคลนะครับแล้วก็200บริษัทนี้ก็อาจจะมีพื้นที่ครอบครองในภูเก็ตนะครับแต่ว่าผมก็ยังแจ้งไม่ได้ว่าเป็นบ้านเป็นที่ดินเปล่าหรือเป็นอะไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยคือของคนไทยครับ
4: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเอาฟังมุมมองของทางฝ่ายค้านเขาบ้างครับ คุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่องการย้ายรองผู้ว่ากับผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตว่าการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าที่อื่นๆในจังหวัดภูเก็ตการโยกย้ายข้าราชการนั้นเป็นแค่เรื่องปลายเหตุต้นเหตุที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ก็คือการโยกย้ายข้าราชการจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมทั้งส.ส.ในจังหวัดภูเก็ตก็คือต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลฟังเสียงของคุณชัยชนะเดชเดโชครับ
6: สืบเนื่องจากข่าวที่เป็นประเด็นข่าวมา2วันนี้ในการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับสลับปรับเปลี่ยนกันจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับผมขอเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าในการแก้

0: และท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเลยเนี่ยก็คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลคนนั้นเราต้องยอมรับว่าหาดฟีดอนการเพิกถอนโฉนดทั้ง2แปลงเนี่ยในจำนวน65ไร่เนี่ยก็มีการเพิกถอนแล้วแต่ถึงอย่างไรที่ยังมีการไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากหาดนี้เป็นไปได้อย่างไรประเทศนี้ที่อยู่ดีๆมาวันนึงมีคนที่จะข่มขู่เอาถึงชีวิตทำร้ายร่างกายถึงชีวิตกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีการโยกย้ายทางราชการแล้วท่านนายกรัฐมนตรีต้องตรวจสอบว่าเจ้าที่รัฐคนไหนที่มีส่วนร่วมกับเรื่องประเด็นนี้บ้างประเด็นที่หนึ่งสองผู้มีอิทธิพลที่มีการกล่าวถึงและการร้องเรียนถึงเนี่ยหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดแล้วหรือยังอย่าตรวจสอบในการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญาอย่างเดียวฝากให้ตรวจสอบถึงการเส้นเงินการฟอกเงินการได้มาของทรัพย์สินว่าได้มาถูกต้องหรือเปล่าผมก็เลยอยากฝากเรื่องนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรีในส่วนของเรื่องภูเก็ตนะครับคือเราไปมองประเด็นว่าลงโทษไม่ได้หรอกครับที่จริงเราอย่าหลงประเด็นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่40ต้องใช้มติครม.ซึ่งถ้าย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นอธิบดีหรือเป็นรองปลัดกระทรวงเนี่ยถือว่าระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าจากจังหวัดภูเก็ตไปอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าระนาบเดียวกันก็เป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดเหมือนกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่าการจังหวัดมาเป็นผู้ตรวจกรมเนี่ยไอ้นี่ชัดเจนว่าเป็นการเอาเข้ามาเข้ากรุเก็บเข้ากรุไม่มอบหมายการทำงานแต่การที่ย้ายจากจังหวัดนึงไปอยู่จังหวัดนึงก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานบริหารราชการเหมือนเดิมถ้าวันนี้รองซีฟู้ดตามที่เป็นข่าวอยู่นะครับมีการกระทำความผิดจริงหรือมีการพูดและพิสูจน์ได้จริงว่าเขาได้กระทำความผิดในการที่จะโยกย้ายผู้ว่าการจังหวัดผมคิดว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยเวลาเราเห็นเวลามีการเปิดบ่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องย้าย5เสือโรงพักก่อนวันนี้ถ้ามีข่าวเรื่องนี้จริงเนี่ยถ้าบทการลงโทษขั้นสูงสุดนะครับก็คือว่าย้ายเข้ามาเป็นผู้ตรวจกรมและผู้ตรวจราชการของกระทรวงไอ้นี่ชัดเจนว่าเป็นการบทลงโทษแต่นี่เป็นการสลับปรับเปลี่ยนในร่างเดียวกันผมมองว่าไม่มีผลอะไรนะในมุมมองผมนะครับแต่ผมให้ความสำคัญว่าในเรื่องนี้การแก้ปัญหาเนี่ยนายมตรีควรแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดก็คือว่าแก้ไขปัญหาว่าได้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วหรือไม่เรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเขาโดนจ้างฆ่าหรือโดนขู่ทำร้ายเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรได้จัดการแล้วหรือยังอันนี้ผมว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับเรื่องที่ดินที่มีการบุกรุกของผู้มีอิทธิพลหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรแล้วหรือยังผมว่าอันนี้มีความสำคัญมากกว่าการโยกย้ายข้าราชการอีกครับผมมองต้องมองมิติให้แยกกันนะครับว่ากรรมธิการสามัญทั้งสามคณะเนี่ยเราอย่าไปแบ่งว่าเป็นของฝ่ายค้านเท่าไหร่ฝ่ายรัฐบาลเท่าไหร่คือถ้าผมเป็นกรรมธิการที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ไม่ว่าตำรวจหรือปปช.หรือปปง.ก็ดีเนี่ยผมก็ลงไปตรวจสอบครับถ้าผมเป็นประธานเพราะเรื่องนี้มันเป็นเหตุถึงขั้นขู่จะเอาชีวิตตัวแทนของพี่น้องประชาชนระดับชาติอะครับไม่ว่าตัวแทนระดับท้องที่ท้องถิ่นระดับชาติมีความสำคัญหมดนะครับมีเหตุอย่างนี้ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ลงไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในซีของสภานิติบัญญัติเนี่ยก็ทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบไปแต่ในซีบริหารที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินอยู่เนี่ยก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดและชัดเจนนะครับหนึ่งก็เหมือนที่ผมบอกไปแล้วว่าได้ตรวจสอบแล้วหรือยังว่าบุคคลนี้เป็นใครมีที่มาจากไหนเส้นทางการเงินผู้มีอิทธิพลคนนี้อย่างไรยังบุกรุกที่ดินที่ตกเป็นของรัฐแล้วหรือยังที่ภูเก็ตเพราะเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการและต้องตรวจสอบไปถึงขั้นนี้ด้วยว่าไอ้บุคคลที่เป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจอยู่ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ดูดิครับมีการพูดคุยกับผู้นำนักการเมืองคนไหนบ้างหรือผู้มีอำนาจการเมืองพรรคไหนบ้างถ้ามีการใช้โทรศัพท์กันจริงและมีการพบเจอใครบ้างมีการขอช่วยกันจริงไหมไอ้นี่ต้องตรวจสอบให้เท็จจริงก่อนที่จะไปโยกย้ายข้าราชการเพราะข้าราชการเนี่ยครับการโยกย้ายการข้าราชการเนี่ยก็คือการแก้ต่างแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าโยกย้ายจากรองผู้ว่าภูเก็ตมานครศรีธรรมราชมันก็เป็นรองผู้ว่าเหมือนเดิมแต่ถ้าโยกย้ายบทลงโทษจริงถ้ามีความผิดไปเป็นผู้ตรวจกรมและผู้ตรวจราชการกระทรวงแค่นั้นแหละครับ
1: คุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนจับตาดูก็คือกรณีที่

0: นายกอนุทินเนี่ยดึงเอา EEC หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปกำกับดูแลเองจากเดิมที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลอยู่นั่นนะครับก็ถูกมองว่าเอ๊ะนี่เกิดจากความขัดแย้งกันในพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะก็มีการซุบซิบกันว่าการที่ย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตทำให้ไปเหยียบตาปลาของรองนายกพิพัฒน์รองนายกพิพัฒน์นี่อย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นแม่ทัพใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้สุดท้ายต้องย้ายผู้ว่าตามไปด้วยนะครับแล้วทีนี้พอดึงเอา EECให้นายกดูแลเองเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์ออกมาสยบเกาเหลาเรื่องนี้ครับบอกว่าผมอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราน้อมรับในทุกเรื่องแต่ที่จะมีการเสี่ยมกันว่าผมสบายใจหรือไม่เนี่ยถูกยึดคืนหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นผมกับท่านนายกอนุทินได้มีการหารือกันเรียบร้อยแล้วผมอยากชี้แจงให้ทราบและยืนยันว่าในพรรคภูมิใจไทยเราไม่มีอะไรที่จะไม่พูดกันเราพูดกันในทุกมิติโดยเฉพาะผมกับนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี่สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่มีคุณทองอยู่คงพันธ์เป็นประธานเนี่ยเขาไปที่ DSI ครับไปเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของคดีกักตุนน้ำมันคุณทองอยู่คงพันธ์ประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าอยากรู้ว่าน้ำมันของประชาชนที่คิดเป็นเงินกว่า 60,000 ล้านบาทในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันหายไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบซึ่งคุณทองอยู่คงพันธ์นี่แกเป็นคนที่พูดจาดุเดือดมากฉะนั้นอยากให้ฟังเสียงของคุณทองอยู่หน่อยครับ
1: เรามาติดตามนะฮะหนังสือที่ยื่นให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อตามหาโม่งนะครับและตามหาน้ำมันที่หายไปนะในรายละเอียดข่าวที่เราทำไปนะครับเราอยากทราบนะว่าน้ำมันของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะจำนวนเงินก็ประมาณสัก 60,000 ล้านที่เงินในกองทุนน้ำมันหายไปเนี่ยใครควรจะรับผิดชอบนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะที่ท่านให้ความรู้เรามาพบท่านเด็บดีดีใจนะฮะก็ถือว่าเราได้ทำงานเพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชนนะครับอีกประเด็นสำคัญวันนี้ที่อยากถามว่าหนึ่งเนี่ยนะเราถามว่าน้ำมันที่หายไปเนี่ย700 กว่าล้านลิตรเนี่ยนะฮะมันหายไปไหนนะใครควรจะรับผิดชอบและเงินกองทุนน้ำมันทั้งหมดเป็นเงินของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นเงินงบประมาณของแผ่นดินเพราะนั้นเงินตรงนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบนะที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารกองทุนน้ำมันของประชาชนเนี่ยทราบข่าวว่าเอาเงินไปสนับสนุนหรือไปซับซิดี้ให้กองทุนน้ำมันนะเพราะนั้นโทษเอาไปซับซิดี้ให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา7นะซึ่งเราก็ทราบว่าน้ำมันที่มันหายไปเนี่ยมันหายทั้งบนบกมันหายทั้งในน้ำและมันหายไปเรื่องกับการลักลอบการส่งออกซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในคำแถลงข่าวนี้เดี๋ยวเราจะให้คำแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวทุกท่านแต่วันนี้ประเด็นก็คือว่าตลอดเวลาตั้งแต่วันที่18 มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะความคืบหน้าของน้ำมันที่หายไปเนี่ยเรายังไม่ได้รับเลยว่าใครหายไปนะเดี๋ยวก็บอกว่าไปตามที่อ่างทองนะฮะไปท่านหนึ่งนะเราไม่อยากเอ่ยชื่อแต่สื่อก็คงรู้แล้วว่าตือคอสโมนะตามที่สุราษฎร์ธานีนะว่าน้ำมันเนี่ยมันหายออกจากคลังน้ำมันไปได้อย่างไรตามจากโรงกลั่นที่ปล่อยน้ำมันจากคลังไปสู่ปั๊มนะหรือไปสู่คลังสำรองในต่างจังหวัดน้ำมันก็หายไปอีกทางทะเลอีกจำนวนมากมายนะตามจากรถบรรทุกรับน้ำมันจากคลังไปแล้ว รถบรรทุกก็ไม่เข้าปั๊มหายไปเป็นหมื่นคันทั้งหมดนี้เรามาทวงถามมาติดตามความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานนายกรัฐมนตรีและกระทรวงยุติธรรมวันนี้ได้มีโอกาสมาติดตามเรื่องดังกล่าวกับท่านอธิบดีดีใจเพื่ออยากรู้ว่าท่านมีความคืบหน้าในการติดตามไอ้โม่งติดตามไอ้โจรติดตามผู้ต้องหามากน้อยเพียงใดทราบข่าวว่าท่านแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะแต่ยังไม่มีใครมารับข้อกล่าวหาเพราะนั้นเรามาติดตามต่อส่วนหนึ่งนะครับก็อยากให้กำลังใจเลยนะโดยเฉพาะรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานเราถามว่าท่านกล้าหรือเปล่าที่จะปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยทนใช้น้ำมันราคาแพงเหล่านี้ไม่ไหวเศรษฐกิจย่ำแย่นะกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนลดลงและที่สำคัญมันจะเกิดภาวะเงินเฟ้อซับซ้อนก็คือเข้ายากหมากแพงแต่รายได้ของพี่น้องประชาชนลดลงกำลังซื้อลดลงและมันจะไปกระทบต่อภาคสังคมนะจะมีการลักวิ่งชิงปล้นมากขึ้นเพราะนั้นน้ำมันเนี่ยคือตัวต้นเหตุครับผมครับอันนี้ก็อยากมาถามนะทางดีเอสไอว่าท่านติดตามเรื่องนี้ไปมากน้อยเพียงใดแล้วก็เราอยากรู้ว่าท่านจะดำเนินงานยังไงต่อและไอ้โม่งต้องมีตัวตนคิดเรามีความเชื่อว่านะมีคนทำให้น้ำมันมันหายอย่างเป็นขบวนการน้ำมันหายอย่างเป็นขบวนการมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จะในรัฐบาลนอกรัฐบาลเราไม่ทราบเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มทุนธุรกิจพลังงานพี่น้องประชาชนสงสัยเราก็มาติดตามต่อหลังจากวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้เราต้องกระชากหน้ากากไอ้โม่งออกมาให้ได้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศสื่อมวลชนนักวิชาการคนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดต้องตามหาไอ้โม่งให้ได้ครับ
0: นะดูเดือดเลยครับประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคุณทองอยู่คงพันธ์ครับไปทวงถามเรื่องคดีไอ้โม่งที่กักตุนน้ำมันก็รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ฟังครับขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpayหรือว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตในแต่ละเขตเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่าธรรมเนียมขยะของกทม.ได้เลยนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็คัดแยกขยะขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแล้วเมื่อคัดแยกขยะแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ 1. จ่ายค่าขยะให้กับกทม.ในอัตราเดิมก็คือ20บาทต่อเดือนนะครับไม่ต้องจ่ายถึง60บาทตามอัตราใหม่อันที่2ขยะรีไซเคิลที่ท่านแยกออกมาเนี่ยมีมูลค่านะครับจะมีผู้มาซื้อครับก็คือบริษัท West Buy Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านถึงหน้าบ้านท่านถึงชุมชนหรือว่าหมู่บ้านที่ท่านอยู่อาศัยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: 6:38 นครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามประเด็นการเมืองกันเรื่องโครงการ Thailand AI Passport หรือว่า TH AI Passportก็คือแจก AI ใช้ฟรี5 ล้านสิทธิ์วงเงินงบประมาณ 1,600 ล้านนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยกรรมาธิการ2คณะในสภาผู้แทนราษฎรเขามีการประชุมเรื่องนี้กันครับแล้วปรากฏว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยมันดูเดือดเข้มข้นมากเลยหนังสือพิมพ์มติชนเขาเอามาพาดหัวใหญ่ว่า2กรรมาธิการผนึกถกเดือดโรมกับไอซ์ขยี้ TOR AI Passport ฝ่ายปลัดกระทรวงดีอีโต้ยิบยืนยันโปร่งใสลั่นไม่เลิกห่วงว่าจะถูกเอกชนฟ้องของ Daily News ก็พาดหัวว่า2กรรมาธิการลุยคุยไทย AI Passport ไอซ์สวดยับพบพิรุษ TOR สอสอโผล่พลึบอุ้มชัยชนกกรรมาธิการ2คณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็คือกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณชุดนี้เนี่ยมีคุณรักชนกสีนอกคุณไอซ์จากพรรคประชาชนเป็นประธานกับอีกคณะหนึ่งก็คือกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนี่มีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานบรรยากาศนี่มันเริ่มสอกเขาที่จะเข้มข้นดูเดือดตั้งแต่ช่วงที่คุณสนธิยาสวัสดีซึ่งเป็นผู้ที่บอกว่าคุณไอซ์ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะมาตรวจสอบเรื่องนี้อ้าวเขาก็เชิญมาให้ข้อมูลมาชี้แจงเลยว่าคุณสนธิยาคิดยังไงแล้วคุณสนธิยาถามคุณไอซ์ว่าที่กล่าวหาว่าคุณสนธิยาจุ่นเนี่ยคำว่าจุ่นมันหมายถึงอะไรคุณรักชนกไม่ตอบทำไมถึงไม่ตอบและดูบรรยากาศช่วงนี้เอาไปฟังเสียงระหว่างคุณสนธิยากับคุณรักชนกสีนอกตรงนี้หน่อย
5: ท่านครับประเด็นที่ท่านโพสต์ลงใน Facebook คำว่าจุ้นคืออะไรประเด็นที่2เผลอเตะชามเข้าหมาตามเพจตัวนี้นะครับตาม Facebook ตัวนี้นะผมถามว่ากรณีจุ้นคืออะไรนี่ท่านหมายถึงผมหรือไม่เพราะในข้อความตรงนี้บอกว่าได้เรียนเชิญสนธิยาเข้ามาร่วมการประชุมด้วยขอความกรุณาท่านตอบผมด้วยนิดหนึ่งครับ
6: ค่ะดิฉันเข้าใจว่าคำว่าจุ้นเนี่ยเป็นคำที่พาดหัวข่าวนะคะแล้วก็ท่านต้องไปถามทำหนังสือถามสำนักข่าวค่ะดิฉันไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงพาดหัวข่าวแบบนั้นนะคะ
5: ถ้าประเด็นนี้ท่านบอกว่าต้องไปถามผู้สื่อข่าวผมขออนุญาตไม่ร่วมการประชุมนะครับและก็ขออนุญาตท่านดำเนินการไป
6: ประตูอยู่ด้านนี้เลยค่ะ
5: ครับ
4: ประตูอยู่ด้านนี้ไม่สนใจกันเลยขออนุญาตที่จะไม่ร่วมประชุมด้วยไอซ์ก็เลยบอกว่าประตูอยู่ทางนี้ประตูอยู่ทางนี้หมายถึงว่าไปเลยนะฮะเอาทีนี้ความเข้มข้นในบรรยากาศ ก่อนการประชุมเรื่องที่สองก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรได้ทักท้วงว่ากรรมาธิการทำไมต้องมาประชุมกันสองคณะพร้อมกันทำไมต้องมาประชุมสองคณะพร้อมกันและก็การนัดประชุมเนี่ยก็เป็นแค่ความเห็นของประธานกรรมาธิการไม่ได้เป็นมติร่วมของกรรมาธิการทั้งคณะแล้วคุณสุภชัยก็บอกว่าไม่สามารถที่จะร่วมสังฆกรรมได้วอล์กเอาจากห้องประชุมเลยครับเอาฟังเสียงของคุณสุภชัยใจสมุทรครับ
7: ผมก็เป็นกรรมาธิการมาหลายสมัยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับว่าประชุมสองคณะร่วมกันเนี่ยผมเข้าใจว่ากรณีนี้เนี่ยอาจจะทำได้ถ้าการมาธิการได้มีการหารือร่วมกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะประชุมร่วมกันแต่กรณีที่หารือนี่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมก็ไม่ได้เข้าแต่เพียงแต่ได้รับฝ่ายเดียวอยู่ทราบว่าก็ไม่ได้มีการหารือพยายามถามทางข้าราชการของสภาก็ทราบว่าท่านก็ไปหารือหลังบ้านกันก็คือประธานกับประธานก็ไปคุยกันแต่ทั้งสองการมาที่การมันยังไม่มีมติออกมาชัดว่าจะรับเรื่องอะไรผมเพิ่งเห็นเรื่องนี้วันนี้เรื่องแรกสิ่งที่ผมจะตั้งคำถามก็คือว่าเรื่องที่ท่านยื่นมาเนี่ยตามกฎหมายให้กับคณะกรรมการกฎหมายเนี่ยนะครับผมตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นหน้าที่อำนาจของกรรมการการยุติธรรมกฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรืออะไรตรงไหนบ้างสิ่งที่ท่านยื่นมาผมไม่ได้ว่าท่านไม่มีสิทธิ์จะยื่นแต่ท่านควรจะต้องยื่นเข้าไปยังกรรมาธิการที่มันเป็นเรื่องโดยตรงเช่นถ้าเห็นว่าทุจริตก็ไปยื่นปปช.หรือถ้าเป็นติดตามงบท่านก็ไปยื่นมาติดตามงบผมคิดว่ากรรมาธิการกฎหมายไม่ควรที่จะเอื้อมมือเข้าไปรับในเรื่องที่ไม่ควรจะต้องทำเพราะในที่สุดชื่อของกรรมาธิการของเราเนี่ยนะครับกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันควรจะต้องสะโขกเข้ามาในตรงนี้แต่อย่าไปบอกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นมีปัญหาเรื่องกฎหมายด้วยแล้วก็ยุติธรรมมันเป็นสิ่งที่สามารถให้กรรมาธิการเนี่ยถือได้ดำเนินการต่อไปได้ก็ตามแต่ผมคิดว่าเรื่องที่เสนอมาไม่ใช่หน้าที่อำนาจของกรรมาธิการกฎหมายและผมไม่เห็นว่าเรื่องนี้เราควรจะรับและผมคิดว่าประเด็นเรื่องของการรับเรื่องเข้ามาท่านอาจจะบอกว่าท่านเป็นประธานแล้วก็จะสามารถมีอำนาจแล้วไปหารือกันเนี่ยผมว่ามันมีขั้นตอนตามวิธีปฏิบัติอยู่ของสภาเราว่าถ้ากรณีมันมีประเด็นที่ข้อสงสัยนี่มันต้องให้มีการชี้ขาดผมว่าก่อนจะพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วแต่ที่ประชุมนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะต้องเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ขาดว่าอยู่ในอำนาจของใครเรายังอย่าเพิ่งไปสรุปท่านบอกว่าสรุปว่าเป็นเรื่องของที่นี่ผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันผิดหลักท่านก็คงรู้ดีก็คือ due process ผมไม่อยากให้มันเป็นผลไม้เป็นพิษที่ติดอยู่กับการปฏิการกฎหมายนะครับมันไม่ใช่ poisonous fruitมันเป็นผลไม้เป็นพิษแล้วมันจะเป็นพิษไปถึงต้นถึงดอกอะไรต่างๆแล้วมัน
8: จะสรุป
7: เพราะฉะนั้นก็คือผมเสนอว่าถ้าอยากจะพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยมอบให้คณะกรรมการของติดตามงบไปก็ได้แต่กฎหมายไม่ควรจะพิจารณาแค่นั้นแหละครับผมแต่ถ้าท่านยืนยันที่จะพิจารณาผมก็อยากจะถามที่ประชุมขอที่ประชุมก็ได้ว่าถ้ายืนยันให้มีมติว่าพิจารณาต่อท่านประธานก็มีอำนาจที่จะขอมติได้อยู่แล้วแต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะนำเรื่องนี้มาพิจารณาในการมาติการกฎหมายผมไม่ได้ห้ามไม่ได้คัดค้านในการที่จะเอาความจริงเข้ามาสู่พิจารณาของศาลแต่ผมถือหลักเรื่องดีลโปรเซสตรงนี้ครับ
4: พอพูดเสร็จคุณสุภชัยก็ลุกขึ้นเดินออกนอกห้องประชุมไปเลยนะครับนั่นคือบรรยากาศก่อนที่จะพิจารณาเรื่องของโครงการไทย AI พาสปอร์ตนี่นะครับทีนี้มาฟังเนื้อหา เนื้อหานี่ผู้ที่ไปชี้แจงแทนรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็คือปลัดกระทรวงครับคุณพัชระอนันตสินแล้วก็มีการชี้แจงแล้วก็โต้ตอบกันระหว่างปลัดกระทรวงดีอีกับคุณรังสิมันโรมซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายของสภาอันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้มเหมือนกันเอาไปฟังบรรยากาศตรงนี้ครับ
8: เอกสารอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่รับทราบไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนย้ำถ้าดูจากไทม์ไลน์เราเริ่มมีการสืบค้นในการทำราคากลางเราก็เริ่มจากผู้ที่เคยรับงานเคยทำงานสำเร็จเรียบร้อยดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิตอลแล้วเราก็สืบค้นจากคนที่จากส่วนราชการอื่นบริษัทที่ทำหน้าที่ทำงานในลักษณะเดียวกันที่มีขนาดใหญ่เพื่อมาทำราคากลางจึงอาจเป็นไปได้ว่าในตลาดนี่น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเรามีแนวคิดจะทำโครงการอย่างนี้แน่นอนแล้วก็คงไม่มีบริษัทไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเป็นว่าผมว่าเขาคงไม่รอถ้าเป็นผมเป็นบริษัทขนาดใหญ่ผมคงไม่รอที่จะต้องรอประกาศก่อนแล้วถึงทำนะครับยังไงเขาก็ต้องเริ่มขยับกระบวนการบ้างผมเข้าใจว่าอย่างนั้นอ
9: ัน
8: นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงเท็จเป็นประการใดแต่อย่างที่เรียนย้ำว่าข้อที่จริงคือมีการสืบค้นราคาเพื่อทำราคากลางตั้งแต่ช่วงกลางตุลานะครับก็พยายามอธิบายมาหลายรอบครับ
9: ปี2558นะครับเก่านิดหนึ่งนะฮะผมค้นเร็วๆนะครับปรากฏว่าบริษัทที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีการระบุว่าบริษัท Outdoor Media Investment จำกัดนะครับเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงไปถึงซึ่งก็คือผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทแพลน B อันนี้คือเรคคอร์ดของบริษัทแพลน B เองครับเขาระบุแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าท่านตอบว่าท่านไม่ทราบเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อันนี้ทางปปชนะฮะต้องตรวจสอบว่าเอ้ยท่านไม่ได้ไปดูในเรื่องของ UBO เหรอว่าบริษัทที่มาเป็นกิจการร่วมค้าเนี่ยเขาคือใครแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยพยานมันมีร่องรอยจำนวนมากที่ระบุว่าตัวโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อบริษัทแพนบีแล้ววันนี้เนี่ยร่องรอยที่มันปรากฏเนี่ยซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างมากเนี่ยว่าบริษัท Outdoor Media Investment จำกัดอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทแพนบีอันนี้มันคือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ท่านได้ไปเห็นข้อเท็จจริงตามที่ผมได้พูดไหมว่าบริษัทซึ่งถือหุ้น 49% ในบริษัทHuman Intelligence เนี่ยอาจจะมีความเชื่อมโยงไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของป้ายโฆษณาเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลในประเทศไทยท่านได้ตรวจสอบเรื่องนี้ไหมฮะ
8: จริงๆ2ชั่วโมงนี้ผมพูดเรื่องนี้รอบที่5แล้วมั้งอันนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดไม่ใช่คุณลักษณะไม่ใช่คุณสมบัติเป็นข้อเสนอครับเป็นข้อเสนอของผู้ที่เข้ามาร่วมประกวดราคาคือไม่รู้จะตอบยังไงครับผมขออนุญาตตอบแค่นี้แล้วกันครับ
4: ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ปลัดก็ไม่ตอบครับท่านผู้ฟังครับอ่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับอีกคณะหนึ่งในกรรมาธิการของสภาเมื่อวานเนี่ยที่เข้มข้นไม่แพ้กันก็คือคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐสภา องค์การมหาชนและกองทุนกรรมธิการชุดนี้มีนายแพทย์วายุอัศวรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเป็นประธานครับเขาเอาเรื่องคดีหัวสว.มาพิจารณากันเชิญหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานไปให้ข้อมูลแต่ว่าไฮไลท์นั้นอยู่ที่ทางกกต.ครับเขาเชิญเลขาแต่ว่าท่านเลขาแสวงบุญมีก็ได้มอบให้รองเลขา 2-3 คนไปชี้แจงแทนมีคุณคันชิตอินเจริญมีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กนี่รองเลขากกต.นะครับแล้วก็มีการซักจากส.ส.พรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณผลิตวัชรศิลป์ได้จี้ถามผู้แทนจากกกต.อย่างเข้มข้นนะครับไปฟังบรรยากาศระหว่างคุณผลิตวัชรศิลป์กับรองเลขากกต.ที่มาชี้แจงครับ
11: อย่างแรกของคำยืนยันก่อนว่าท่านไม่พร้อมจะตอบใช่ไหมครับว่าตกลงในสำนวนเนี่ยมีเส้นทางการเงินไหมมีการวิเคราะห์เรื่องโพยไหมมีหลักฐานเรื่องการนัดหมายไหมมีหลักฐานเรื่องการซื้อตั๋วเครื่องบินหรือเปล่าท่านพร้อมจะตอบแค่ใช่หรือไม่กับคำถามดังต่อไปนี้หรือไม่ครับ
12: ครับผมไม่มีอำนาจตอบครับมันเรื่องในสำนวนครับ
11: โอเคถ้างั้นผมถามในเชิงหลักการครับถ้าสมมติว่ามันมีข้อสงสัยไม่ต้องในคดีนี้ก็ได้นะครับว่ามันมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นของกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งมีพยานปากมาบอกว่าได้ไปเจอกันที่โรงแรม ABC ในวันดังต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับที่คณะไต่สวนเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปที่โรงแรมเหล่านั้นหรือว่าประสานไปโรงแรมเหล่านั้นเพื่อขอหลักฐานการจองรวมไปถึงเข้าถึงกล้องวงจรปิดของวันดังกล่าวเพื่อมาพิสูจน
12: ์กรณีที่มีพยานหลักฐานอ้างอิงหรือกล่าวถึงเนี่ยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนต้องเรียกมาหรือเผชิญสืบตามหลักธรรมดาอยู่แล้วครับต้องดำเนินการครับ
11: แล้วก็ในคำถามในทำนองเดียวกันครับหากสมมติว่าเรามีอีกคดีนึงที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วในข้อกล่าวหานั้นเนี่ยมีการพูดถึงว่ามีการขอแลกคะแนนกันโดยบอกว่าถ้าคนที่ให้คะแนนไม่ได้รับเลือกเนี่ยจะถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ช่วยสมาชิกผู้สภาหรือถูกแต่งตั้งเป็นตำแหน่งต่างๆในกรรมธิการของสภาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับที่กกต.จะต้องประสานมายังสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนหรือสำนักเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขอรายชื่อผู้ช่วยผู้ดำเนินงานรวมไปถึงรายชื่อของการแต่งตั้งของคณะกรรมการทุกคณะ
12: ถ้ามีช่องเราไปหมดนะฮะเราไปหมดทุกช่องครับ
11: ถ้างั้นผมถามต่อคำถามสุดท้ายถามสำนักเลขาธิการวุฒิสภาครับว่าในการทำในการในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะไต่สวนชุดที่16เคยมีการขอรายชื่อผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญสวรวมไปถึงการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในกรรมการของสวหรือไม่ครับ
13: ขออนุญาตนำเรียนเรื่องเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏนะครับคือช่องทางที่เราจะทำเป็นสำนวนสืบสวนและไต่สวนก็แล้วแต่นะครับหลักๆเลยก็ต้องมีผู้มายื่นคำร้องแต่อย่างไรก็ตามระเบียบเนี่ยก็เปิดอีกช่องทางหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องมีผู้มายื่นคำร้องถ้าเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏนั้นปรากฏต่อกกต.ปรากฏต่อเลขาปรากฏต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปรากฏต่อพนักงานสืบสวนหรือพนักงานทั่วไปเราเห็นเองก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาดำเนินการได้เองก็คือเปิดช่องสองทางแต่วิธีการเมื่อเรารับดำเนินการแล้วก็เป็นวิธีการเดียวกัน4ขั้นตอนเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็คือเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏก็เหมือนกับเราหยิบขึ้นมาเองนะครับเปิดช่องทางอีกช่องทางนึงครับ
14: อันนี้น่าจะสอดคล้องที่ท่านผลิตได้ตั้งข้อคำถามไว้หรือเปล่านะที่เห็นมีที่ส่งเข้ามาที่คณะกรรมการด้วยเหมือนกันนะครับที่ว่ามีแถบบันทึกภาพและเสียงที่ปรากฏว่ามีคณะกรรมการหรือว่ากรรมการของการเลือกตั้งณเวลาตอนที่มีการเลือกสว.กันอยู่นะครับแล้วก็แบบนั้นนี่ถือว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยไหมครับที่ว่าให้เก็บโพยอะไรต่างๆจะเป็นสว.กันอยู่แล้วให้มันทำกันให้ถูกต้องอะไรเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเข้านิยามยังครับเชิญครับ
12: เรื่องพวกนี้เอาไปพิจารณาทั้งหมดนะครับไปพิจารณาหมดไม่มีการทิ้งแล้วก็ประเด็นของการถูกคัดค้านเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าคนอื่นโดนแต่ผมน่าจะโดนนะฮะข้อหามีอคติเลยทุกอย่างนะฮะผมโดนประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ท่านคติตกไป
14: แสดงว่าท่านตั้งเรื่องตั้งแต่ก่อนที่จะมีผู้ร้องแล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่าความปรากฏตั้งแต่วันที่มีการเลือกสวแล้ว
12: บังเอิญเรื่องนั้นมันมีคำร้องเข้ามาด้วยคำร้องเข้ามาก็พิจารณาไปตามเวนั่นแหละครับ
14: เชิญขออนุญาตถามต่อเนื่องจากท่านประธานในเมื่อท่านประธานอ้างถึงคลิปที่มีการเผยแพร่ในที่สาธารณะในเวลานี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่มีการยื่นมาที่คณะกรรมการผมคิดว่าเราคงไม่จำเป็นต้องเปิดซ้ำนะครับเพื่อประหยัดเวลาในที่ประชุมผมขอชัดๆอีกรอบนะครับคำถามแรกคือ อยากสอบถามว่าท่านยืนยันได้ไหมว่าทุกเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมีการรวมอยู่ในสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่16เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเห็นอธิบดี DSI ออกมาให้ความเห็นว่า เสมือนกับว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ถูกรวมอยู่ในการสอบสวนของ DSI เลยเพราะ DSI ให้ความเห็นว่าเดี๋ยวอธิบดี DSI ให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยมีการสัมภาษณ์ท่านกรรมการกกต.ท่านทิติเชษที่อยู่ในคลิปดังนั้นเนี่ยมันพอจะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยไม่อยู่ในสำนวนของ DSI แต่คำถามผมคือท่านยืนยันได้ไหมว่าอยู่ในสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่16
12: อยู่ในสำนวนครับแต่คณะไหนไม่ทราบครับเพราะมันเป็นคำร้องเข้ามาก่อน
14: ผมเข้าใจว่าคำร้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ถูกไหมครับซึ่งก็อาจจะเป็นการร้องเรื่อง157หรือเปล่าผมไม่มั่นใจซึ่งนำไปสู่คำพิพากษาศาลนะครับแต่ไม่ว่าในช่องทางนั้นมันไปจบที่อย่างไรเนี่ยคำถามผมคือว่าพฤติกรรมประกอบหรือหลักฐานประกอบที่อยู่ในคลิปเนี่ยถูกรวมอยู่ในการพิจารณาเกี่ยวกับมูลความผิดตามพ.ร.บ.เลือกสว.ในสำนวนนี้หรือไม่ครับ
12: อันนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับ
15: นี่คุณผลิตวัชรศิลป์ไอติมซักเข้มเลยครับนะเลขาก็รองเลขากกต.ที่มาตอบนี่บางครั้งก็ไม่ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งของชาวข่าวชัดวันนี้และสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย3-0เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำ